0: เกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลอ่อนสีแดงและน้ำตาลพวยพุ่งขึ้นเหนือซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่าบริเวณชั้นบนของอาคารยังคงมีแสงเพลิงปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะบริเวณจุดกึ่งกลางและด้านหลังของศูนย์การค้าซึ่งบ่งชี้ว่ายังคงมีจุดความร้อนและการลุกไหม้ซ่อนตัวอยู่ภายในเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเข้าควบคุมบริเวณต้นเพลิงจนสามารถควบคุมไว้ได้สำหรับลักษณะของกลุ่มควันสีน้ำตาลแดงที่พวยพุ่งออกมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับการเผาไหม้ของสารเคมีบางชนิดส่งผลให้ควันดังกล่าวอาจมีก๊าซหรือสารพิษปะปนอยู่ซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบทางเดินหายใจหากสูดดมเข้าไปเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้านรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้พร้อมเจ้าหน้าที่ของกทม.ใช้โดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้าช่วยตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจัดทำแผนที่แสดงจุดเสี่ยงจุดความร้อนและทิศทางลมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่ายังมีจุดที่รถแบ็คโฮและเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากพื้นที่ด้านหน้าและช่วงกลางอาคารมีซากวัสดุทับถมกันอยู่ประกอบกับโครงสร้างอาคารยึดโยงกันด้วยโครงเหล็กหากรื้อถอนหรือขยับสิ่งกีดขวางแรงเกินไปอาจทำให้การพังถล่มขึ้นเจ้าหน้าที่อาจต้องใช้วิธีการตัดโครงสร้างแบบเดียวกับกรณีตึกสตง.เพื่อเข้าไปให้ถึงจุดเสี่ยงค่ะ
1: เจ้าหน้าที่บอกว่ามันตัวเหล็กพอมันโครงสร้างมันถล่มมันกอดกันแล้วมันขยุ่มอยู่เนี่ยมันก็ในที่สุดหลานจะต้องใช้คนในการที่ใช้แก๊สตัดจะคล้ายๆกับตอนที่เราสตง.ว่าเราต้องในที่สุดเราต้องตัดละเอียดหน่อยอะค่ะที่จะสามารถทำเข้าไปได้แล้วเพื่อที่จะให้เราสามารถดับเข้าไปที่ตรงเอาน้ำเข้าไปตรงที่มันอุณหภูมิสูงๆได้เพราะนั้นตอนนี้เมื่อสักครู่ก่อนอาจารย์เดินมาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเริ่มกลับเข้าไปประเมินสถานการณ์ใหม่ส่งทีมเข้าไปใหม่เพราะว่าฝนซาแล้วแล้วก็เขาสามารถเข้าโอเปอเรชั่นได้แล้วอุณหภูมิยังค่อนข้างสูงเท่ากับเมื่อช่วงเช้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ขยายไปไหนนะคะแต่ว่าตัวอุณหภูมิยังค่อนข้างสูงอยู่ทีมประเมินเลยเข้าไปประเมินใหม่เพราะว่าถ้าจะเข้าไปอีกทีเนี่ยเดี๋ยวต้องมากางแผนกันใหม่ว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนวิธีไหมจากที่ท่านผู้ว่ามาเมื่อเช้าแล้วก็เรียนท่านไว้แล้วก็วางแผนกันไว้ว่าจะเอาแบ็คโฮลุยเข้าไปคือเอาตัวขุดตักเนี่ยลุยเข้าไปก็เดี๋ยวรอขอเขาปรับแผนแป๊บนึงเดี๋ยวคงได้ทราบว่าตกลงยังไงคงจะยังอีกพอสมควรนะคะน่าจะไม่ได้เร็วมาก
0: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางตำรวจได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการชั่วคราวอย่างไรก็ตามอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารที่ติดค้างอยู่ภายในร้านต้องประสานตรวจสอบข้อมูลกับทางตลาดควบคู่กันไปพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของอาคารแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องเช่นถังดับเพลิงและอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะแต่ว่าในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะประเภทรถจักรยานไฟฟ้าในพื้นที่ค่อนข้างมากรวมถึงจุดชาร์จแบตเตอรี่และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจึงอาจต้องทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในระยะยาว
1: ตัวตลาดเนี้ยเขาก็มีการขายของอะไรเงี้ยมาตลอดนะคะแล้วเราก็เคยมาตรวจดูเป็นระยะอยู่แล้วมาดูมาประสานว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเป็นมาตรการทีเนี้ยตอนนี้ก็ยังต้องรอสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรทีมยังเข้าไปไม่ถึงตรงข้างในแต่ก็เดี๋ยวต้องมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นอะไรช่วงหลังๆเนี่ยเรามีการใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะรวมทั้งรถที่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการดูว่าตรงไหนที่มันมีที่ชาร์จตรงไหนที่มันมีการรวมกันของรถที่มีลักษณะของการเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะวางมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบให้รัดกุมค่ะก็เดี๋ยวจะต้องทบทวนมาตรการอีกครั้งนึงเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี้ยพอเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันมีเหตุการณ์ซ้อนกันขึ้นมาอีก2เหตุการณ์นะคะซึ่ง1ใน2เหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวมาตรการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการติดโซล่าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องดูมาตรการนี้ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ด้านความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจโทสมศักดิ์ทิจริยารองผู้กำกับการสอบสวนสน.พระพลาชัย1นะคะก็เปิดเผยว่ายอดผู้แจ้งความที่ศูนย์อำนวยการชั่วคราวสูงกว่า160คนพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งพบเห็นเหตุการณ์คนแรกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะ และล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้หยุดการฉีดน้ำเพื่อควบคุมความร้อนและลดอุณหภูมิบริเวณจุดเกิดเหตุและได้นำรถเครนเข้ามาในจุดเกิดเหตุเพื่อผูกเหล็กที่ห้อยลงมาขวางทางบริเวณหน้าทางเข้าอาคารข้าง KFC โดยเหล็กเส้นดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่และเป็นอุปสรรคในการส่งรถแบ็คโฮขนาดเล็กเข้าไปเปิดทางเพื่อดับเพลิงตรงฐานไฟหากสามารถผูกเหล็กตรงจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะส่งรถแบ็คโฮขนาดเล็กเข้าไปเคลียร์สิ่งกีดขวางที่กีดกั้นฐานไฟจากนั้นจึงจะฉีดน้ำเพื่อควบคุมความร้อนตรงฐานไฟให้สงบป้องกันการปะทุของเพลิงค่ะ
2: ด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์นะคะโดยเตือนประชาชนค่ะระวังควันเคมีพันธุ์มลพิษทางอากาศและกำชับตำรวจให้มีการสอดส่องเฝ้าระวังการขโมยสินค้าที่ยังคงหลงเหลือในอาคารและอยู่ในสภาพดีพร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจพร้อมกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่และพูดคุยกับประชาชนในบริเวณดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการปะทุของเพลิงซ้ำเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำเลี้ยงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงและน่ากังวลในขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุแต่หากมีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนเนื่องจากวัสดุและเคมีพันบางส่วนภายในอาคารอาจเกิดการเผาไหม้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมกำชับตำรวจดูแลความปลอดภัยเนื่องจากภายในอาคารยังคงมีสินค้าตกค้างและมีผู้ลักลอบเข้ามาลักขโมยนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าเจ้าของตลาดได้สะท้อนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นบอกว่าอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดคลองถมในรูปแบบเดิมได้อีกค่ะเนื่องจากเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่โครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจนยุบตัวความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาจได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายและการตัดสินใจของเจ้าของตลาดและผู้ประกอบการว่าจะดำเนินกิจการต่อไปในรูปแบบใดซึ่งต้องให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกรายค่ะ
3: ทางเจ้าของคลองถมเขาก็บอกมาพูดถึงทำนองว่าคงจะไม่มีคลองถมอีกแล้วเขาก็ทำเพื่อเลี้ยงเศรษฐกิจไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้ขนาดนี้อาคารยุบตัวลงมาขนาดนี้ด้วยความรีเทิร์นทางเศรษฐกิจเนี่ยการตอบแทนทางเศรษฐกิจเขาจะสร้างขึ้นมาแบบนี้เพื่อมาขายปลีกไอ้เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คงไม่คุ้มค่าแล้ว
4: หมายความว่าจะปิด
3: สู้พวกออนไลน์ไม่ไหว
4: หมายความว่าจะปิดตำนานในส่วนของตลาดคลองถมใช่ไหม
3: ครับเดี๋ยวก็ให้กำลังใจเขาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะท้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาดูให้กำลังใจ
2: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยที่ได้รับผลกระทบค่ะบอกว่าหากตรวจสอบแล้วเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จริงกรุงเทพมหานครมีแนวทางช่วยเหลือและเงินชดเชยบางส่วนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าชี้แจงรายละเอียดได้ที่ศูนย์อำนวยการบริเวณวัดพระพิเรนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดโดยคาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการได้หลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่และมีความปลอดภัยเพียงพอซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบและระบุจุดต้นเพลิงได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะสรุปพื้นที่เสียหาย1ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนด้วยกันขณะที่คุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมค่ะกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรนะคะโดยเมื่อเวลา 20:42 นของวันที่28สิงหาคมได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์บริษัทคลองถมเดเวลลอปเมนต์จำกัดถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงจนสงบลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาคือเลขที่211และ213ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเพลิงลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าและตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่หรือ400ตารางวาจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นที่ชั้น1เนื่องจากภายในอาคารมีสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานสาเหตุเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนด้วยกันนะคะซึ่งนำส่งโรงพยาบาลต่างๆเรียบร้อยแล้วสำลักควัน4คนด้วยการบาดแผลจากเศษกระจก3คนถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ไหล่ขวา1คนและตกจากที่สูงปวดขาทั้ง2ข้าง1คนหลังเพลิงสงบเมื่อเวลา 5:32 นของวันนี้เจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังเข้าตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องทั้งจากสถานีตรวจวัดและรถตรวจวัดเคลื่อนที่เพื่อเฝ้าระวังทั้งฝุ่นและสารมลพิษจากการเผาไหม้ล่าสุดบริเวณโรงพยาบาลกลางค่าที่ตรวจยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมขณะเดียวกันทีมสาธารณสุขฉุกเฉินจากศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายเข้าประเมินสุขภาพประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบแจกหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดการสัมผัสฝุ่นและควันรวมถึงประเมินผลกระทบทางด้านจิตใจเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อร่างกายแต่ความเครียดความกังวลและความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลเช่นกันด้านสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยวันที่30สิงหาคมวันนี้นะคะในเวลา 8:00 นถึง 16:00 นที่ศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 นถึง 16:00 นที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสงค์ยื่นคำร้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุความเสียหายพร้อมภาพถ่ายโดยหลังจากยื่นคำร้องทางเขตจะออกหนังสือรับรองและนัดหมายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาต่อไปค่ะขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วสำหรับกรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่ปภ.ให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่ะ
2: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยเคลื่อนที่สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสำหรับภารกิจดับเพลิงคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาและคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ทุกฝ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด การลงพื้นที่ในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารมาแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มเพื่อให้หมุนเวียนเพียงพอตลอดช่วงการปฏิบัติงานโดยการจัดเตรียมอาหารจะเน้นรูปแบบที่รับประทานได้สะดวกและรวด

0: เร็วเป็นหลักค่ะเพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์หน้างานที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุพบว่ากลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามารับความช่วยเหลือจากหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ประกอบด้วยเจ้าของร้านค้าและผู้ประกอบการที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตนเองประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงตลอดจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังปฏิบัติภารกิจควบคุมสถานการณ์อย่างหนักทั้งนี้ตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่จะยังคงปักหลักประเมินสถานการณ์และความต้องการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนและเสริมจำนวนสิ่งของพระราชทานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1: ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ก่อติดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะให้เตือนประชาชนระวังเพจปลอมแอบอ้างรับบริจาคและข่าวปลอมที่แพร่กระจายด้วยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าได้กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ติดตามและเผยแพร่สถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยยึดข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งสถานะเพลิงความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นที่ห้ามเข้าเส้นทางหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกลุ่มควันและช่องทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมให้สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT2HD และทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลบริการประชาชนที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องนางสาวสุภมาศกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยหน่วยงานของรัฐต้องประสานการทำงานกันทั้งในพื้นที่และด้านการสื่อสารนายเจเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน้างานไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างถูกต้องและทันเวลาพร้อมกำชับกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลคลาดเคลื่อนที่เผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะตัวเลขความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันภาพเหตุการณ์เก่าที่นำมาเผยแพร่ซ้ำและการนำภาพเหตุการณ์ไปสร้างเพจปลอมหรือบัญชีปลอมเพื่อแอบอ้างรับบริจาคหากพบข้อมูลลักษณะดังกล่าวให้เร่งประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงทันทีค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆในข่าวเช้าสุดสัปดาห์กันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จาก NBT ช่วงที่2นะคะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนร้ายลอบวางระเบิดภายใน Global House แยกบานาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House ค่ะเมื่อเวลา 19:00 นวันนี้เกิดเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมบรรทุกสิ่งของต่างๆเต็มคันรถเข้ามาจอดซ่อนภายในบริเวณคลังสินค้า Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก่อนใช้อาวุธปืนยาวข่มขู่และไล่พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ให้ออกจากบริเวณดังกล่าวก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ค่ะต่อมาเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นจำนวน3ลูกภายในบริเวณ Global House เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดทิ้งไว้ในคลังสินค้ามีลักษณะคล้ายวงจรประกอบระเบิดขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมรถคันดังกล่าวและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้บริเวณ Global House แยกบานาและพื้นที่โดยรอบหากไม่มีความจำเป็นพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากอาจมีอันตรายจากวัตถุหรือระเบิดที่ยังไม่ถูกตรวจสอบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ1341สามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: พากันไปติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นสำหรับการดำรงชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะล่าสุดจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว778ครัวเรือนวงเงินกว่า 2.7 ล้านบาทประชาชนที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกสามารถยื่นเรื่องเพิ่มเติมได้ที่อบต.ในพื้นที่เพื่อให้อำเภอเร่งดำเนินการพิจารณาค่ะนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางสาวพัฒนาไวลิงผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองน่านร่วมแถลงสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่านโดยคาดการฝนตกช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเมินเบื้องต้นว่าปริมาณฝนไม่มากและสถานการณ์จะไม่รุนแรงแต่มีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษอำเภอแม่จริมตำบลแม่จริมตำบลหนองแดงอำเภอบ่อเกลือตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้และอำเภอเฉลิมพระเกียรติส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นสำหรับการดำรงชีพขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว778ครัวเรือนวงเงินกว่า 2.7 ล้านบาทและมีกำหนดการลงพื้นที่จ่ายเงินในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนจะกระจายต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาอำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและเทศบาลเมืองน่านสำหรับประชาชนที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกสามารถยื่นเรื่องเพิ่มเติมได้ที่อบต.ในพื้นที่เพื่อให้อำเภอเร่งดำเนินการพิจารณาการรับเงินเยียวยาตามมติครม.คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยมีเงื่อนไขคือบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายหรือถูกน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วันกรณีบ้านเช่าผู้เช่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ไม่รวมบ้านพักสวัสดิการข้าราชการโดยช่องทางการลงทะเบียนคือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่หากไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสำหรับไทม์ไลน์การดำเนินการค่ะประชาชนจะลงทะเบียนได้ถึงวันที่2กันยายนอปท.และอำเภอตรวจสอบข้อมูลส่งให้จังหวัดภายในวันที่4กันยายนจังหวัดพิจารณาส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน8กันยายนเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักโดยธนาคารออมสินภายใน2วันหลังจากปภ.ดำเนินการส่งข้อมูลโดยกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน90วันนะคะ ขณะที่ความคืบหน้าการสำรวจความเสียหายด้านอาคารและการเกษตรส่วนอาคารบ้านเรือนตอนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่สำรวจแล้ว 2,603 หลังถือว่าคืบหน้าไป 78% แบ่งเป็นอาคารปลอดภัยที่เป็นอาคารสีเขียว 2,511 หลังเสียหายแต่พออยู่ได้หรือต้องซ่อมแซมเป็นอาคารประเภทสีเหลือง79หลังและไม่สามารถอยู่อาศัยได้เป็นประเภทสีแดง16หลังโดยจะเร่งสำรวจอีก 22% ที่เหลือเพื่อส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือต่อไปค่ะส่วนภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ไร่ซึ่งหน่วยงานด้านการเกษตรจะเข้ามาชี้แจงรายละเอียดการเยียวยาในวันถัดไปนะคะ
0: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ชาวสงขลาตื่นตัวต่อการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะพร้อมทั้งเสนอรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนและผู้ค้าถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนหลายคนดีใจค่ะที่นายกรัฐมนตรีและครม.จะมารับฟังปัญหาของชาวสงขลาอันดับแรกอยากให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรองลงมาคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจพัฒนาพื้นที่ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นตอกย้ำภาพลักษณ์สงขลาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวนอกจากนี้ยังเสนอให้รักษาความเป็นธรรมชาติและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองเอาไว้ช่วยอนุรักษ์พื้นที่สำคัญทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมของชาวสงขลารวมถึงส่งเสริมให้คนทั่วประเทศได้รู้จักเมืองสงขลามากยิ่งขึ้นค่ะชาวสงขลาได้เชิญชวนคณะรัฐมนตรีลองชิมอาหารพื้นถิ่นของสงขลารวมถึงผลไม้ภาคใต้ทั้งทุเรียนลองกองและลางสาดโดยเฉพาะจำปาดักเกาะยอที่มีรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์และมีศักยภาพขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้ยังมีปลากระพงสามน้ำเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดสงขลาค่ะเขาบอกว่ากินปลากระพงที่ใดไม่อร่อยเหมือนที่สงขลาพร้อมกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสู่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: คือไม่อยากให้ทุกๆปีจะเกิดน้ำท่วมอยากให้นายกช่วยตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจค่ะ
3: ขยายหน่อยว่าอยากให้ช่วยยังไงอ
2: ยากให้ช่วยพัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะ
4: ก็ดีใจนะคะเพราะว่านอกจากจะท่านนายกมาแล้วเนี่ยก็คือรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็จะมาด้วยเนาะแล้วก็จะได้มาช่วยดูเรื่องของความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความเป็นปัจจุบันของคนหาดใหญ่และคนสงขลาค่ะคือจริงๆก็คือเอาหาดใหญ่ก่อนแล้วกันนะคะก็คือไม่อยากให้น้ําท่วมอีกแล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่สงขลานะคะก็อยากให้มาดูอ่ะค่ะว่าคนสงขลาอยู่กันยังไงนะคะอาหารการกินของคนสงขลาอร่อยมากนะคะก็อยากให้มาชิมนะคะ
1: ไปกันที่จังหวัดบึงกาฬนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็นำคณะออกเดินทางในกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยววันเดย์ทริปบุกบึงโขงหลงอำเภอสุดท้ายของโครงการเปิดเส้นทางอันซีนเกษตรชุมชนปั้นแบรนด์บึงกาฬเมืองต้องมนค่ะนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนำคณะที่ประกอบไปด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรต้นแบบด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรออกเดินทางในกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยววันเดย์ทริปภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬพร้อมชูแนวคิดบึงกาฬเมืองต้องมนผู้คนต้องมาทริปครั้งนี้นับเป็นเส้นทางที่8นะคะและเป็นอำเภอสุดท้ายของโครงการโดยพาคณะเดินทางสู่อำเภอบึงโขงหลงเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งด้านธรรมชาติความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะถ้ำนาคาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งดึงดูดนักเดินทางและผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศรวมถึงน้ำตกตาดวิมานทิพย์และน้ำตกกินนรีนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่รอการค้นพบนั่นคือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านวิสาหกิจชุมชนและพื้นที่โคกหนองนาโมเดลซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเห็นการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ลงพื้นที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังแนวคิดจากคนในชุมชนโดยตรงเพื่อนำทรัพยากรที่แต่ละพื้นที่มีอยู่มาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปถึงชุมชนฐานรากกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยววันเดย์ทริปมีเป้าหมายสำคัญหลังเดินทางครบทั้ง8อำเภอคือการนำเสน่ห์ของธรรมชาติตามความศรัทธาวิถีเกษตรและภูมิปัญญาชุมชนมาร่วมกันสร้างภาพจำหรือซิตี้แบรนดิ้งของจังหวัดในปี2570ให้คำว่าบึงการเมืองต้องมนผู้คนต้องมาไม่ได้เป็นเพียงคำเชิญชวนแต่กลายเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nawarat Wong Araya.Now, residents of Songkhla are awaiting this week's mobile cabinet meeting in their province, anticipating cabinet ministers to learn about and address the issues the locals face. Meanwhile, neighboring Yala province has raised security measures to thwart potential violent incidents that could be timed to disrupt the atmosphere of the mobile cabinet meeting.Local residents and sellers at tourist sites in Songkhla expressed enthusiasm about the first official mobile cabinet meeting for the year 2026, scheduled to take place this Monday and Tuesday. Local residents said they were happy about the Prime Minister and cabinet ministers visiting the province to hear about the problems they have been facing.Flood prevention was the issue mentioned most by the locals, followed by the economy.Locals proposed that tourism development take into consideration the province's identity and natural sites. They also urge greater promotion of Songkhla to domestic tourists, adding that the province had signature dishes as well as southern fruits to offer. Meanwhile, in Yala, the provincial administration held a meeting with security agencies and other relevant entities to outline security provision in the province while the mobile cabinet meeting takes place in neighboring Songkhla. The agencies indicated that insurgent groups were seeking to perpetrate incidents on the occasion of Malaysia's National Day on August 31st and also timed them to coincide with the mobile cabinet meeting.Proactive measures are being taken to safeguard public utilities and economic areas. Road checkpoints will operate continually to intercept any movement of weapons or explosive devices. Members of the public are urged to inform authorities if they spot abnormalities or suspicious objects.Deputy Minister of Interior Warasit Liang Prasit visited Satun Province to follow up on the feasibility of a road linkage for Pabon District in Pathalung and Manang District in Satun. The potential road link could help elevate transportation and ecotourism in the area.Warasit Liang Prasit, the Deputy Minister of Interior, was in Manang District of Satun Province to follow up on a feasibility study for a network of roads linking Pabon District in Pathalung and Manang District in Satun Province. The potential road linkage is aimed at boosting commuting and goods transport between Pabon and Manang by providing an alternative routing option.The linkage would also help to connect various communities and nature tourism sites, such as Phuphapet Cave, and said connection would spread income into local communities and contribute to the grassroots economy. The visit allowed the Deputy Interior Minister to address developments relevant to the proposed road linkage project, the associated challenges, and in-depth proposals from local agencies.Meanwhile, Pattaya City in Chonburi Province has organized its first sand art festival featuring light and sound technologies that help present the city's story and identity to tourists. Image mapping technology was used in tandem with light and sound technologies to bring sand art to life on Pattaya Beach. The large sand sculptures at the beach in front of Central Pattaya Mall were lit up in vibrant colors for Pattaya Sand and Art Festival 2026, which is the first sand art festival in the city. Held under the concept of From Art or From Sand to Art, From Art to a Landmark, organizers hope the festival would become a new tourism landmark for Pattaya. The highlight of the event consists of five sand sculptures that portray the stories of Pattaya City, as well as the cultures of the key regions of Thailand. The light and sound displays are staged twice daily at 7:30 p.m. and also at 8:30 p.m., with Monday being the final day. The Sand Art Festival also includes a workshop where visitors can craft their own souvenirs from sand. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a good day. I'm Nawarat Wong Araya. Swadee ka.

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังคว้านกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ข่าวต่างประเทศเช้านี้นะคะเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลและจีนค่ะตอนนี้ยังคงพยายามค้นหาผู้สูญหายหลายพันคนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่ท่ามกลางการคาดการณ์ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นอีกค่ะตัวเลขผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มทางฝั่งของเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนพุ่งสูงเกือบ 3,000 คนค่ะหลังจากที่เนปาลได้เพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีก933คนเข้าไปในบัญชีผู้สูญหายส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้มีการยืนยันในเนปาล626คนทิเบต7คนโดยรายงานระบุว่ามวลน้ำได้พัดร่างผู้เสียชีวิตลอยไปไกลถึงเขตจิตตะวันและนาวานปราซีซึ่งเป็นพื้นที่ราบห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100กิโลเมตรค่ะนอกจากนี้บางศพยังถูกกระแสน้ำพัดไปตามแม่น้ำไกลถึงอินเดียขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลและจีนยังคงพยายามค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการคาดการณ์ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นอีกเนปาลประเมินเบื้องต้นว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงราว 165,000 ล้านบาทหรือเกือบ 10% ของขนาดเศรษฐกิจประเทศเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งร้ายแรงดังกล่าวซึ่งจะสร้างแรงกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจของเนปาลที่พึ่งพารายได้จากเงินส่งกลับของแรงงานในต่างประเทศภาคการท่องเที่ยวและพลังงานน้ำโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ได้รับความเสียหายมีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 12% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะ
1: เวียดนามแสดงการคัดค้านต่อกิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้นะคะหลังมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ว่ามีการพบเห็นสิ่งก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะยากงที่เวียดนามเรียกว่าเกาะบาบาใกล้แนวปะการังแอนติโลปบริเวณหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามแถลงว่าเวียดนามได้ยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนคัดค้านในเรื่องนี้โดยเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมดังกล่าวโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกพร้อมชี้ว่าเวียดนามมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และพื้นฐานทางกฎหมายเพียงพอที่จะยืนยันอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลตามกฎหมายระหว่างประเทศและว่ากิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลรวมถึงที่เกาะยากงและแนวปะการังแอนติโลปที่จีนดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนามนั้นผิดกฎหมายและเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงทั้งนี้จีนได้เข้ายึดครองหมู่เกาะพาราเซลจากกองทัพเรือของอดีตเวียดนามใต้ตั้งแต่ปี2517และได้ดำเนินการขยายเครือข่ายฐานทัพของตนในหมู่เกาะสเปดลี่ซึ่งอยู่ทางใต้ลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียไต้หวันและบรูไน
0: ชาวไอซ์แลนด์ไปลงคะแนนเสียงประชามติเมื่อวานนี้เพื่อตัดสินว่าจะเปิดการเจรจาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU อีกครั้งหรือไม่ค่ะหลังจากที่เคยยื่นขอเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรกเมื่อปี2552แต่การเจรจาสิ้นสุดลงในปี2556เมื่อรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้ได้ระงับกระบวนการดังกล่าวขณะที่ผลสำรวจล่าสุดปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่คัดค้านการเปิดการเจรจาซึ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากผลสำรวจก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าผู้สนับสนุนการเจรจามีคะแนนนำอยู่เล็กน้อยทั้งนี้ฝ่ายผู้สนับสนุนกล่าวว่าการเข้าร่วมกลุ่มสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยที่สูงและให้ความมั่นคงมากขึ้นในโลกที่ไม่มั่นคงทั้งสงครามในยูเครนและคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยึดครองเกาะกรีนแลนด์ในแถบอาร์กติกขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยแย้งว่าการเป็นสหภาพยุโรปจะคุกคามอธิปไตยและน่านน้ำประมงของเกาะโดยหากผลการลงคะแนนเสียงส่วนมากเลือกว่าเห็นด้วยจะเป็นการเปิดทางไปสู่การเจรจาและไอซ์แลนด์จะต้องจัดการลงประชามติครั้งที่2ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจริงหรือไม่ค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้คชพลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับวันนี้แฟนวอลเลย์บอลสาวไทยน่าจะลุ้นกันสนุกนะครับซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศวันนี้จะไปชิงกับจีนครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยครับยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซตวันนี้จะเข้าไปชิงแชมป์เอเชียนะครับเจอกับจีนครับ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ครับหรือว่า AVC Women Volleyball Continental Championship 2026แข่งกันที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่าอันดับ17ของโลกครับชุดสีน้ำเงินเจอกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกแล้วก็แชมป์เอเชีย5สมัยเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยกัปตันทีมครับพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลานะครับพิมพ์พิชยากกรำสัสิภาพรจันทวิสูตรชัชุออนโมกศรีและก็ตัวรับอิสระต่อ20จากนั้นเซตที่3ญี่ปุ่นแก้เกมมาดีนะครับเอาชนะไปได้บ้าง25ต่อ20ไล่มา1ต่อ2ครับและในเซตที่4สาวไทยก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งครับเอาชนะไปได้นะครับสรุปทีมลูกยางสาวไทยชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ1เซต25 21 25ต่อ20 20ต่อ25และ25ต่อ20แมชนี้บีมครับพิมพ์พิชยากกรำทำแต้มสูงสุด20คะแนนรองลงมาเป็นสัสิภาพรจันทวิสูตรนะครับ16คะแนนทำให้ทีมชาติไทยครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นสมัยที่6ไปเจอกับเจ้าภาพจีนครับเอาชนะอิหร่านมาได้3ต่อ0เซตก็เป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์เจอกับจีนในรายการนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเจอกันวันนี้ครับเวลา 17:45 นาทีเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชออสกันครับ
3: ก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งหวังเอาไว้ว่าเราอยากจะได้รับชัยชนะเราได้เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่การฝึกซ้อมของเราอย่างหนักแล้วก็ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำทุกอย่างนะครับภายใต้กรุ๊ปของ High Performance Team ทั้งทีมบริหารก็ทำงานอย่างหนักทีม Staff Coach ก็ทำงานหนักทีม Sport Side ก็ทำงานกันหนักแล้วก็นักกีฬาทุกคนทำเพื่อนักกีฬาให้มีศักยภาพมี Performance ที่สูงแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้พยายามที่จะพัฒนาในทุกๆด้านทั้งคุณภาพทางด้านร่างกายคุณภาพทางด้านจิตใจคุณภาพทางด้านเทคนิคแล้วคุณภาพแทคติกในวันนี้เนี่ยในขณะเดียวกันต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได
4: ้ขนลุกมากคือแบบว่าเหลือเชื่อมากๆคือทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วก็เรา follow system ที่เราคุยกันไว้ในที่ประชุมค่ะแล้วก็วันนี้ทุกคนสามารถช่วยกันเล่นแล้วก็

ที่สนามฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีในฤดูกาล2027นะครับรอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569ที่จังหวัดชลบุรีครับสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเน้นไปที่การทบทวนรูปแบบและก็การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเก็บตัวครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทในช่วงก่อนหน้านี้โดยการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีครับกัปตันทีมชาติไทยก็กล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ก็มีการซ้อมแท็กติกและอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรก็พยายามแก้ไขข้อเสียครับให้หมดก่อนที่จะเจอกับการแข่งขันจริงสภาพทีมตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนพัฒนาขึ้นมามากนะครับด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย3ชาติคู่ต่อสู้ที่จะต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากครับเราก็พยายามหาข้อดีข้อเสียของคู่แข่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนเข้ามาร่วมกันเชียร์พวกเราด้วยนะครับเกมรอบแรกนัดแรกครับไทยรุ่นอายุ20ปีเจอกับ UAE วันที่31สิงหาคมนะครับนัดที่2ไทยจะเจอกับเติร์กเมนิสถานวันที่3กันยายนและนัดที่3ไทยเจอกับอิรักวันที่6กันยายนครับซึ่งทีมไทยจะลงแข่งในเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดครับข้าไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับทีมน้องใหม่สโมสรอันเวิร์สเบิร์กนะครับเอาชนะเลเวอร์คูเซ่น3ประตูต่อ2เก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับทีมน้องใหม่เอเวอร์สเบิร์กนะครับขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกต้อนรับเลเวอร์คูเซ่นผ่านไป8นาทีลูคัสเพทคอฟครับวัย25ปีผู้เล่นกองกลางชาวบัลแกเรียยิงบอลแฉลบเข้าประตูเอเวอร์เบิร์กขึ้นนำก่อนนะครับ1ประตูต่อ0และถัดมาแค่นาทีเดียวแฟนบอลเจ้าบ้าน 10,000 คนก็ได้ส่งเสียงเฮกันอีกครั้งครับโคแคมเบลครับยิงด้วยเท้าซ้ายเอเวอร์เบิร์กขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นะครับเริ่มครึ่งหลังมาแค่นาทีเดียวครับดาวิดโมกวานะครับเอ็นทูซูนักเตะกองหน้าก็โฉบเข้ามายิงครับให้เจ้าบ้านนำห่างเป็น3ต่อ0นาทีที่77พัชชิกชีครับกองหน้าสาธารณรัฐเช็กนะครับทำประตูให้เลเวอร์คูเซ่นไล่มาเป็น1ประตูต่อ3และช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก1ครับเลเวอร์คูเซ่นก็ไล่มา2ต่อ3จากคริสเตียนโคฟเน่นะครับตามตีเสมอไม่สำเร็จครับก็จบเกมเป็นเอเวอร์สเบิร์กเอาชนะไป3ประตูต่อ2ครับวินเซอร์วักเนอร์นะครับกุนซือวัย40ปีชาวเยอรมนีพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นครั้งแรกครับจากลีกเยอรมันนะครับไปดูฟุตบอลลีกโปรตุเกสกันบ้างครับปอร์โต้บุกไปชนะอะคาเดมิโก้นะครับชนะ4นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงครับฟุตบอลลีกสูงสุดของโปรตุเกสนัดที่4ครับอะคาเดมิโก้เปิดบ้านเจอกับปอร์โต้ที่ชนะรวดมา3นัดครับครึ่งเวลาแรกผ่านไป5นาทีพาโบโรซาริโอนะครับผ่านบอลให้กับอันเดรซินวาครับกองหน้าได้ยิงจ่อๆปอร์โต้ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ยิงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษให้ปอร์โต้นำห่างเป็น2ประตูต่อ0และนาทีที่38วิลเลียมโกเมสครับยิงปิดท้ายให้ปอร์โต้บุกชนะ3ต่อ0ครับชนะรวด4นัดเก็บไป12คะแนนเต็มยิงได้รวม9ประตูไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวครับฟรานเชสโกฟาลิโอลี่นะครับกุนซือชาวอิตาลีพาทีมปอร์โต้นำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยอันดับ2ตอนนี้เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมี10คะแนนตามหลังอยู่2แต้มส่วนอะคาเดมิโกสถิติเสมอ2แพ้2ครับมีอยู่2คะแนนไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเลเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้เปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2ต่อ2นะครับ2นัดที่ผ่านมาเสมอรวดเลยนะครับสำหรับเลเวอร์พูลโคเวนทรีซิตี้แพ้เฮาซิตี้ครับ0ประตูต่อ1บอนมัตเสมอกับเอเวอร์ตัน1ต่อ1ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับลงทุนไปเยอะในฤดูกาลนี้แต่ยังไม่มีชัยชนะครับแพ้นิวคาสเซิลคาบ้าน0ประตูต่อ2ครับไปดูกีฬาความเร็วกันบ้าง นะครับมาร์คมาเกรสแชมป์โลกรถมอเตอร์จีพีนักบิดเจ้าถิ่นสเปนครับคว้าแชมป์รอบสปรินเลสรายการกลางปีออฟอารากอนครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่13ครับในรุ่นมอเตอร์จีพีรายการกลางปีออฟอารากอนที่สนามมอเตอร์

0: อารากอนประเทศสเปนนะครับในรอบสปรินต์เลสแข่งกัน11รอบสนามปรากฏว่าแชมป์โลก7สมัยครับมาร์กมาร์เกสเจ้าถิ่นสเปนจากดูคาติเลโนโวทีมนะครับออกสตาร์ทจากอันดับที่2มาเร่งความเร็วแซงมาโกเบซากีนักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งตั้งแต่โค้งแรกครับแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา19นาที37.995วินาทีอันดับที่2เป็นน้องชายของเขาครับอเล็กซ์มาร์เกสจากสเปนเช่นเดียวกันครับทีมเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่3เป็นมาโกเบซากีนักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งครับอันดับที่4เป็นเปโดอากอสตาจากสเปนทีมเรดบูลเคทีเอ็มและอันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนอีกคนครับจากทีมอิตาเลียนะครับซึ่งฮอเก้มาตินเป็นผู้นำคะแนนสะสมในขณะนี้ทำคะแนนรวมอยู่245คะแนนอันดับที่2เป็นมาโกเบซากีครับ216คะแนนอันดับที่3เป็นมาร์กมาร์เกสได้เพิ่มมาอีก12คะแนนจากการคว้าแชมป์สปรินต์เลสก็มีอยู่212คะแนนนะครับสำหรับรายการกังปีสออฟอารากอนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้มาโกเบซากีครับทำเวลาดีที่สุดในรอบคัดเลือกก็จะได้ตำแหน่งโพสิชันตามมาด้วยมาร์กมาร์เกสทำเวลาในรอบคัดเลือกอยู่อันดับที่2ครับกอล์ฟ DP World Tour ที่ประเทศอังกฤษยังแข่งขันไม่จบวันที่3นะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมามาโกเป็นเก้แล้วก็ดานิเอลฮิลเลียร์นะครับเป็นผู้นำร่วมกันครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ British Master ที่ Belfry Hotel and Resort ประเทศอังกฤษครับก็ยังแข่งขันไม่จบในวันที่3นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาก่อนก็ปรากฏว่ามาโก้เปนเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษมือ54ของโลกเล่นไป5หลุมทำมาเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวม11อันเดอร์มาโกเปนเก้เป็นเจ้าของแชมป์ DP World Tour 3รายการและก็เป็นผู้นำร่วมกับดานิเอลฮิลเลียร์นะครับวัย28ปีจากนิวซีแลนด์ซึ่งเล่นวันที่3ไป5หลุมเช่นเดียวกันเก็บมาเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สำหรับดานิเอลฮิลเลียร์ครับมือ120ของโลกดีกรีแชมป์ DP World Tour 1รายการอันดับที่3เป็นแม็กกิบินจากไอร์แลนด์เหนือครับวันที่3ตีไป6หลุมได้มาอีก2อันเดอร์สกอร์รวม10อันเดอร์ครับตามหลังผู้นำสโตรกเดียวอันดับที่4ร่วมเป็นฟราบิซิโอซานตินะครับจากปารากวัยแล้วก็ชอนนอริสจากแอฟริกาใต้มีรวมคนละ9อันเดอร์พาร์ครับโดยซานติเล่นไป7หลุมแล้วนะครับแล้วก็นอริสเล่นไป5หลุมส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยมีโปรสดมแก้วกัญจนาครับคะแนนรวม2วันเกินไป1โอเวอร์พาร์ก็ไม่ผ่านการตัดตัวในรายการนี้ครับทีมสปรินต์ไทยคว้าเหรียญทองแทร็กเอเชียคัพช่วยทัพนักปั่นไทยล่าสุดได้มา2ทอง1เงิน2ทองแดงครับเป็นการแข่งจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโลโดมหัวหมากนะครับบรรจุในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในระดับคลาส1ซึ่งในการแข่งขันประเภททีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายครับทีมไทยก็มีทีเจหรือว่าจายอังสุธาสาวิทแนวครับนรเศรษฐาดาบุญมาและก็มะขามครับยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกดีสุด1นาที 01.753 วินาทีครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2นะครับ1นาที 02.930 วินาทีแต่ว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปครับก็ใช้เวลาแข่งขันในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ไทยได้คว้าเหรียญทองมาครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก300แต้มนะครับช่วยให้ไทยขยับจากอันดับ15ขึ้นมาอยู่อันดับ14ของโลกแทนทีมชาติของโคลอมเบียส่วนฮ่องกงได้เหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงเป็นของอินเดียครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะชายฝั่งประเทศกรีซค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวเช้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดการเรียนรู้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ของเราค่ะมีอยู่รอบตัวแล้วก็หลากหลายทีเดียวค่ะแล้วมุมมองของการเรียนรู้แต่ละคนก็จะต่างกันไปวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่เช่นเดิมแต่ว่าเราอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะการเรียนรู้ที่จังหวัดยะลาเนี่ยมีไม่สิ้นสุดและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์เมืองแต่ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลายส่วนบรรยากาศของกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเรามีน้องทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่ค่ะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาว่ากิจกรรมกระบวนการทั้งหมดและความเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองยะลามีความหลากหลายและน่าสนใจขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะ

คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาค่ะที่นี่ค่ะให้การเรียนรู้ที่มีหลายรูปแบบและหลายมิติค่ะสัมผัสได้แต่ต้องได้เรียนรู้ทั้งด้วยสายตาหัวใจและความคิดค่ะที่นี่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกับน้องทีมงานของเรานะคะว่าแต่ละโซนของพิพิธภัณฑ์เมืองยะลามีอะไรน่าสนใจบ้างท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: วัสดีครับ
1: ลิฟครับ
2: ฟัดค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่ลิฟ
1: อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลานะครับผมซึ่งพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาเนี่ยประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยะลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะ
1: โอเคครับผมไปดูกันเลย

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาดงยา
1: วันนี้เราอยู่กับผู้จัดการของพิพิธภัณฑ์ยะลานะครับพี่ผีครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับผมผีนะครับผมผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาครับ
3: ค่ะอยากให้พี่พีช่วยแนะนำพิพิธภัณฑ์ยะลาให้พวกเราได้รู้จักกันหน่อยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับผมที่นี่นะครับผมคือพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาเดิมทีแล้วนะครับอาคารหลังนี้ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะเผื่อใครถ้าใครอยู่ในยะลานะครับผมจะเคยเห็นอาคารหลังนี้มาก่อนนะครับผมยิ่งผู้เก่าผู้แก่เนาะอาจจะเคยเห็นนะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่นี่เป็นโรงงานยางครับจะเห็นว่าหลังคาสูงแบบนี้เพราะว่าเหมาะกับการให้อากาศโฟลว์มากๆครับผมแต่หลังจากที่ปลดระวางเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่นี่ทางเทศบาลเมืองนครยะลาก็เล็งเห็นว่าที่นี่จริงมีศักยภาพมากๆนะครับผมเลยอยากจะปรับปรุงที่นี่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพิพิธภัณฑ์ซะครับ
4: ตอนนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ใหญ่มากๆนะครับก็พื้นที่ใช้สอยก็เยอะด้วยแล้วก็งั้นผมอยากรู้นะครับว่ามีพื้นที่จัดแสดงกี่ชั้นแล้วก็มีห้องไหนบ้างครับ
2: ได้เลยครับยินดีเลยครับที่นี่นะครับผมพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาของเรานะครับผมมีห้องนิทรรศการหลักอยู่3ห้องด้วยกันนะครับผมทั้ง3ห้องนี้รวมๆแล้วคือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองยะลาของเราครับเช่นห้องแรกครับผมยะลาเมืองของเราเมืองของโลกห้องนี้เราจะพูดถึงเรื่องของผังเมืองยะลาครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระหุวัฒนธรรมอีกอันนึงก็คือพูดถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นหมุดหลักของเราด้วยเช่นกันนะครับใช่แล้วห้องที่2ครับยะลาครับผมเมืองแห่งการสร้างสรรค์ครับผมที่นี่เราจะพูดถึงเรื่องของการเอาวัตถุดิบต่างๆนะครับผมมาประยุกต์ใช้นะครับผมเป็นเขาเรียกเป็นนวัตกรรมเป็นสินค้านะครับของเมืองยะลาของเราเช่นเรื่องผ้าต่างๆเรื่องของการแปรรูปอาหารหรือแม้แต่เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการแข่งนกคือห้องสุดท้ายครับผมจะเป็นพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติครับห้องนี้ถ้าใครรู้จักนะป่าใกล้ๆนี้เรียกว่าป่าฮาลาบาลาใช่ไหมครับผมป่าฮาลาบาลาของเราเนี่ยครับผมมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างเยอะแต่เช่นกันครับผมการขยายตัวของเมืองนะครับผมทำให้มีการสูญพันธุ์หรือว่ามีการก็เรียกมีผลต่อสัตว์น้อยใหญ่ดังนั้นครับผมพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาของเราครับผมก็เลยอยากจะเป็นเขาเรียก orientation ให้กับคนที่เข้าไปเข้ามาครับผมว่าที่นี่ของเรามีอะไรบ้างแล้วมีแนวทางอย่างไรในการที่จะพัฒนาเมืองไปถ้าพูดกันรวมที่นี่เราเรียกว่าห้องรับแขกของเมืองครับเพราะว่าใครไปใครมาต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อทำการรู้จักกับเราก่อนที่จะไปที่อื่นต่อแบบนี้ครับประมาณนี
3: ้ฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะทำให้เรารู้จักเมืองยะลาได้มากเลยค่ะว่าแบบมาที่เดียวแล้วรู้จักเมืองยะลาได้หลากหลายมุมเลยค่ะ
4: ตอนนี้คือผมทนไม่ไหวแล้วอยากจะดูทั้ง3ห้องเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง
2: โอ
4: เคกันเราไปดูกันเลยว่าทั้ง3ห้องเนี่ยจะตื่นเต้นหรือว่าจะน่าดูน่าชมขนาดไหนไปดูกันครับ
2: ครับผมไปเลย
0: รู้อะไรไม่สู้รู้วิชามีอะไรไม่ดีเท่ามีกัน
5: ห้องแรกของพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาพาเราย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของเมืองแห่งนี้ตั้งแต่ชุมชนดั้งเดิมสู่การเติบโตของเมืองยะลาในปัจจุบันหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นของยะลาคือการวางผังเมืองที่มีความเป็นระเบียบและชัดเจนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของตัวเมืองยะลา
2: อันนี้ก็คือเป็นแบบจำลองผังเมืองของเทศบาลนครยะลาเลยจริงๆที่เนี่ยมีการวางผังเมืองไม่ใช่เพียงแค่ของเรื่องของการทำให้เป็นเหมือนใยแมงมุมจะสังเกตว่าด้านนู้นจะมีเป็นวงเวียนใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับผมตัวถนนทุกเส้นมันจะตัดกันหมดไม่ว่าจะเป็นทางไหนเราสามารถที่จะย้อนกลับไปทางเดิมได้หมดทั้งหมดเลย
4: โอ้มีหน้าเราผมแบบเวลาไปไหนก็จะไปเดินทางได้ง่ายใช่ไหมฟัด
3: ใช่เข้านี้ออกนี้
2: สิ่งนี้ทำให้ลดปัญหาเรื่องของรถติดได้เยอะมากครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการโซนนิ่งพื้นที่ใช้สอยจอด้านนี้จะเห็นว่ามันมีสีหลายสีใช่ไหมครับ
4: ครับผม
2: แต่ละสีเนี่ยเป็นตัวแทนของพื้นที่ใช้สอยในแต่ละรูปแบบเช่นสีเขียวนี้พื้นที่ใช้สอยในลักษณะของพื้นที่สีเขียวแล้วต้นไม้สวนอะไรอย่างนี้เช่นเราอยากบอกว่าเนี่ยดูพื้นที่สวนสาธารณะสิสวนสาธารณะอยู่ตรงไหนนี่เรามีสวนสาธารณะที่ไหนบ้างนี่สวนขวัญเมืองใช่ไหมครับผม
6: ครับผม
2: มีอะไรอีก
6: สนามช้างเผือก
2: สนามช้างเผือกมีสวนสีเมืองใช่ไหมครับผมถ้าไปอยู่ที่อื่นแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอยู่ไหนอีก
6: มีที่สวนสีเมือง
2: สวนสีเมืองใช่ไหมการใช้ที่ดินนี่การใช้ที่ดินมาดูครับ
6: เราสามารถซูมได้ด้วยนะคร
2: ับ ได้หมดเลยเช่นอันนี้สีฟ้าสมมติสีฟ้านะสถาบันราชการและสาธารณูปโภค มีอะไรบ้างนี่ตรงกลางนี้นี่คือวงเวียนใหญ่เสร็จปุ๊บฝั่งนี้ทั้งฝั่งก็ใช่หมดเลยอันนี้คือตรงไหนนี่คือ TK Park
4: นี่คือ TK Park ใช่ไหมครับที่อยู่ในส่วนไหนครับคือสถาบัน
2: ทางนี้เลยนี่นี่สถาบันศึกษาใช่แล้วครับผมมีทั้งแหล่งเพื่อความบันเทิงแล้วก็แหล่งราชการแล้วก็สถาบันการศึกษาทั้งหมดนี้จะอยู่ด้านนี้หมดเลย
5: จากการออกแบบเมืองในอดีตยะลายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีและการจัดการเมืองที่น่าอยู่แห่งนี
2: ้เดี๋ยวด้านนู้นนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับไอ้สมาร์ทซิตี้ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างล่ะ
4: อย่างถ้าพูดถึงสมาร์ทเนี่ยก็จะเหมือนกับเทคโนโลยีประมาณนี้ไหมครับหรือว่าไง
2: โดยความเข้าใจของเราครับคำว่าสมาร์ทก็คือความก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมแต่จริงๆนะคำว่าสมาร์ทเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสมาร์ทเนี่ยหมายถึงการบูรณาการทั้งเทคโนโลยีและก็ความสะดวกสบายและก็ในเรื่องของการเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมเข้ามารวมกันให้หมดอย่างเช่นถ้าพูดถึงนะเราบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมครับแต่ถ้าเทคโนโลยีนั้นเข้าถึงได้ไม่จริงเราอย่าเรียกว่าสมาร์ทเลยครับใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรดีไม่เรียกแล้วกันทีนี้พอเราสังเกตทุกอย่างมันใช้อินเทอร์เน็ตหมดเลยแล้วเราเอาอินเทอร์เน็ตจากไหนครับรู้ไหม
4: ก็อาจจะต้องไปต่อ Wi-Fi จากที่อื
2: ่นนี่แหละครับประเด็นสำคัญเราลองเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูครับ
4: อ่ะครับผม
2: แล้วลองเปิดดูเลยนี่โทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วเปิด Wi-Fi ดูเลยครับชื่อนี่เราเห็นไหมครับยะลาซิตี้ฟรี Wi-Fi ที่นี่นะครับผมเรามีฟรี Wi-Fi ครอบคลุมทั้งจังหวัดทั้งเทศบาลเมืองเลยนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้แค่กดเข้าไปแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนเท่านั้นเองก็สามารถใช้ได้เลยครับ
4: เพียงแค่กรอกเลขประจำตัว
2: นั้นเลยใช่ครับผมกรอกตรงนั้นเลยแล้วก็สามารถใช้ Wi-Fi ได้ทั่วทั้งเทศบาลของเราเลย
4: ตอนนี้ก็คือเมืองยะลาของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาถึงขนาดที่สามารถให้ Wi-Fi ได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ได้อย่างทั่วถึง
2: ครับผมแล้วเชื่อมั้ยครับ
5: จากอดีตจนถึงปัจจุบันยะลายังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตควบคู่ไปกับการวางแผนเมืองอย่างเป็นระบบและจากเรื่องราวของตัวเมืองพวกเรากำลังเข้าสู่อีกห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและของดีประจำถิ่นของยะลาไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรหรืออาหารขึ้นชื่อล้วนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้
2: มีใครเคยกินอะไรแล้วบ้างในนี
3: ้ผมทุเรียน
2: ทุเรียนใช่ไหม
3: ใช่
2: ทุเรียนเรามีทุเรียนสดิดน้ำใช่ไหมครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนพอดีเลย
4: ใช่
2: ใช่ไหมมีปลานิลสายน้ำไหลนะครับผมจากเบตงนะครับผมมีลังแขนะครับว่าลำแขถูกไหมมีกล้วยหินบันนังสตาร์ซึ่งตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีนะครับผมก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์อย่างมากนะครับแต่ว่าบางบ้านก็น่าจะยังมีอยู่นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วก็รสชาติคล้ายๆกล้วยไข่ประมาณนั้นนะครับผมนอกจากนี้เราก็จะมีในเรื่องของส้มโชกุนใช่ไหมครับส้มโชกุนเบตงแล้วก็พี่ที่อาจจะขึ้นชื่อนิดนึงก็คือไก่ใช่ไหม
3: ไก่
4: เบตงไก่เบตง
2: ได้กินกันเลยเช่นกันเนี่ยพอเรารู้เรื่องของตัววัตถุดิบเล็กน้อยแล
3: ้
2: วเราจะไปดูกันว่าแล้วเราเอาแปรรูปวัตถุดิบเหล่านี้ครับผมให้กลายเป็นอาหารพื้นถิ่นได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยน
4: ี่
2: เลยนี่
4: อันนี้กิน
2: อาหารเด็ดหรือว่าอาหารจานเด็ดของบ้านเราเนี่ยครับเมืองยะลา
4: อันนี้กินได้เลยไหมครับ
2: อันนี้อ
3: ดใจนิดนึงหิวตามเลยค่ะ
2: อดใจนิดนึงแล้วเราก็น้ำลายสอซะด้วยตอนนี
4: ้ด้วยตอนนี
2: ้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของอาหารครับผมที่แต่จริงๆก็ต้องพูดว่าแทบจะหาได้เฉพาะแถวๆนี้เท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นเรื่องของข้าวยำใช่ไหมข้าวยำสุนทร
4: ี
2: นะครับผมมีอะไรไก
4: ่ไก่ปลา
2: ไก่ปลาแล้วใช่ไหมครับผมมีนี่ข้าวยำบูดูใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของปลานิลเรื่องซีอิ๊วเหล่านี้ก็ใช้วัตถุดิบที่เรามีที่นี่ซีอิ๊วอะไรซีอิ๊วอะไร
4: ปลาอะไรปลานิ
2: ล เรามีซีอิ๊วของยะลาชื่อว่า
3: ชื่อว่า
4: อุ้ยอันนี้
2: เป็นการบ้านเลยไง
4: โอ้โห
2: เป็นการบ้านเลยครับหาเลย
4: ครับ
2: อยากลองทำอะไรสักอย่างดูไหมฮะ
4: ทำได้เลยเหรอครับ
2: ใช่ครับ
4: แต่ผมไม่เห็นครัวหรืออะไรเลยนะ
2: เลยเรามีครัวดิจิตอลอยู่ครับผมก็คือด้านนี้เลยนี่ด้านนี้เลยนี่ครัวดิจิตอลของเรานะครับเราเริ่มจากการเลือกภาษาก่อนเลยว่าเราอยากได้ภาษาไหนเผื่ออยากจะอินเตอร์แล้วก็ภาษาอังกฤษได้

0: ถ้าเอาอ่านออกก่อนก็ไทย
1: ไทยก่อนก็ได้ค
2: ่
1: ะ
2: กินไปเลย
0: โอเคเลือกเลยครับอยากได้อาหาร
3: อันนี้อยากกินของหวานหรือของข้าวก่อนดี
1: งั้นเป็นอันนี้เลย
2: ลองกินของหวานกันดีกว่าย
3: ังไงครับอันนี้คือทำยังไงบ้างครับพี่บีแสดงวิธีทำแบบที่เราสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ด้วยใช่ไหมครับพี่บี
0: ถูกต้องครับผมนี่ก็คือจะมีจนจบกระบวนการเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับผม
4: อีกหนึ่งวัฒนธรรมที่อยู่คู่พื้นที่ชายแดนใต้มาอย่างยาวนานคือการแข่งขันนกเขาชวาเสียงภายในห้องนี้มีการจำลองบรรยากาศการแข่งขันเอาไว้ทั้งกรงนกเสียงร้องและบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสนามแข่งขันจริงเรื่องราวทั้งหมดในห้องนี้แสดงให้เห็นว่ายะลาไม่ได้มีเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นแต่ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่กลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่แห่งนี้ภายในห้องนี้มีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
3: ่ตรงนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในโครงการนะครับพัฒนาร่วมกันไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดยะลาอย่างเดียวแต่ต้องผนวกร่วมกันทั้ง3จังหวัดเลยก็คือสามจังหวัดชายแดนใต้ของเรานะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสครับเกิดเป็นโครงการใหญ่ชื่อว่าเขาป่านาเลถูกไหมครับทะเลยะลามีไหมครับ
5: ทะเลยะลา
1: ไม่มี
3: ใช่ไหมครับผมยะลาไม่มีทะเลแต่ว่าทะเลมีความสำคัญก็คือมันเป็นปากทางออกของน้ำแต่เราคือต้นน้ำครับทางนั้นถ้าจะพัฒนาพื้นที่ต่อไปมันก็ต้องตั้งแต่ต้นยันปลายเลยนั่นเองก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันต้องเป็นทั้ง3จังหวัดชายแดนใช่
4: อีกหนึ่งจุดเด่นภายในห้องนี้คือการนำเสนอระบบโทมาสรวมถึงตัวอย่างโครงการด้านน้ำป่าและการเกษตรในพื้นที่ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลและสามารถรองรับการใช้ชีวิตผู้คนในระยะยาวได้
3: ใช่ครับผมพอพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่พูดไม่ได้เลยก็คือการจัดการครับเอาเทคโนโลยีมาจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทำให้เรากักเก็บทรัพยากรธรรมชาติได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการป้องกันพวกเราเองด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูด้านนี้กันครับรู้จักตรงนี้ไหมโทรมาส
1: โทรมาส
3: คือเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการ tracking หรือว่าติดตามปริมาณน้ำครับของเรามีเขื่อนใช่ไหม
2: เขื่อนชื่อว่า
1: เขื่อนบางลาน
3: นะเขื่อนบางลานของเรานะครับผมก็คือจะอยู่ตามต้นน้ำเป็นต้นน้ำถูกไหมครับเขื่อนบางลานเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆก็คือน้ำจะมากคือเขื่อนบางลานมีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ดีในขณะเดียวกันแม่น้ำก็ไหลผ่านเมืองยะลาด้วยเช่นกันถ้าหากว่าไม่สามารถบาลานซ์ปริมาณน้ำได้ระหว่างน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนกับน้ำที่อยู่ตรงนี้มันก็อาจจะทำให้เราเกิดน้ำท่วมได้นี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราใช้นะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมได้เช่นกันนะครับผม
4: ภายในนิทรรศการยังพูดถึงผืนป่าฮาลาบาลาที่ได้รับการขนานนามว่าอเมซอนแห่งอาเซียนด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดรวมถึงสัตว์หายากที่สะท้อนความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที
3: ่ประมาณนี้นะครับนอกจากตัวเขื่อนวัสติแล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของนี่ป่าฮาลาบาลาใช่ไหมที่พูดไปตอนต้นนะครับป่าฮาลาบาลาคือป่าที่อยู่ติดชายแดนระหว่าง
5: นรากับชายนราธิวาสกับยะลา
3: ใช่ไหมครับผมซึ่งป่านี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเรามาจากทางยะลาไปนู้นก็คือฮาลาบาลาแต่ถ้าหากว่ามาจากนรามาหาเราจะเป็นบาลาฮาลาสลับกันนะครับซึ่งที่นี่เนื่องจากเป็นป่าฝนนะครับเป็นป่าใช่ว่าป่าดิบชื้นนี่เลย
5: ป่าดิบชื้นใช่ครับ
3: ป่าดิบชื้นนี่เลยแหละซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นพันไม้กะพงพันไม้ใหญ่ที่ลักษณะคล้ายๆกับไทรนะครับผมไทรเขาจะเป็นไม้ที่ไม่ใช่กาฝากแต่ว่าเมล็ดของเขาเนี่ยจะโตบนต้นไม้ต้นอื่นแต่ไม่ให้ดูดน้ำเลี้ยงนะแต่ต้นไม้ต้นนั้นก็จะตายในที่สุดก็ลักษณะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันซึ่งนอกจากตัวต้นไม้แล้วก็จะมีนี่อย่างดอกไม้อย่างนี
5: ้
3: ดอกบัวผุดภาษาอังกฤษก็คือรักเลเซียใช่ไหมรักเลเซียเป็นไม้ที่กินแมลงกลิ่นบางคนว่าหอมบางคนว่าเหม็นแต่แมลงชอบเพราะกลิ่นมันคล้ายๆกลิ่นเน่า
5: แต่มันคือเป็นอันนี้คือเป็นดอกไม้ที่กินแมลงหรือเปล่าครับ
3: ถูกต้องครับคือดอกไม้กินแมลงใช่แล้ว
5: ครับผมดูจาก
3: นี้เราก็จะมีพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีครับอย่างเช่นสมเสร็จหรือว่าเลียงผาเหล่านี้คือป่าอื่นไม่มีแล้วนะครับ
0: ถ้าอยากมาอยากเห็นต้องมาที่นี่แต่ว่าที่นี่ก็ไม่ได้ไม่เข้าไปเช่นกันเพราะว่าเราพยายามอนุรักษ์พื้นที่เอาไว้นะครับผมมีกระทิ่งอย่างนี้ครับ
4: เรื่องราวทั้งหมดภายในห้องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาเมืองหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่รวมไปถึงการเข้าใจธรรมชาติเข้าใจพื้นที่และการรักษาสมดุลระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทรัพยากรและคุณภาพชีวิตที่ดีไปสู่อนาคต

0: เป็นยังไงบ้างครับทั้งสองคนพิพิธภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนภูมิใจเนาะที่แบบเราก็โตมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เลย
0: ชอบอันไหนที่สุด
1: สำหรับผมแล้วก็น่าจะห้องส
0: องห้องสองอันนี้มุ่งของกินนี่นะ
1: เลยผมนอนไม่ได้
2: มุมแรก
3: มุมแรก
2: ที่หนึ่งเพราะหนูรู้สึกว่ามันได้เห็นยะลาในหลากหลายมุมมากๆเลยค่ะ
0: ครับดีเลยดีเลยครับผมดีเลย
1: อันนี้ก็คืออ่ะงั้นเรามาถามถึงเรื่องนี้ดีกว่าพี่พีก็คือที่พิพิธภัณฑ์ยะลาเนี่ยเราสามารถเข้ายังไงเวลาเปิดปิดกี่โมงแล้วก็สามารถจองได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ
0: โอเคได้เลยครับผมพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาของเรานะครับผมให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับผมของเราหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวเท่านั้นไม่หยุดนะครับตะเริกนะครับผมเวลาให้บริการก็คือตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับผมมีรอบเวลานะครับตั้งแต่9โมง10โมง11โมงต่อไปเป็นบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3แล้วก็บ่าย3โมงครึ่งนะครับผมแต่รอบใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับผมซึ่งเรามีค่าใช้จ่ายครับก็คือสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า7ปีนะครับผมก็คือเข้าฟรี7ปีถึง18ปีนะครับ20บาทเท่านั้นครับแล้วก็ตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับผมก็คือ40บาทครับผมถ้าหากว่าสนใจเข้าเยี่ยมชมนะครับผมสามารถทักไปที่เพจ Facebook Museum of Yala City หรือพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาได้เลยนะครับผมจริงๆเรานอกจาก Facebook เราก็ยังมีช่องทางอื่นด้วยนะเรายังมี TikTok แล้วก็มี Instagram นะครับผมก็คือถ้าหากว่าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจติดตามเรื่องราวในนั้นได้เลยไม่ใช่แค่เรื่องของการจองเท่านั้นนะครับบนเพจของเรานะครับผมเรากำลังจะมีเป็นกิจกรรมครับผมให้เราร่วมสนุกนะครับสามารถที่จะไปลุ้นของรางวัลที่นั่นได้ด้วยเช่นกัน
1: ก็ขอขอบคุณพี่พีด้วยนะครับที่มาช่วยร่วมบรรยายแล้วก็ช่วยร่วมบอกความรู้ให้กับพวกผมสองคนแล้วก็ให้กับ
4: อ้าวไม่ใช่อันนั้นหิวก็หิวอยู่ละแต่รู้สึกว่ามันทึ่งอ่ะแบบเราไม่เคยที่จะแบบรู้ว่ามีสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วก็มีหลายอารมณ์มากเลยที่ได้ไปเยี่ยมชมทุกห้องเทศกาลนี้เทศกาลมีกี่ห้องนะครับ
2: 3ห้องค
4: ่
2: ะ
4: ใ
2: ช่เหมือนฟัดก็รู้สึกว่าเราโตมายะลาแล้วรู้สึกว่าพอเรามาวันนี้เรารู้สึกมันน่าทึ่งจริงๆมันมีแบบหลายๆอย่างมากที่เรายังไม่รู้พอเรามาแล้วเราได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้กลับมาให้เราด้วย
4: บางทีลิฟก็ตอนแรกก็ถ้าไม่ได้มาพิพิธภัณฑ์เนี้ยลิฟก็คิดว่าลิฟอาจจะรู้จักบ้านตัวเองดีแต่เหมือนกับว่าพอได้มาก็เฮ้ยมันยังมีแบบเบื้องลึ
2: ก
4: ใช่มีทั้งประวัติความเป็นมาแผนผังเมืองความคิดสร้างสรรค์หรือว่าแม้กระทั่งแบบสินค้าอะไรอย่างเงี้ยลิฟก็แบบไม่ได้รู้ทั้งหมดเลย
2: ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่พักผ่อนหรือว่าหลายๆอย่างมากในยะลาของเรา
4: ใช่
2: เหมือนมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเลย
4: ถูกต้องเลยงั้นเราอันนี้ดีกว่าคือถ้าใครอยากจะมาเนี่ยต้องมาแถวไหนครับผม
2: พิพิธภัณฑ์ของเรา
4: ใช่
2: อยู่ที่ตลาดเมืองใหม
4: ่ตลาดเมืองใหม่ยะลาหรือไม่ก็ใครที่ไม่รู้นะครับก็สามารถที่จะโทรเบอร์โทรศัพท์ไปได้ครับตามตารางนี้นะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อทางเพจ Facebook Museum ยะลานะครับแล้วก็มี TikTok แล้วก็เว็บไซต์นะครับผมที่ขึ้นมาให้เลยงั้นเวลาของเราเนี่ยน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคงั้นก็สวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ช่วง
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: วันนี้อยู่กับพี่เน่ค่ะ
2: แล้วก็พี่โน้ตค่ะ
0: วันนี้ช่วงรู้ไว้ใช่ว่ามีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเรื่องอะไรหรอคะพี่เน่เรื่องผังเมืองไงล่ะว้าวน่าสนใจมากเลย
3: ผังเมืองยะลาเป็นหนึ่งในผังเมืองที่สวยและเป็นระเบียบติดอันดับโลกเลยจุดเด่นคือผังเมืองมีลักษณะคล้ายใยแมงมุมถนนแต่ละสายเชื่อมต่อกันทำให้การเดินทางภายในเมืองค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่ไว้

0: างชัดเจนทั้งโซนพาณิชย์ส่วนราชการพื้นที่อยู่อาศัยรวมถึงส่วนสาธารณะต่างๆและยังให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมด้วยเลยทำให้เมืองดูเป็นระเบียบน่าอยู่และเป็นเสน่ห์อีกอย่างของจังหวัดยะลาเลยนะ
1: ยะลาไม่ได้มีดีแค่ผังเมืองนะคะยังมีของกินที่อร่อยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวยะลากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ช่วงรวยใช่ว่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับบรรยากาศการเรียนรู้ที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาที่สามารถให้เราเรียนรู้ด้วยตาด้วยหูด้วยใจและด้วยความคิดค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะสื่อผสมผสานที่นี่ก็สามารถเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กับน้องๆและคุณผู้ชมที่สนใจค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอยากจะให้เก็บไว้ในใจเลยค่ะกับพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาค่ะหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในใจกลางเมืองยะลาครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์การศึกษาหรือการเรียนรู้ที่ไหนกันบ้างสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้วีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชม

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งบางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Napเพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจละว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา15-20นาทีใน

0: การพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทําให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทําให้การเดินทางของเราราบลื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: เป็นรถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคิดการดีวันนี้เจนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอำเภอทุ่งสงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีศิลปะวัฒนธรรมค่ะแต่วันนี้นะคะเจนพาคุณผู้ชมมาติดตามการรำมโนราตัวอ่อนนะคะของน้องๆในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นน้องๆที่มีความสามารถมากๆนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นจิ๋วไปจนถึงรุ่นใหญ่เลยค่ะมีคุณครูที่คอยสอนนะคะซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาในชุมชนค่ะจะน่าสนใจและก็น่าติดตามแค่ไหนตามเจนไปชมพร้อมๆกันในรายการเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เจนอยู่กับตัวแทนมโนราตัวน้อยของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: น้องชื่ออะไรครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ผมชื่อซันโบยุงเรียนเจริญนิตยาอยู่ป.3
0: น้องอะไรนะคะ
1: น้องซันโ
0: บน้องซันโบใส่หน้ากากมาอย่างนี้น้องซันโบแสดงเป็นอะไรครับ
1: นายพรานครับ
0: โอ้แสดงเป็นนายพรานนายพรานนะคะนายพรานเนี่ยน้องซันเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนไหนครับ
1: ตั้งแต่ตอนป.1เริ่ม2ครับ
0: ตอนนี้
1: ป.3
0: ตอนนี้ป.3แล้วฝึกตั้งแต่ป.1ฝึกมา2ปีแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นนายพรานอ่ะ
1: ตอนแรกๆผมก็มาฝึกมโนราแต่ผมรำไม่ได้ผมเลยมารำนายพรานเพราะนายพรานเป็นตัวสำคัญของมโนรา
0: ครับในกลุ่มของเราเนี่ยที่เราซ้อมกันมีนายพรานกี่คนคะ
1: บางทีก็มีแค่ผมคนเดียว
0: มีแค่ผมคนเดียวผมเป็นตัวตึงเลยใช่ไหมแล้วการฝึกเป็นนายพรานเนี่ยต้องฝึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ฝึกแบบ
0: คุณครูสอนยังไงบ้างสอนยังไงบ้างท่าทางเนี่ย
1: ครูไม่สอนครับผมทำเองครับ
0: อ๋อตัวเองทำเองแล้วดูจากที่ไหน
1: ไม่ได้ดูครับ
0: ก็คือพอเราใส่หรือว่าพอเราใส่หน้ากากแล้วท่าทางมันมาเลยใช่ไหม
1: ผมเคยไปเล่นในTikTokแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าทำแบบไงดี
0: แล้วก็เลยไปดูตัวอย่างมาจากในTikTokแต่ว่าที่เราดูอ่ะเราก็ทำตามได้เลยใช่ไหมคะฝึกนานไหมอ่ะ
1: ปีเดียวก็ได้
0: เหรอโอ้ปีเดียวก็ได้แล้ว
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้
0: ไม่ถึงเดือนก็ได้ถ้าเอกลักษณ์ประจำของนายพรานเขาทำได้ไง มือต้องทำมือต้องเป็นยังไงคะอ๋อชัดอีกทีนึงคุณผู้ชมยังไม่เห็นมือเป็นยังไงนะคะเป็นอย่างนี้แล้วดนตรีมันเป็นยังไงนิดเดียว
1: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันนั้นมันดนตรีปั๊บเต่งตุงปั๊บอะไร
0: ประมาณนี้นายพรานคุณ

0: คนเก่งของเราถ้าพี่ถามเหมือนทั่วๆไปเลยที่เราซ้อมกันเราซ้อมกันทุกวันไหมคะ
1: ไม่ทุกวันบางทีเขาไปรำไง
0: ค่ะอ๋อบางทีบางวันเขาไปรำถ้าวันไหนที่ว่างเราซ้อมกันใช่ไหมแล้วเราซ้อมกันช่วงไหนคะ
1: ถ้าไปโรงเรียนซ้อมตีสี่บางทีก็มาซ้อมตีห้าถึงหนึ่งทุ่มบางทีก็ตีหกครับแต่ถ้าไม่ไปโรงเรียนมาซ้อมตีสองถึงตีห้า
0: แล้วถ้าเกิดว่าวันที่เราไปโรงเรียนแล้วเรามีการบ้านเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาซ้อมด้วยเราทำยังไงคะ
1: พอผมมาซ้อมเสร็จแล้วผมจะกลับไปบ้านแต่ผมก็จะไปทำการบ้านครับ
0: ก็คือเลิกเรียนมาซ้อมก่อนถูกไหมลูกซ้อมเสร็จหนูไปทำการบ้านต่อ
1: บางทีก็ไปทำการบ้านที่โรงเรียนครับ
0: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยเราได้ไปออกงานบ่อยไหมครับ
1: ไม่บ่อยครับ
0: แต่ว่าก็ไปใช่ไหม
1: เพราะว่าในการบางทีก็ไม่ได้รำบางงานครับ
0: แต่ว่าเพื่อนๆจะไปออกงานเยอะกว่าแต่ว่าหนูรู้ใช่ไหมว่านายพรานเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยแล้วคุณครูเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ใจดีสอนผมทั้งให้เปิดดนตรีให้ผมเต้นแล้วผมก็ดีใจมากครับ
0: หนูมีอะไรอยากบอกคุณครูไหมครับ
1: ผมรักคุณครูมากเลยนะครับ
0: สั้นๆง่ายๆค่ะผมรักคุณครูมากเลยนะคะแล้วก็รักตัวตนเราไหมที่เราเป็นนายพันเราชอบไหมครับ
1: ชอบมากครับ
0: ชอบมากก็คือต่อไปก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจะไม่ทิ้งใช่ไหมครับมีอะไรอยากบอกพ่อแม่ไหมคะเขาภูมิใจในตัวหนูมากเลย
1: ขอบคุณที่สนับสนุนผมครับ
0: โอเคครับโอเคโอเคโอ้เห็นดูจังคุณผู้ชมขาและนี่ก็คือความรู้สึกของน้องนะคะน้องเป็นนายพรานน้องบอกว่านายพรานเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกงานเยอะเหมือนเพื่อนๆแต่น้องภูมิใจมากๆเพราะว่านายพรานเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งมโนราตัวน้อยของเราในวันนี้นะคะนั่งอยู่กับเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยมากสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะคนสวย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรชนกธานีรัตชื่อเล่นชื่อน้องเบลลี่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการค่ะ
0: น้องเบลลี่อยู่ชั้นป.4ค่ะน้องเบลลี่เนี่ยเริ่มมาเรียนมโนรากับคุณครูพรตั้งแต่ตอนไหนคะ
2: ตั้งแต่ตอนป.4ค่ะ
0: อ๋อป.4ก็คือเพิ่งเริ่มเรียนใช่ไหมคะทำไมหนูถึงเลือกมาเรียนมโนราคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะแล้วนอกจากชอบเนี่ยเราประทับใจอะไรอีกไหมในมโนราค่ะมโนราเนี่ยเป็นยังไง
2: เป็นวัฒนธรรมค่ะ
0: เป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ใช่ไหมคะคุณครูสอนยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการรำมโนรา
2: คุณครูสอนให้นั่งสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระ
0: อันนี้คือก่อนที่เราจะซ้อมใช่ไหมคะสวดมนต์ไหว้พระก่อนทำสมาธิใช่ไหมคะแล้วพอตอนที่คุณครูสอนรำเนี่ยคุณครูสอนยังไงบ้าง
2: คุณครูจะให้สอนตั้งแต่ตอนง่ายๆแล้วก็ถ้าเริ่มได้ก็จะไปยากๆค่ะ
0: มโนราเนี่ยมีกี่ท่าคะ
2: มี12ท่า
0: 12ท่าคุณครูก็เริ่มสอนจนครบ12ท่าเลยใช่ไหมคะยากไหมคะรำมโนรา
2: ไม่ยากค่ะ
0: แล้วเราเป็นมโนราตัวอ่อนการฝึกเป็นมโนราตัวอ่อนของน้องเบลลี่ยากไหมอ่ะ
2: ไม่ยากค่ะ
0: ต้องตัวอ่อนมากเลยแน่ๆเดี๋ยวจะได้ดูกันคุณผู้ชมค่ะว่าจะตัวอ่อนแค่ไหนเราอยู่ที่นี่อยู่กับเพื่อนกันทั้งหมดกี่คนคะจำได้ไหมเยอะไหมยี่สิบได้ไหมสิบกว่าสิบสองคนออกงานกันบ่อยไหมคะ
2: บ่อยค่ะ
0: ส่วนมากเราไปงานแบบไหน
2: แบบงานศพหรือว่างานอะไรที่สำคัญค่ะ
0: มีทั้งงานศพหรือไปเปิดงานไปโชว์ใช่ไหมคะเราได้ติ๊บไหม
2: ได
0: ้เก่งจังเลยแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
2: นิสัยดี
0: นิสัยดีเรารักกันไหม
2: ร
0: ัก แล้วรักคุณครูไหมคะ
2: รักค่ะ
0: น่ารักจังเลยแล้วเด็กส่วนใหญ่รุ่นเดียวกับหนูช่วงเนี้ยจะเล่นโทรศัพท์ติดเกมเล่นเกมน้องเบลลี่ไม่ชอบเล่นโทรศัพท์เหรอคะ
2: ค่ะ
0: ชอบไหม
2: ไม่ชอบ
0: ชอบรำมโนรามากกว่า
2: ค่ะ
0: น่ารักมากเลยชอบรำมโนรามากกว่าหนูมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆในกลุ่มไหมคะ รักกันไหม
2: รักกันค่ะ
0: ต้องสามัคคีกันไปออกงานด้วยกันบ่อยมากแล้วมีอะไรอยากบอกคุณครูไหมคะ
2: มีค่ะ
0: บอกเลยเลยค่ะ
2: รักคุณครูค่ะ
0: เพราะว่าคุณครูเป็นยังไง
2: คุณครูใจดีค่ะ
0: คุณครูใจดีแล้วคุณครูสอน
2: คุณครูสอนรำมโนราค่ะ
0: หนูมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมคะเพื่อนๆรุ่นเดียวกับหนูที่เขาไม่ได้สนใจในการรำมโนราเหมือนเราเราอยากบอกว่ามโนราเนี่ยมันดียังไง
2: มโนราเหมือนกับกายกรรมค่ะ
0: มันช่วยให้เราฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคะฝึกร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะเราเป็นมโนราตัวอ่อนใช่ไหมคะวันนี้สวยมากๆนี่คุณผู้ชมขาน้องแต่งหน้าเองด้วยนะคะคุณครูนอกจากจะสอนการรำมโนราแล้วก็สอนให้แต่งหน้ากันเองด้วยเก่งมากๆป.4มีทั้งป.1ป.2ป.3ป.4เนี่ยแต่งหน้าเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ติดตามชมกันนะคะว่าการรำมโนราของน้องๆในกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงน่าสนใจน่าติดตามแค่ไหนอย่าพลาดนะคะเพราะว่าเป็นการรำมโนราตัวอ่อนด้วยพิเศษมากๆวันนี้ขอบคุณน้องเบลลี่นะคะที่ได้พูดคุยกันเดี๋ยวจะได้ชูการรำขอบคุณค่ะ

0: ที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดก้างปลานะคะแล้วก็ได้ตังเขาก็ไม่สามารถที่จะมาฝึกต่อได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีรุ่นน้องตามมาโดยที่ว่าคุณครูไม่ได้ไปร้องขอหรือว่าไปประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีส่วนในตรงนั้นเลยเด็กเขาจะมาเองมาด้วยความสมัครใจมาด้วยความเต็มใจคุณครูจะสอนแบบไม่ได้บังคับแต่จะเน้นว่าลูกๆที่มาเรียนกับคุณครูจะต้องเป็นมโนราตัวอ่อนคือตั้งปฏิทานไว้ด้วยว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี้ยจะขออุทิศอะค่ะขออุทิศให้กับบรรพบุรุษครูหมอมโนราที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้เรียกร้องสอนให้ฟรีเด็กมาเรียนตอนเย็นเมื่อก่อนจะสอนทุกวันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเด็กอยู่ไกลๆเด็กในหมู่บ้านแต่ตอนนี้มีเด็กมาจากหมู่บ้านข้างนอกด้วยมาจากทางข้างนอกมาจากอำเภอตุ้งสงมาจากตำบลถ้ำใหญ่เข้ามาเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะและเด็กที่มาที่นี่ที่ได้เป็นมโนราตัวอ่อนจะต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิในการสอนของครูนะคะไม่ได้เน้นว่าการสอนรำมโนราตัวอ่อนแต่อย่างเดียวคือจะฝึกให้เด็กเรียนรู้ในทุกเรื่องให้รู้จักบรรพบุรุษของมโนราและจะต้องมีอัตลักษณ์ในการเรียนรำมโนราด้วยว่าข้อที่หนึ่งจะต้องรู้จักรักษาบรรพบุรุษของมโนรานะคะข้อที่สองจะต้องเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุคคลที่ควรจะเคารพข้อที่สามจะต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในการที่เด็กมาเรียนจะต้องมีการพัฒนาในการที่มาเรียนมโนราตัวอ่อนและข้อที่4จะต้องมีความสามัคคีจะเน้นความสามัคคีเป็นหลักอะค่ะให้เด็กรักกันเด็กมาเรียนที่นี่เริ่มตั้งแต่อนุบาล นะคะมีอนุบาล3มีอนุบาล2และจนถึงป .6 อะค่ะคุณครูจะเน้นว่าจะต้องเป็นมโนราตัวอ่อนและสอนให้เขารู้จักเสียสละด้วยถามว่าเด็กคนนี้เด็กที่มาเรียนที่นี่น่ารักไหมน่ารักมากๆนะคะเพราะว่า1ตื่นเช้าก็ต้องไปโรงเรียนตอนเย็นต้องมาเรียนกับคุณครูตั้งแต่4 โมงครึ่งยัน1 ทุ่มอ่ะนะคะแล้วก็จะขอบคุณผู้ปกครองด้วยที่เขามีความไว้วางใจกับคุณครูนะคะว่าอยากให้ลูกหลานเขามาสืบทอดในการรำมโนรามโนราตัวอ่อนกำลังจะหมดไปจากครูขอใช้คำว่าจากเมืองนครนะคะเพราะว่าที่อื่นถามว่าเขาสอนไหมเขาก็สอนแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะมีเด็กตัวน้อยๆแบบที่คุณครูสอนนะคะที่คุณครูศึกษาอยู่นะคะเพราะคุณครูก็อยู่ในสมาคมศิลปินพื้นบ้านเมืองนครด้วยในตำแหน่งเลขาของสมาคมศิลปินพื้นบ้านนะคะแล้วก็ได้ศึกษาว่าเราน่าจะฟื้นฟูสิ่งตรงนี้ขึ้นมาสิ่งที่บรรพบุรุษเคยสร้างไว้กำลังจะสูญหายหรือว่ามีน้อยครูก็เลยว่าเวลาที่เหลือทุกอย่างคือสละชีวิตเลยค่ะบอกได้เลยว่าคุณครูขอสละชีวิตมอบกายถวายชีวิตเพื่อทำให้กับบรรพบุรุษครูหมอมโนราที่บรรพบุรุษพ่อแม่เรานับถือกันมานะคะคือตั้งใจและเสียสละอุทิศตนเลยอะค่ะอุทิศชีวิตเลยอะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: เชิญชวนเลยค่ะเชิญชวนคนที่ดูรายการอยู
0: ่ค่ะ
1: ผู้ปกครองอะไรเงี้ยอยากจะให้น้องๆ นักเรียนมาเรียนเช
0: ิ
1: ญชวน
2: ได้ที่ไหนคร
0: ับบ้านของคุณครูนะคะบ้านอยู่หนองหวายน้ำหมู่2ตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงนะคะครูใช้พื้นที่ในบ้านเป็นการสอนนะคะพื้นที่ในบ้านเลยเพราะว่าคิดไว้ว่าจะหางบประมาณยังไงที่จะมาสร้างโรงฝึกให้เป็นแบบนี้เพื่อที่จะสอนลูกหลานอยากให้คือให้คนที่สนใจนะคะต้องให้ลูกหรือว่าหลานของท่านเข้ามาด้วยจิตวิญญาณที่เขารักมโนราจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นไม่สามารถที่จะทำมโนราตัวอ่อนได้นะคะให้อย่าให้ว่า บังคับลูกหลานมาถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะอยู่หลังวัดก้างปลาประมาณ3กิโลบ้านหนองหวายน้ำหมู่2ตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าเบอร์ของคุณครู0

0861928985ค่ะยินดีที่จะสอนลูกหลานของท่านทุกคนที่มาที่นี่นะคะไม่ได้เรียกร้องค่ารางวัลหรือสินสอดอย่างไรอะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ

0: วันนี้หมดเวลาของรายการคิดการดีแล้วค่ะกับศูนย์ฝึกมโนราเด็กตัวอ่อนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนหน้าคิดการดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเด็กดีเด็กเก่งและเด็กมีความสามารถที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้เจและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่นะครับมีแนวทางในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้นะครับยังมีการปลูกพืชผักและสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากแนวคิดเล็กๆที่เริ่มต้นจากภายในโรงเรียนสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นและน่าเรียนรู้วันนี้นะครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้เพื่อชีวิตจริงไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับพอใช้หลักการที่1ที่เราใช้ก็คือหลักการมีส่วนร่วมนะครับเราต้องการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆของเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจากภายในที่จะต้องมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอกเนี่ยเราจะเชิญทั้งเป็นทั้งวิทยากรนะครับอย่างเช่นเกษตรอำเภอเข้ามาให้ความรู้หรือเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนส่วนสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆนักเรียนก็จะมีส่วนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในด้านของสิ่งแวดล้อมเราจะมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาดในโรงเรียนของเราครับแล้วก็หลักข้อที่2ก็คือหลักความเป็นเจ้าของนะครับหลักความเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องทำให้เด็กรู้สึกว่านี่ที่นี่คือของเรานะเด็กจะได้รักและก็หวงแหนนะครับถ้าหากว่าเด็กขาดความเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะไม่ดูแลเขาก็จะไม่รักษาแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเขาก็จะดูแลแล้วเขาก็จะรักษาและอีกอย่างนึงการมีส่วนร่วมจากข้อที่1เมื่อกี้คนภายนอกเราก็จะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เป็นของใครแต่ทุกคนเป็นเจ้าของของโรงเรียนเพราะฉะนั้นพอทุกคนรู้จักว่าตัวเองเป็นเจ้าของทุกคนจะช่วยกันดูแลจะช่วยกันรักษาแล้วก็จะรู้สึกหวงแหนในของเขาครับ

ความคุ้มค่าในการที่จะทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการที่จะปรับปรุงพัฒนาจะดัดแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต้องคิดก่อนว่าการลงทุนครั้งนี้จะเกิดความคุ้มค่ากับเด็กนักเรียนอย่างไรจะเกิดความคุ้มค่ากับคุณครูหรือโรงเรียนอย่างไรแต่ถ้าว่าเกิดความคุ้มไม่มีความคุ้มค่าทำแล้วเด็กไม่ได้อะไรไม่เกิดการเรียนรู้อะไรโรงเรียนก็จะไม่ทำนะครับหลักข้อที่4ก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะน้อมนำหลักปรัชญาเนี่ยอย่างน้อยๆ2เงื่อนไข3หลักการ4มิติมาขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเหมือนอย่างเช่นตอนนี้โรงเรียนเราเนี่ยมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะครับมีศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวพวกเราจะได้ตามกันไปดูนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นห้องศาสตร์พระราชานะครับก็จะได้รู้ว่าศาสตร์พระราชาที่น้อมที่เราจะต้องเอามาน้อมนำในการจัดกิจกรรมในการใช้ชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างไร

0: ครับสำหรับห้องนี้นะครับห้องเราเรียกว่าห้องศาสตร์พระราชานะครับเป็นการนำเสนอเรื่องของพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงเสด็จนะครับแล้วก็ทรงดำเนินแล้วก็จะมีโครงการพระราชดำริที่เราจะใช้สอนนักเรียนนะครับว่าโครงการใดบ้างที่ในหลวงได้ทรงสอนประสบนิกรของพระองค์ครับแล้วก็ได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตจริงแล้วก็เด็กก็ได้มาเรียนรู้ในห้องนี้ครับทุกๆห้องก็จะมาเรียนกันสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
1: แล้วก็มีการสลับปรับเปลี่ยนเป็นประจำทุกวันเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นฐานการเรียนรู้1ใน10ของการเรียนรู้ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ครับผมหลักๆนี้เราจะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
0: ก็จะเป็นเรื่องของการถอดหลักปรัชญาก็คือเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องของโครงการด้วยว่าโครงการอะไรบ้างที่ในหลวงได้ทรงทำแล้วเราสามารถเอามานำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสอนเรื่องของหลักปรัชญาถอดหลัก2เงื่อนไขเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมเรียนแล้วลูกได้ความรู้เรื่องอะไรแล้วลูกได้คุณธรรมอะไรบ้างแล้วก็3หลักการหลักความพอเพียงหลักความพอประมาณหลักความมีเหตุผลแล้วก็หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนึกถึงเรื่องของเกษตรแต่เศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนสามารถใช้หลักการของ2เงื่อนไข3หลักการมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ครับ
1: เป็นการปรับความเข้าใจของคนทั่วไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับเวลาที่เราพูดถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เขาจะมองว่าเป็นการทำเกษตรอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับแม้กระทั่งเรื่องการค่าห้องน้ำลูกจะต้องใช้หลักการต้องมีความรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นถ้าลูกเข้าไปในโรงแรมเนี่ย มันจะมีก๊อกที่เป็นระบบกดระบบสัมผัสระบบสแกนเนี่ยถ้าลูกไม่มีความรู้ลูกก็ใช้ไม่ได้
1: ต้องมีความเข้าใจในส่วนนั้น
0: ใช่ครับเขาก็จะต้องมีความเข้าใจเรื่องของคุณธรรมอีกก็จะถ้าทิ้งขยะทิ้งทิชชู่ไม่ถูกไปทิ้งเอาในโถอะไรเนี่ยเด็กจะใช้เรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของคุณธรรมก็จะใช้หลักปรัชญานี่ครับในการถอดแล้วก็เด็กก็จะต้องมีเรื่องของความพอประมาณจะใช้น้ำอย่างไรใช้น้ำฟุ่มเฟือยหรือไม่แล้วก็ความมีเหตุผลทำไมถึงต้องเขาถึงต้องแยกระหว่างโถนั่งยองหรือโถนั่งเฉยๆเนี่ยเด็กจะต้องมีเหตุผลรู้เหตุผลแล้วก็เรื่องการมีภูมิคุ้มกันในตัวของเขาว่าเขาจะต้องว่าถ้าหากว่าเข้าไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ครับเขาเรียกว่าน้อมนำหลักปรัชญามาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องการเข้าห้องน้ำในที่สาธารณะครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมครับนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วโรงเรียนบาสาเอยังมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ร่มรื่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่มีการจัดคาบเรียนใต้ร่มไม้ให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นและผ่อนคลายเพราะการเรียนรู้ที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่อย่างมีความสุขและสบายใจครับ
0: ครับตรงนี้เราเรียกว่าจุดสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะครับจะเป็นจะมีอยู่จุดเดียวที่เป็นสวนเพราะที่พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เล็กนะครับเราก็จะมีจุดเดียวแต่เราก็จะมีโต๊ะสำหรับคุณครูเนี่ยสามารถพาน้องออกมาเรียนนอกห้องเรียนได้นะครับแล้วก็จะเป็นเขตพื้นที่บริการของห้องป.6ที่เขาจะต้องมาดูแลด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับพักผ่อนหย่อนใจจะมีแหล่งน้ำตก
1: อะไรด้วย
0: ใช่แล้วก็จะมีมุมช่วงเวลาที่แดดออกคุณครูก็จะพาเด็กลงมาเรียนตรงนี้เพราะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเรียนในห้องกล
1: ับ
0: มาปลดปล่อยให้มีความสุขรับอากาศบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นเขตบริการแต่ว่าครูที่มาสอนนี่สลับสับเปลี่ยนกัน
1: แล้วแต่เลย
0: ใช่ถ้าหากว่าห้องว่างที่ว่างนี่เขาก็จะมีคุณครูก็จะนำเด็กพามาเรียนตรงนี้ครับ
1: ครับผมคือคนรับผิดชอบก็คือนักเรียนชั้นป.6ก็จะต้องมาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเลย
0: ใช่ครับเป็นเขตพื้นที่ดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี
1: ้ขยะอะไรก็จะเป็นความรับผิดชอบของป.6หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นของเด็กนักเรียนชั้นป.6
2: นอกจากสวนพฤกษศาสตร์แล้วนะครับโรงเรียนบาซาเอยังมีสวนสมุนไพรสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยที่นี่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรนานาชนิดทั้งชื่อลักษณะและประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดผ่านการเรียนรู้จากของจริงในสวนเลยนะครับ
1: เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติสร้างประสบการณ์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายใจและมีความสุขได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
3: ในส่วนของส่วนสมุนไพรตรงนี้ครับพอเราปลูกอะไรยังไงบ้างครับ
0: ครับส่วนสมุนไพรเราก็จะเน้นของที่มีอยู่ในชุมชนอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็เป็นส่วนสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับในครัวนะครับก็จะเอามาสอนกับเด็กๆ เหมือนอย่างเช่นเรื่องของตะไคร้นะคร
3: ับ
0: ที่เป็นพืชในครัวแล้วก็อันนี้เป็นตะไคร้หอมสำหรับในการทำน้ำมันไล่ยุงนะครับไล่ยุงได้แล้วก็อันนี้เป็นใบเตยแล้วก็อันนี้จะเป็นว่านหางจระเข
3: ้ครับผม
0: ก็จะเป็นพริกโหระพาแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็มีข่าแล้วก็มีมะกรูดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นหาง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ในครัวได้ด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับซุ้มของเสาวรสนะครับแต่ตอนนี้กำลังที่จะเริ่มเลื้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินผลเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเพราะรุ่นแรกตายไปหมดแล้วก็เป็นรุ่น2เสาวรสก็มีประโยชน์เป็นพืชเป็นผลไม้ที่เป็นมีวิตามินซีสูงนะครับที่ก็สามารถทำน้ำเสาวรสให้เด็กทานเพื่อเพิ่มวิตามินอร่อยคร
3: ับ ครับผมครับผมแล้วก็การที่เรามาสอนนักเรียนแบบนี้เนี่ยเราได้มีการเล่าหรือว่าอธิบายไหมครับว่าสรรพคุณของแต่ละชนิดของสมุนไพรนี้มันมีคุณค่าอะไรยังไงบ้าง
0: เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้แล้วก็เด็กมีการถอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเดี๋ยววิธีการกระบวนการเนี่ยคุณครูจะให้น้องไปสืบค้นจะไปให้ไปสืบค้นให้มาดูว่าพืชสมุนไพรนี้ลองไปสืบค้นในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีสรรพคุณมีประโยชน์แล้วก็มีวิธีการนำไปใช้อย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าห้องสืบค้นเนี่ยอยู่ตรงไหนครับ
4: ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆก็คือสำหรับการสอนวิชาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งวิชาเทคโนโลยีและก็วิชาต่างๆที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลค่ะก็คือต้องอธิบายก็คืออาจจะใช้เป็นอธิบายวอลเปเปอร์ก่อนค่ะแล้วก็พออธิบายเสร็จนั้นก็คือให้เด็กได้ทำการค้นหาแล้วก็ได้ดู YouTube เป็นหลักค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือให้เด็กทำรายงานแล้วก็ลงไปปฏิบัติค่ะแล้วก็ในตอนนี้ก็คือเด็กก็ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือเป็นจุดรวมใบไม้จากเขตพื้นที่ต่างๆพอน้องกวาดเขตพื้นที่รวมกองใบไม้แยกระหว่างขยะกับใบไม้ออกแล้วก็น้องก็จะนำที่เป็นใบไม้มารวมกันอยู่ที่ตรงนี้เราจะไม่ทิ้งเพื่อที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้ต่อ
3: ครับผม
0: ครับ
3: แล้วก็ปุ๋ยหมักตรงนี้แล้วก็ไปใช้ใน
0: ในโรงเรียนครับ
3: ในโรงเรียนต่อ
0: ใช่ใช่ใช่
3: คือเรียกได้ว่าแปลงที่เราปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนี่ก็มาจากปุ๋ยตรงนี้ใช่ไหม
0: ครับจากการทำปุ๋ยแต่ว่าเราได้รับโอกาสอย่างนึงก็คือเราจะมีวิทยากรมาจากเกษตรอำเภอมาบรรยายให้เราทุกปีก็จะมีปีละหนึ่งครั้งที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำปุ๋ยหมักในหลายๆรูปแบบครับเราก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยมีการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกด้วยครับ
3: ขอบคุณ
5: เรารณรงค์การเก็บขยะที่เราไม่ใช้มาไว้ในห้องเรียนเพื่อนำไปส่งที่ธนาคารขยะคนละ1ชิ้นต่อวันค่ะ
3: ครับผม
5: แล้วก็เราจะไปขายที่ธนาคารขยะเพื่อไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
3: คือเราบอกนักเรียนให้ไปหาขยะในโรงเรียน
5: ในโรงเรียนด้วยทั่วไปที่เราเจ
3: อ
5: ตามทางก็ได้ที่เราเจอแล้วก็เด็กก็จะนำมาที่โรงเรียนเช่นขวดน้ำบางทีก็จะเจอกลางทางค่ะแล้วก็เอามา
3: พอเจอปุ๊บนักเรียนก็เอามาม
5: าเก็บในห้องเรียนรวบรวมเป็นชิ้นเป็นยุนของแบบนี
3: ้
5: รวมเป็นกองแบบนี้แล้วก็ไปที่ธนาคารขยะทุกวันค่ะ
3: ครับผมในแต่ละวันนี้นักเรียนเอามาเยอะไหมครับตายศ
5: ก็ตามจำนวนเด็กบางที่ก็2ชิ้นบางที่ก็ขยะแบบนี้ก็
3: ม
5: ีสามารถเป็นเงินได้เหมือนกันค่ะ
3: ครับผมคือเราเจาะจงเฉพาะเลยใช่ไหมเพราะว่าจะต้องเป็นขยะพวกนี้ขยะขวดพลาสติกอะไรพวกนี
5: ้ก็บางทีก็เป็นขยะกล่องลังลมก็มีที่เราใช้ในห้องเรียนค่ะ
3: ก็จะเป็นขยะพวกรีไซเคิล
5: แบบนี้ค่ะ ราจะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ไปส่งที่ธนาคารขยะเหมือนกันค่ะ
3: ครับผมเราได้เห็นผลไหมครับว่านักเรียนเอาให้ความร่วมมืออะไรยังไงกับเรา
5: ก็นักเรียนมีความตั้งใจสามารถเอามาทุกวันพยายามหามาให้ได้ทุกวันค่ะ
3: ครับผมครูมองว่ายังไงครับจากการที่เราสอนให้นักเรียนเอาขยะรีไซเคิลจากข้างนอกเนี่ยเอามาเก็บในโรงเรียนเราสามารถได้สอนอะไรกับนักเรียนเราบ้าง
5: เราสอนเรื่องความรับผิดชอบและก็ความสะอาดที่เราสามารถให้เด็กเก็บขยะจากที่เราเจ
3: อ
5: มาถ่ายทอดใส่ตรงนี
3: ้
5: แล้วก็ไปส่งต่อเพื่อให้เราเด็กเกิดความตั้งใจในการท

0: จิตสำนึก
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ก็มีวินัยในการเก็บรวบรวมที่เราเจออะไรก็เราสามารถมารว
2: ม
1: แล้วก็ไปส่งต่อได้ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับนักเรียนที่นี่นะครับจะนำขวดที่ใช้แล้วมารวบรวมภายในห้องเรียนก่อนที่จะนำไปส่งต่อธนาคารขยะนะครับเพื่อที่จะคัดแยกและรวบรวมขยะที่สามารถนำไปขายต่อได้รายได้จากการจำหน่ายขยะนะครับก็ไม่ได้สูญเปล่าแต่ยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยจะนำไปบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงจากขวดพลาสติกเพียง1ขวดจึงกลายเป็นทั้งการสร้างนิสัยที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งต่อโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อีกด้วยครับ
4: ซึ่งธนาคารขยะนี้เป็นการจัดตั้งของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอในการที่จะฝึกให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะทางโรงเรียนของเราจะมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ขยะต้นทางนะคะซึ่งขยะจะเราจะมีการแบ่งขยะในชั้นเรียนเลยนะคะว่าจะเป็นขยะประเภทรีไซเคิลขยะที่สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ขยะที่เป็นขยะทั่วไปนะคะเราจะแบ่งตั้งแต่ในห้องแล้วขยะที่เราสามารถนำมาทำเป็นมูลค่าได้นะคะแล้วก็เราจะรณรงค์การลดขยะโดยที่จะให้นักเรียนนำขยะมาจากบ้านก็คือ1คน1ชิ้น1วันนะคะเป็นการลดขยะภายในโรงเรียนแล้วเราก็จะมาฝากที่ธนาคารขยะตรงนี้นะคะโดยจะมีพี่สภามาดำเนินหน้าที่การรับฝากขยะตรงนี้แล้วก็ทุกๆวันที่15ของเดือนก็จะมีเราจะติดต่อกับคนที่ซื้อขยะมาจะมีรถขยะมารับขยะจากที่โรงเรียนแล้วก็รายได้ตรงนี้เราจะสู่ชุมชนโดยการเราจะนำรายได้จากการขายขยะตรงนี้สู่ผู้ป่วยติดเตียงค่ะการจัดกิจกรรมนี้หนึ่งเลยก็คือนักเรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะแล้วก็จะได้รู้จักการรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียนเราจะปลูกฝังน้องตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วก็นักเรียนก็จะนำไปใช้ที่บ้านจะได้ไปขยายผลกับผู้ปกครองก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งในการนำรายได้ตรงนี้จะทำให้เด็กเรารู้จักการบริจาคทานก็คือเราจะบอกน้องๆว่าเราจะบอกลูกนักเรียนของเราว่าขวดน้องขวดลูกที่ลูกพามานั้นลูกจะได้ซะดะเกาะห์จะได้บริจาคเพราะว่าทุกๆปีเราจะมีการนำรายได้จากตรงนี้ลงไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนของเราอะค่ะก็คือผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ก็จะมาจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วนหนึ่งด้วย
3: นอกจากโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอจะมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธีแล้วที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการลดขยะตั้งแต่ต้นทางอีกด้วยโดยภายในโรงเรียนนะครับก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับนักเรียนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโรงเรียนได้กำชับให้นักเรียนเตรียมนำแก้วน้ำจากที่บ้านมาเองเพื่อใช้สำหรับบรรจุเครื่องดื่มนะครับแทนการใช้แก้วหรือถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแนวทางเล็กๆนี้นะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแล้วยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะการลดขยะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่แค่เริ่มต้นจากตัวเราจากสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยลดมลพิษลดการใช้พลาสติกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับจึงไม่เพียงสร้างความรู้ในห้องเรียนแต่ยังสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในทุกๆวันอีกด้วยครับ
5: ครับสำหรับจุดนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นบาริสต้าคาเฟ่กตัญญูนะครับเป็นการขายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งเราดำเนินการขายมาหลายปีแล้วนะครับและเราดำผลกำไรทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ทั้ง5หมู่บ้านของตำบลปิตูมุดีนะครับซึ่งเราจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะให้เด็กนำแก้วของน้องเองนะครับมาซื้อน้ำที่นี่นะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนถ้าใช้แก้วของตัวเองเนี่ยก็นักเรียนจะได้ส่วนลดจากการซื้อน้ำอีกนะครับแล้วก็พอน้ำหนึ่งแก้วจะต้องปลูกฝังเด็กว่าน้ำหนึ่งแก้วที่ลูกซื้อไปลูกจะได้รับหนึ่งความดีเพราะว่า การซื้อน้ำของโรงเรียนกำไร1บาทจะไปช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงทุกรายในพื้นที่ของเราครับอ่ะมาดูกันอ่ะเชิญเลยครับลูกมาซื้อน้ำเลยเป็นแถวเชิญเลยครับ5บาทครับแก้วละ5บาทอ่ะหนูรอโอเคเดี๋ยวคุณครูพี่วาจะตวงใช่ไหม
3: จากการที่โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอได้ออกแบบระบบการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนล้วนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบและจิตสำนึกให้กับนักเรียนแนวทางจัดการศึกษาที่เน้นทั้งความรู้ทักษะและการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบนี้ทำให้โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกลายเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของสถานศึกษาที่นำวิถีชีวิตมาผสมผสานกับสถานศึกษาได้อย่างลงตัว
5: โรงเรียนเราเปลี่ยนแปลงมาเยอะครับเราเดินทางจากเราใช้หลักของในหลวงเนี่ยจากจุดเล็กๆไปสู่จุดใหญ่ๆเราเริ่มต้นที่จะพัฒนาทีละอย่างทีละอย่างนะครับก็จนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเรียนไปเยอะนะครับเราเคยได้รับรางวัลการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น best practice จากเขตพื้นที่โรงเรียนเราได้รับรางวัล OBEC Zero OBEC Award นะครับระดับสปท.ในเรื่องของการจัดการขยะเราได้รับธงจากสปท.โรงเรียนเราได้รับรางวัลต่างๆซึ่งทำให้ชุมชนในพื้นที่แล้วก็เขตพื้นที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เขาก็จะให้การตอบรับว่าโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมและประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบแล้วก็จะมีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดและในเขตพื้นที่ของตัวเองมาศึกษาดูงานแล้วก็เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ให้กับผู้บริหารใหม่ด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของคุณธรรมของเขตพื้นที่ด้วยครับ

0: งเรียนตลาดนัดบาซาเอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรงเรียนของผอ.มันไม่ใช่เป็นโรงเรียนของคุณครูท่านใดท่านหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนของชุมชนเป็นโรงเรียนของเราทุกๆกิจกรรมเราจะบอกว่าโรงเรียนบาซาเอเป็นโรงเรียนของมหาชนเพราะคนบาซาเอควรที่จะรักโรงเรียนแห่งนี้ควรที่จะส่งลูกมาเรียนที่นี่เพราะเขาสร้างโรงเรียนแห่งนี้เพื่อคนบาซาเอนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนว่าโรงเรียนเป็นของทุกคนเรามาช่วยกันดูแลเรามาช่วยกันพัฒนาเรามาช่วยกันส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าและเราจะรักษาทุกคุณค่าทุกคุณค่าและเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบการจัดตั้งธนาคารขยะการปลูกพืชผักและสมุนไพรรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงทุกกิจกรรมไม่ได้มุ่งเพียงแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะที่นี่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่เกิดขึ้นได้จากทุกพื้นที่และทุกกิจกรรมในโรงเรียนของตลาดนัดบาซาเอนั่นเองครับ

0: สาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเรื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทําให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35%นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความนะคะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจําวันมากขึ้นค่ะวันนี้พบกับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชธนันสกุลพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคใต้ออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ทาง NVT ภาคใต้ค่ะหลายท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วคําว่านอมินีค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตค่ะพัทยาเชียงใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเกาะสมุยนั่นเองนะคะแน่นอนว่าคำว่านอมินีนะคะก็จะเป็นข่าวที่ชาวต่างชาติซื้อที่ดินในชื่อของคนไทยนะคะแต่ว่าจะมีความผิดกฎหมายหรือไม่บางคนบอกว่าไม่ผิดบางคนบอกว่าผิดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเราในวันนี้กับหมอความสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ทนายครับบอกก่อนอื่นเลยนะคะพอพูดถึงคำว่านอมินีบางคนบอกว่านอมินีผิดกฎหมายบางคนก็บอกว่าไม่ผิดหรอกแค่ใช้ชื่อของคนไทยซื้อที่ดินแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: สรุปแล้วในทางกฎหมายคำว่านอมินีคืออะไรคะ
1: นอมินีจริงๆก็เป็นเหมือนตัวแทนครับ
0: ตัวแทน
1: เป็นตัวแทนคือถ้าเกิดแบบเอากฎหมายง่ายๆก็คือเป็นตัวแทนแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยเหตุผลว่าชาวต่างชาติอะครับเขาไม่สามารถประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมในเมืองไทยโดยที่กฎหมายไม่อนุญาตไม่ได้นะครับมันก็เลยมีการตั้งตัวแทนอย่างเช่นกรณีซื้อที่ดินเหมือนที่คุณฟางเกริ่นมาเมื่อสักครู่ครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยมีความประสงค์อยากจะซื้อที่ดินในประเทศไทยคนต่างชาติไม่สามารถซื้อได้ครับไม่ได้เลยยกเว้นเป็นกรณีเคสที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือเป็นที่ BOI นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีเงินมาลงทุนในประเทศไทยต้องมีการอนุมัติแล้วก็การอนุญาตนะครับจากหน่วยงานราชการจากทางรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขถึงจะมีสิทธิ์ทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้แต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่นะเวลานี้และตอนนี้เนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เด่นดังที่สุดก็เกาะพังงานนะครับพังงานนี้จะดังกว่าสมุยแล้วก็ทางโซนอีกฝั่งก็จะเป็นภูเก็ตนะครับภูเก็ตกระบี่แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มลามไปถึงพังงาละแล้วก็ในส่วนของทางภาคกลางก็เป็นพัทยานะครับด้วยเหตุผลว่าพื้นที่เหล่านี้ครับมีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยจำนวนมากแล้วก็มีนักธุรกิจที่เขาเห็นช่องทางนะครับแต่ว่าด้วยกฎหมายไทยเองเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินได
0: ้
1: ครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีเรื่องของนอมินี
0: ทำไมถึงชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยไม่ได้คะทนาย
1: ก็มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ครับมันเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นแผ่นดินไทยไม่สามารถที่จะให้ใครเข้ามาครอบครองได
0: ้
1: นอกจากคนที่เป็นสัญชาติไทยนะครับนั่นแหละก็ที่เป็นประเด็นอยู่ก็เป็นเรื่องของกลุ่มแรปใบมั้งครับที่ได้รับสัญชาติไทยไปแล้วแล้วก็ไปจดทะเบียนบริษัทแล้วสุดท้ายชาวอิสราเอลก็ไปเอาบริษัทนั้นๆมาถือซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเชิงลึกครับบริษัทเหล่านี้ก็เหมือนเป็นบริษัทอิสราเอลเลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหาซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็คือจุดสตาร์ทจริงๆก็น่าจะเป็นที่เกาะพังงานบ้านเราที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: สุราษฎร์เลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเรื่องจริงที่เป็นประเด็นขึ้นมาจริงๆ
1: จริงๆใช่ครับคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีที่ภูเก็ตแต่ก็ภูเก็ตก็จะเบาบางครับ
0: เ
1: พราะว่าหลังๆก็คือชาวต่างชาติเขาจะรู้ว่าอันนี้ทำไม่ได้นะอันนั้นทำไม่ได้นะแต่ว่าพอมีเคสที่เกาะพังงานปุ๊บก็เลยมีการรื้อระบบขึ้นมาทั้งหมดเลย
0: แล้วถ้าสมมติว่าคนไทยใช้ชื่อซื้อที่ดินแทนต่างชาติมีข้อถกเถียงกันเยอะเลยค่ะบางคนบอกว่าก็แค่ซื้อให้เขาทำธุรกิจเองซื้อแทนเองฝากชื่อเองเหมือนที่ทนายบอกว่าเป็นตัวแทนพูดดูแล้วเหมือนเป็นแบบตัวแทนธุรกิจ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าถามว่าในมุมของกฎหมายผิดไหมคะ
1: ผิดครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับคือต้องบอกว่าต้นไม้มันเป็นพิษอ่ะผลไม้ที่ออกมาก็เป็นพิษอยู่ดีถูกไหมครับก็คือเหมือนกับว่าตรงนี้ครับก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าคนไทยอ่ะบางครั้งก็จะมีความไม่เข้าใจก็คิดว่าเฮ้ยทุกอย่างถ้าสังเกตให้ดีครับที่มันเป็นเคสเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่คนไทยจดทะเบียนบริษัทร่วมกับชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือให้ตั้งข้อสังเกตเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่แล้วข้อสังเกตอีกข้อนึงก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยก็จะเป็นชื่อต่างชาติหมดเลย
0: คืออันนี้คือจุดสังเกต
1: จุดสังเกตง่ายๆที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไปดำเนินคดีดำเนินการนั่นแหละครับคือพอเป็นชื่อของต่างชาติปุ๊บเนี่ยต่างคนมันจะออกแนวคนต่างประเทศนะครับ แล้วการถือสัดส่วนหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือต่างชาติถือ 49% แน่นอน
0: อ
1: ันนี้จะเป็นมาตรฐานที่เห็นบ่อยๆนะครับที่เป็นเคสเป็นคดีขึ้นมาแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของคนไทยเองเนี่ยคุณเป็นเจ้าของบริษัทก็จริงครับแต่สมมุติที่ดินมูลค่า100ล้านอ่ะตัวคุณมีความสามารถที่จะซื้อได้ไหม
0: ก็ต้องดู
1: ถูกต้องถูกต้องครับมันมีองค์ประกอบเยอะครับบางคนบอกเออฉันก็จดถูกนะฉันก็ทำถูกบางอันถูกจริงๆครับก็คือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าคือมีนักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุนจริงๆก็มีแต่เคสที่เป็นนอมินีก็
0: ม
1: ีนั่นแหละครับมันก็เลยก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละที่แต่ละเรื่องแต่ละราวซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาสำคัญณเวลานี้เลยอ่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินซะส่วนใหญ่ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดินเลย
1: ใช
0: ่อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวไหมคะ
1: เป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดครับที
0: ่
1: เป็นยกเว้นกรณีของคอนโดมิเนียมเพราะคอนโดมิเนียมเนี่ยกฎหมายเขียนไว้เลยว่าต่างชาติสามารถซื้อได้แต่ไม่เกิน 49% ของโครงการก็คือพื้นที่ทั้งหมดมาหารเป็นร้อยแล้วก็ชาวต่างชาติถือได้ประมาณ 49%
0: ค่ะ
1: ครับอันนั้นน่ะที่ชาวต่างชาติสามารถมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้มีแค่นั้นเลยยกเว้นกรณีของ BOI ที่ชลบุรีอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับ
0: อันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันตัว BOI จะเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษครับ
0: ค่ะ
1: ที่อันนี้ทางรัฐบาลจะเป็นผู้อนุญาตแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขการลงทุนการจ้างงานนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณการพัฒนาประเทศว่าคุณมาลงทุนเนี่ยมันเป็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยไหมถ้าไม่พัฒนาศักยภาพของประเทศเขาก็ไม่อนุมัตินะครับถึงแม้จะมีกำลังการจ้างงานก็ตามนั่นแหละครับเห็นไหมครับว่ามันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยทำให้คนหลายๆกลุ่มเนี่ยเห็นโอกาสแล้วก็คนหลายๆกลุ่มคืออยากทำธุรกิจในเมืองไทยจริงๆแต่ว่างบประมาณเขาไม่ถึงกับการทำ BOI เพราะการทำ BOI เนี่ยตัวเลขนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ขึ้นระดับ9หลักไปหมดอะครับน
0: ั
1: ่นแหละแต่ว่าที่เป็นประเด็นปัญหาที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะก็จะเป็นที่ดินราคาประมาณ 7-8 หลัก
0: ค่ะ
1: ครับประมาณนั้นครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ
1: ใช่
0: เนื่องจากว่าที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยอ่ะบางทีคนต่างชาติเขาเข้ามาเที่ยวแล้วเขามองเห็นถึงทรัพยากรธรรมชาติ ใช่ไหมคะ
1: ก็
0: เลยมองว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ลงทุนได้ดีแล้วถ้าทางรัฐตรวจสอบไปแล้วค่ะทนายคะแล้วถ้าสมมติว่าในเกิดว่าเป็นนอมินีแต่ชื่อผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่ถึง49อันสัก48แบบเนี้ยจัดอยู่ในนอมินีไหมคะ
1: ไม่ครับไม่ใช่ว่าไม่จัดนะจัดอยู่ในนอมินีได้เหมือนกันครับ
0: คือ
1: จริงๆมันต้องไปดูพื้นฐานของเรื่องครับว่าเรื่องที่เกิดเหมือนที่บอกอะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่องค์ประกอบของบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นถ้าคนที่เป็นผู้ถือหุ้นมีเงินก็จบถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้มีเงินอะเป็นชาวบ้านเป็นตาสีตาสายังมีประกันสังคมอยู่ยังมีบัตรคนจนอยู่แต่ไปเป็นชื่อเจ้าของบริษัทอันนี้ก็ไม่รอดถูกไหมครับแล้วก็เนี่ยก็องค์ประกอบพวกนี้ครับก็คือเขาจะดูในรายละเอียดของบุคคลที่ถือหุ้นแล้วสองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ที่จะโดนง่ายๆก็คือพวกพื้นที่ที่มีความหมิ่นเหม่กับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศประมาณนั้นครับ
0: ทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม
1: ถูกต้อง
0: ยิ่งภาคใต
1: ้
0: เยอะมาก
1: แล้วต้องเข้าใจว่าตอนนี้คือเหมือนที่เราทราบดีครับว่าตอนนี้เที่ยวบินที่มันลงในพื้นที่ภาคใต้เรามันเยอะมากเหมือนวันนี้ผมเพิ่งบินมาจากกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: 70% ของเครื่องเป็นคนต่างชาติหมดเลย
0: คือ
1: ตกใจมากเพราะว่ามาเดือนนี้เพราะปกติจะเจอก็คือต้องเป็นช่วง
0: เมษา
1: ไม่ตุลา
0: อ๋อตุลา
1: ตั้งแต่ตุลาไปแต่ว่าตอนนี้คือมาเจอเดือนสิงหาคือตกใจนะคือเยอะมากก็เลยว่ามันก็เลยไม่แปลกครับมันก็เลยมีเรื่องของนอมินีที่ค่อนข้างจะรุนแรง
0: ค่ะจริงๆถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเลยรู้สึกว่าภาคใต้จะมีหน้าไฮคือช่วงเมษาช่วงหน้าร้อนที่เขามาเที่ยว
1: กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะใช่
0: เขามาเที่ยวทะเลกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้ว
1: ตอนนี้ก็จริงๆก็ที่คนจะเยอะจริงๆก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาโดยเฉพาะเดือนธันวาเพราะว่าต่างประเทศนะครับทางโซนยุโรปโซนสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาหนีหนาวกันมา
0: อ๋อเขาหนีหนาวจากทางนู้นแล้วก็มาพักบ้านเรา
1: ใช่เพราะทางนู้นเขาเหมือนเขาปิดเลยครับเขาไม่ทำงานด้วยเขาทำงานออนไลน์กันนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมประเทศไทยถึงเนื้อหอมเพราะมาแล้วก็ความปลอดภัยก็ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆมันก็อยู่ในอันดับต้นๆนะครับ นั่นแหละครับ
0: ถ้าเขาตรวจสอบจากเบื้องต้นเลยนะคะอย่างที่ทนายบอกเมื่อสักครู่ว่าตรวจสอบจากชื่อผู้ประกอบการว่ามีทุนมากพอไหมที่จะมาลงทุนต่างๆแต่เว็บแรกที่รัฐรู้สึกเอ๊ะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบเว็บแรกเลยคืออะไรคะ
1: เว็บแรกเรื่องของการใช้แ

0: ประโยชน์บนที่ดินครับ
1: อืม
0: คือเราตัดของพื้นที่ชลบุรีออกไปก่อนนะครับข
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: BOI เนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะว่านั้นเนี่ยเขามีขั้นตอนการปฏิบัติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเป็นพื้นตัดมามองที่บ้านเราดีกว่าเนาะสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาเนี่ยวันแรกที่เขามองก็คือหนึ่งเจ้าของและผู้บริหารที่แท้จริงอ่ะเป็นคนต่างประเทศเป็นคนต่างชาติกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนต่างชาติแต่คนไทยถือหุ้น51นะแต่ผู้บริหารจัดการเนี่ยอำนาจเต็มคือคนต่างชาติกลุ่มเนี้ยโดนเป็นกลุ่มแรกแน่นอนนั่นแหละคือแล้วก็พอสองก็คือเรื่องของมูลค่าที่ดินการใช้ประโยชน์บนที่ดินครับแล้วก็ต้องบอกว่าบางครั้งมันมีพฤติกรรมของชาวต่างชาติเองที่พอฉันคือเจ้าของที่เนี่ยก็จะแบบมีความกดมีความเหยียดแล้วสุดท้ายก็เป็นเหตุให้เกิดการตรวจสอบประมาณนั้นครับ
1: แล้วแบบนี้นอกจากต่างชาติจะมีความผิดแล้วคนไทยที่เป็นผู้รับจ้างผิดไหมคะ
0: ผิดครับ
1: ผิดด้วย
0: ผิดด้วยแล้วก็โทษเนี่ยจำคุก3ปีนะจำคุกโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถือว่าโทษก็หนักเอาเรื่องนะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: โทษตัวนี้ก็คือจะอยู่ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อตัดสินใจบางคนก็ถูกยืมชื่อมีหลายๆเคสที่ทางผมเนี่ยได้เข้าไปดูแลนะครับก็ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนยืมบัตรประชาชนมาม ันจดทะเบียนเฉยๆเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็แต่ว่าก็สุดท้ายก็ต้องไปพิสูจน์ก็ต้องไปเสียค่าขึ้นศาลเสียโอ้เสียเต็มไปหมดเลยครับนั่นแหละ
1: เนาะบางคนคิดว่าแบบเอาแค่ชื่อเพื่อนไปฝากแล้วก็ทำเป็นโฉนดขึ้นมาไม่ได้มีความผิดอะไรแค
0: ่
1: แบบถือว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกฎหมายเขาก็มองไปลึกมากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเท่าที่ทนายพูดมาในทางกฎหมายที่เขามีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ให้กับคนไทย
0: ถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้านักลงทุนต่างชาติอยากจะมาทำธุรกิจในเมืองไทยครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องมีการจ้างงานหลักการแรกเลยคือการจ้างงานแล้วการจ้างงานเนี่ยจะต้องไม่เป็นการทำธุรกิจต้องห้ามด้วยนะธุรกิจต้องห้ามมีหลายตัวมากครับอย
1: ่
0: างเช่นไม้การแกะสลักงานอะไรพวกนี้ครับซึ่งอันนี้เขาทำไม่ได้เลยรวมทั้งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันนี้พวกนี้ก็ทำไม่ได้เลยเพราะเขาทำไม่ได้เขาเลยจำเป็นต้องมีนอมินีขึ้นมานั่นแหละครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกในเรื่องของนอมินีกันมากกว่านี้นะคะว่าผิดกฎหมายยังไงแบบไหนบ้างนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม PM2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะ
4: ไปโรงเรียนก่อนพอ
5: เออเข้าโรงเรียนดีลูก
4: เออแล้วพวกกันนกอ่ะ
5: มันมาพ่อยังไง
6: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ค่ะกลับมาแล้วกับหมอควานนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงประเด็นในเรื่องของนอมินีถือครองที่ดินช่องโหว่หรือความผิดนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็มาทำความรู้จักในเรื่องนี้ถึงข้อกฎหมายให้มากขึ้นนะคะกับทนายจอมตะรงและแก้วเหล็กกันอีกเช่นเคยนะคะความเสี่ยงแล้วก็ทางออกที่ถูกกฎหมายของคำว่านอมินี

0: หรือว่าการรับจ้างซื้อของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะทนายเรามีความเสี่ยงหรือว่าทางออกที่ถูกกฎหมายยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกก่อนครับในกรณีถ้าเป็นซื้อที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่คอนโดมิเนียมอะครับอันเนี้ยผิดหมด
0: ปิดหมดเลย
1: ผิดหมดเลยครับยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐก็คือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งในเขาจะกำหนดขอบเขตเลยว่าต่างชาติซื้อที่ดินได้แต่ก็มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการถือครองคุณจะถือครองได้90ปี99ปีก็แล้วแต่จะไม่เกินจากนั้นเพราะที่นี่คือแผ่นดินไทยครับก็คือเขาไม่ให้ต่างชาติเข้ามามีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดินประมาณนั้นคร
0: ับ ยังไงยังไงคนไทยก็ต้องมาอันดับหนึ่ง
1: ถูกต้องครับก็คือจริงๆอ่ะกฎหมายพวกนี้ครับคือที่ต้องออกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีกฎหมายพวกนี้เข้าขึ้นมาควบคุมนะครับเราอาจจะเรียกว่าเสียอธิปไตยโดยนิติกรรม
0: ก็คือเหมือนต่างชาติเขาเข้ามาซื้อที่ดินซื้อที่ดินเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วประเทศไทยก็อาจจะกลายเป็นพื้นที่ของต่างชาติหมดเลย
1: ถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าโอเคมันมีการซื้อขายที่ดินรัฐได้ภาษีก็จริงครับแต่ว่าเงินส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนี่ก็คือประเด็นปัญหาหนึ่งครับเพราะว่าถามว่าเงินถ้าเกิดว่ามันหมุนเวียนอยู่ในระบบของประเทศเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องอะไรพวกนี้ครับเข้ามาเกี่ยวข้องอีกซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมเลยเนี่ยลำบากแน่นอนครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นการกฎหมายก็มีเอาไว้เพื่อที่จะปกป้
1: อง
0: คนไทยด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ปกป้องอธิปไตยของไทย
1: ถูกต้องครับ
0: แบบนี้ถ้ารัฐตรวจสอบเจอจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ดำเนินคดีอย่างเดียวครับ
0: เท่านั้นเลย
1: เท่านั้นครับ
0: แล้วก็ปรับไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: เบื้องต้นไม่มีการปรับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆการเลยก็คือเมื่อมีการตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: จะต้องดำเนินการส่งเรื่องให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดในส่วนของคนไทยเนี่ยก็คือจะมีอัตราโทษจำคุกอยู่ที่3ปีนะครับปรับไม่เกิน100,000หรือถึง1,000,000 บาทนะครับอันนี้คือโทษของคนไทย
0: เยอะมาก
1: ใช่ส่วนของคนต่างชาติก็เท่ากันครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทแต่ตัวของคนต่างชาติเนี่ยจะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุด
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อก็คือผลักดันออกนอกประเทศก่อน
1: ใช่ครับแล้วก็จะขึ้นเขาเรียกขึ้นแบ็คลิสต์คือไม่ให้กลับเข้าประเทศไทยอีก
0: แล้วในกรณีต่างชาติจำคุกอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: จะต้องจำคุกในประเทศไทยหรือว่าส่งเรื่องไปที่เขาเรียกว่าประเทศบ้านเกิด
1: คือ
0: เ
1: ล่นเนาชื่ออย่างนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยประเทศโดยประเทศเราเลยครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคดีถึงที่สุดหรือมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลักดันเลยก็ส่งเรื่องต่อให้กับทางตม.
0: ค่ะ
1: นะครับตม.ก็ทำเรื่องส่งให้กับประเทศปลายทางซึ่งก็ต้องดูว่าประเทศปลายทางเนี่ยมีเขาเรียกว่าเหมือนมีเงินที่จะซัพพอร์ตในการส่งตัวคนนี้กลับประเทศได้หรือไม่หรือถ้าเกิดว่าตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยชาวต่างชาติเองมีเงินเนี่ยเขาก็อาจจะชำระค่าตั๋วเครื่องบินตัวเองแล้วกลับออกนอกประเทศไปประมาณนั้น
0: แต่ยังไงก็คือต้องออก
1: ก็ต้องออก
0: ภายในกี่ชั่วโมงกี่วันกี่ปี
1: อันนี้จากที่เคยจากประสบการณ์นะครับที่เคยเจอเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงครับ
0: ภายใน2วันคือต้องไปเลย
1: ใช่ครับก็คือสมมติว่าอยู่ในพื้นที่คือส่วนใหญ่อย่างนี้ครับสมมติอยู่ในพื้นที่สุราษฎร
0: ์
1: อยู่ในพื้นที่กระบี่ภูเก็ตพอศาลตัดสินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มวางแผนการเดินทางแล้วคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตม.เนี่ยก็ต้องดำเนินการผลักดันแหละก็จะส่งไปขังต่อที่กรุงเทพแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศอันนี้คือวิธีการในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติคือจะไม่เหมือนกันกับพม่าไม่เหมือนกันกับกัมพูชากับลาวอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันครับจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: ทำไมถึงมีความแตกต่าง
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับคือกลุ่มชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พม่ากัมพูชาแล้วก็ลาวเนี่ยเขาจะมาในฐานะนักลงทุนนักธุรกิจครับเขาก็ใช้วิธีการผลักดันเพราะว่ามันมีเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของตัวเลขเรื่องของมูลค่าอะไรพวกนี้ครับมันกระทบกับไทยค่อนข้างเยอะกระทบกับตัวเราค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเหมือนกรณีของพม่าก็ดีเขมรก็ดีคนลาวก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงงานครับ
0: ก็เลยมีความแตกต่าง
1: ซึ่งก็เลยมีความแตกต่างกันระดับหนึ่งครับแต่ก็จริงๆก็ผลักดันไม่ได้ต่างกันหรอกก็เร็วๆเหมือนกัน
0: คือถ้ามาในรูปแบบของแรงงานอันนี้ก็คือยังเป็นคนไทยที่ได้ประโยชน์อยู
1: ่ก็ยังได้ประโยชน์อยู่ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่าก็ต้องดูว่าเป็นอาชีพอะไรด้วยนะเพราะบางอาชีพเนี่ยก็จะขึ้นแบ็คลิสต์เลยถ้าผิดแต่ว่าบางอาชีพก็บางทีก็

0: แต่ร้านก็เอาไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับก็คือก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทํา
1: ทําผิดสิ่งที่ได้ก็ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มเลยถู
1: น
0: ก
1: ะ
0: ต
1: ค
0: ้อง
1: ะ
0: ครับ
1: แบบนี้คนไทยหลายๆคนเนี่ยที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: เขาควรที่จะทำยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็ต้องบอกงี้ครับอันดับแรกเลยก็ต้องพยายามดันตัวเองออกให้เร็วที่สุดก่อนคือจริงๆมันก็ถ้าเราว่ากันโดยหลักการเลยม
1: ัน
0: ก็ไม่ทันแล้วล่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถอนตัวเองออกมาเนี่ยเวลาถ้าเกิดถูกจับกุมดำเนินคดีขึ้นมาเนี่ยศาลท่านอาจจะลดหย่อนโทษให้โดยการรอการลงโทษแล้วก็ลงโทษปรับในอัตราที่น้อยกว่าที่ควรจะต้องโดนอ่ะอาจจะเหมือนกรณีโทษปรับ100,000ก็อาจจะได้รับสารภาพปรับ50,000
1: ค่ะ
0: โทษจำคุกอาจจะ1ปีรอการลงโทษไว้2ปีอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้คือเป็นกรณีที่เราอ่ะถอนตัวออกมาแต่ในกรณีที่เราไม่ถอนตัวสู้คดีด้วยก็เต็มกราฟครับ
1: ก็
0: เต็ม
1: ด
0: ัน เลย
1: ตัวเองไม่ให้สุดเลย
0: ได้ดันตัวเองไม่ให้สุดเลยก็โทษจำคุก3ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปรับ1,000,000ก็ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความหนักเบาของธุรกิจแล้วก็การดำเนินธุรกิจของคนต่างชาตินะครับถ้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าอีกโอ้อันนี้เรื่องใหญ่อีกก็จะกลายเป็นมีคดีประเภทอีกประเภทหนึ่งซึ่งถามว่าพังงานก็ดีสมุยก็ดีกระบี่ก็ดีภูเก็ตก็ดีเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับว่ามันมีเรื่องของการบุกรุกเขตพื้นที่ป่าอยู
1: ่
0: นั่นแหละครับก็จะมีเรื่องพวกนี้ควบเข้ามาอีกอันนี้เฉพาะพรบต่างด้าวเนี่ยก็3ปีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดบุกรุกป่าก็โดนเข้าไปอีกนั่นแหละก็ต้องดูว่าจบเคสแล้วเนี่ยอาจจะได้อยู่สัก5-6ปีหรือ10ปีก็ได้นะครับ
1: ก็ต้องดูว่าโดนทั้งหมดแล้วกี่คดี
0: ถูกต้อง
1: ก็จะคูณเข้าไปคูณเข้าไป
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าแบบโทษเยอะนะคะเยอะมาก
0: ใช่คือบางคนอ่ะก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็แค่ถือหุ้นไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายไม่ได้แต่ในความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเสียหายเยอะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเงินเราถูกโยกออกไปต่างประเทศด้วยการลงทุนที่มันไม่ถูกกฎหมายนั่นแหละครับ
1: ถ้าเป็นบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้น 51% แล้วก็ต่างชาติแค่49ก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย
0: มันไม่มีคำว่าปลอดภัยครับถึงว่าต่างชาติจะถือหุ้นอยู่แค่ 10% แต่เขามีอำนาจบริหารจัดการทุกอย่างแล้วเขามีอาจจะมีเปเปอร์มีบันทึกเพราะต้องบอกงี้ครับคนต่างชาติเนี่ยที่เขามาทำธุรกิจในเมืองไทยจริงๆเนี่ยผมก็มีลูกความพวกนี้อยู่สิ่งนึงที่เราเห็นเลยคือเขาจะมีถึงเขาจะถือหุ้น 10% 5% ก็แล้วแต่เขาจะมีสัญญาเงินกู้ที่บริษัทเป็นหนี้เขาอยู
1: ่ค่ะ
0: สุดท้ายนี่แหละครับมันก็คือนอมินี
1: สุดท้ายก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันครับเพราะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณฟางมีเงินเป็น100,000,000แล้วคุณฟางไปลงหุ้นกับเขาซื้อที่ดินมูลค่า20,000,000อันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวบ้านตาสีตาสานะครับคนหาเช้ากินค่ำแล้วโดยเฉพาะอันนี้ก็คือขอเตือนเลยว่าใครที่มีประกันสังคมอยู่ในมือนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ๆไปจดบริษัทไปเป็นนอมินีไปเป็นผู้ถือหุ้นน่ะก็เตรียมตัวได้เลยครับเพราะว่าอันเนี้ยไม่รอด 100% เลย
1: แน่นอน
0: มีบัตรคนจนอันนี้ไม่รอด
1: ค่ะ
0: นะครับมีที่ดินสปกอันนี้ก็ไม่รอดนะครับอันนี้ก็คือเตือนให้ทราบว่าพวกนี้มันจะมีเรื่องของเงื่อนไขที่เขาจะสงสัยได้เลยว่าคุณเป็นเพียงแค่นอมินีหรือเป็นเพียงแค่ตัวแทนของคนต่างชาติในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทนายจอมได้ฝากถึงประชาชนในเรื่องของนอมินีสักนิดนึงค่ะ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่ครับเมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่ธุรกิจของเราและไม่ใช่ธุรกรรมที่แท้จริงของเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันนะครับถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยต่างชาติครับเวลาที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนของเขาเนี่ยบางครั้งมันเป็นมีความผิดมูลฐานด้วยนะครับมีความผิดฐานฟอกเงินอะไรพวกนี้ซึ่งถ้ามันมีเรื่องของฟอกเงินท่านก็จะโดนโทษจำคุกที่หนักขึ้นไปอีกนอกจากการเป็นนอมินีแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีโทษที่เป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจตัวนั้นอีกซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเข้าไปเกี่ยวครับมันถ้าเราจะลงทุนคือเราต้องลงทุนจริงๆต้องมีที่มาที่ไปของเงินการซื้อหุ้นใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีการโอนเงินณวันที่โอนณวันที่ซื้อนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเงินอะไรเลยแล้วอยู่ๆเขาเอาหุ้นมาให้แล้วก็เข้าไปถือหุ้นอันนี้ผมบอกเลยนี่คือผิด 100%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องหาคำตอบครับอันนี้ทนายตอบให้ได้เลยแล้วที่สำคัญต้องบอกงี้ครับคดีนอมินีเนี่ยที่ขึ้นสู่ศาล 99.99% ผิดหมด

0: ในกรณีถ้าเกิดมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าจะหลอกเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับผมเป็นทนายเองก็จริงแต่ว่าด้วยสิ่งที่เราไปทำคดีมาแล้วสิ่งที่เราเห็นน่ะมันไปไม่ได้ยกเว้นว่ากรณีที่รอดอยู่ 0.01% เนี่ยมันอาจจะถูกเขาเรียกว่าถูกเข้างานถูกวางงานโดยคนไทยเองเพื่อที่ต้องการผลักดันให้คนต่างชาตินั้นน่ะออกจากประเทศไทยไปแล้วตัวเองอ่ะจะได้ฮุบเอาทรัพย์สินของเขา
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีคนอีกประเภทนึงเป็นแบบนี
1: ้ค่ะครับนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กนะคะที่มาให้ความรู้นะคะทางกฎหมายในเรื่องของนอมินีนั่นเองนะคะวันนี้หมอความของเราหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ทาง NBT ภาคใต้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน
1: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมากันที่บ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับที่นี่นะครับเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตโกปีออหรือกาแฟโบราณมากว่า100ปีครับถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นและด้วยวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามกลไกตลาดปัจจุบันยังคงมีชาวบ้านสืบทอดการทำโกปีออถึงแม้จะเริ่มน้อยลงตามกาลเวลาก็ตามคุณผู้ชมครับผมเองก็ผูกพันกับโกปีออมาตั้งแต่เล็กครับสมัยผมเด็กๆนะครับตากับยายมักจะชอบซื้อโกปีออมาชงดื่มเป็นประจำด้วยความซนในวัยเด็กเลยแอบหยิบมาลองดื่มดูครับจะบอกว่ารสชาติมันแย่มากมีทั้งกลิ่นไหม้ทั้งขมดื่มเข้าไปได้ยังไงแต่เมื่อผมโตเป็นผู้ใหญ่นะครับทุกครั้งที่ได้ดื่มโกปีออภาพจำในวัยเด็กมันก็หายไปเหลือเพียงความหอมกลุ่นและสดชื่นทุกครั้งที่ได้สัมผัสหากจะเปรียบเทียบโกปีออกับกาแฟทั่วไปให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดต้องบอกว่ามันคือกาแฟดำเหมือนกันครับแต่มี DNA หรือวิธีการผลิตที่มันแตกต่างกันนั่นเองครับโกปีออมักใช้เมล็ดพันธุ์โรบัสต้าเป็นหลักซึ่งมีคาเฟอีนสูงและรสเข้มข้นจุดต่างที่สำคัญก็คือการคั่วแบบสูตรโบราณที่จะใส่น้ำตาลแว่นน้ำตาลทรายหรือธัญพืชลงไปคั่วเพราะเมล็ดกาแฟเพื่อให้เกิดความหอมมันและมีกลิ่นคาราเมลไหม้เป็นเอกลักษณ์ส่วนกาแฟทั่วไปมักใช้เมล็ดอาราบิก้าหรือโรบัสต้าคั่วแท้ 100% โดยไม่มีการปรุงแต่งอื่นใดในกระบวนการคั่วเพื่อเน้นดึงรสชาติความเป็นธรรมชาติของเมล็ดกาแฟออกมานั่นเองครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมกำลังเตรียมส่วนผสมของการทำโกปีออนะครับระหว่างนี้เราก็จะมานั่งพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านแหลทันโตยะลานะครับซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่มาแต่เล็กก็ว่าได้นะครับมีความผูกพันกับการทำโกปีออนะครับหรือกาแฟโบราณมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผู้ใหญ่ครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขามีการทำโกปีออมานานแค่ไหนแล้วครับผู้ใหญ
2: ่เป็นโกปีที่ดั้งเดิมมากกว่าร้อยปีอ่ะ
1: ครับ
2: ครับเป็นของดั้งเดิมคนที่นี่ส่วนมากจะกินโกปีคือกาแฟโบราณ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็จะมีวิธีการที่ทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมจะไม่มีส่วนผสมอะไรนอกจากน้ำตาลกับเม็ดกาแฟเมล็ดกาแฟ
1: แต่เดิมแล้วเนี่ยกาแฟเมล็ดกาแฟที่ได้เนี่ยเขาปลูกเองหรือว่า
2: ปลูกเองครับ
1: ผู้ใหญ
2: ่ปลูกเองครับจะปลูกในสวนซึ่งเป็นการปลูกแซมจากสวนลองกองสวนทุเรียนอะไรแบบนี้เพราะโกปีกาแฟเนี่ยจะเป็นพืชที่ยืนต้นจะอยู่ได้นานเป็นร้อยปีจะขยายพันธุ์ด้วยการเมล็ดที่ว่าพอเวลาหล่นก็จะเป็นต้นขึ้นมาแล้วชาวบ้านก็จะดูแลรักษาในสวนของตัวเองไปเลยโดยในตัวตรงนั้นน่ะ
1: ก็แสดงว่ามันเป็นภูมิปัญญาในการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับด้วยการปลูกกาแฟเองเก็บเมล็ดเองมาตากเองมาคั่วเองแล้วก็มากระบวนการวิธีการทำโกปีออเองตามสูตรฉบับของชาวบ้านเขา
2: ใช่คร
1: ับ แล้วเป็นถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์มากนะครับมันรสชาติมันแตกต่างยังไงครับกาแฟสดกับโกปีออครับผู้ใหญ
2: ่กาแฟสดมันจะออกเป็นแนวคนรุ่นใหม่นะ
1: ครับ
2: แต่โกปีออนี่จะเป็นธรรมชาติโบราณที่แบบกินทั้งกากแล้วก็จะผสมน้ำตาลนิดนึงแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะบางคนก็จะกินทั้งกากแล้วก็รสชาติที่จะออกกลมกล่อมเข้มข้น บางคนก็จะออกแนวจืดๆแล้วแต่วิธีการชงแต่ละที่แต่ส่วนมากถ้าคนจะติดกาแฟบ้านแหลแน่นอนครับ
1: โกปีออนั่นที่เขาเรียกนะครับ
2: โกปีออครับตื่นเช้ามาชาวบ้านจะต้องมีโกปีทุกบ้านเกือบทุกบ้านครับ
1: อย่างผู้ใหญ่นี่เป็นคอโกปีออไหมครับเนี่ย
2: ผมก็กลางๆครับ
1: กลางครับ
2: เพราะผมไม่ค่อยชอบสีดำ
1: นี่ส่วนผสมมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นโรเซ่อ๋อเป็นเมล็ดกาแฟโรบัสต้านะผู้ใหญ่นะ
2: ครับ
1: ที่เขาผ่านการคั่วมา2ชั่วโมงแต่เช้าแต่6โมงเช้าแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็นำมาใส่ในส่วนผสมที่ผมกำลังคนอยู่นั่นก็คือน้ำตาลแว่นกับน้ำตาลทรายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ส่วนผสมมีแค่นี้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่
2: ครับผม
1: แล้วก็ต้องคนนะมันจะเริ่มเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ผมจะต้องหาผู้ช่วยแล้วมั้งครับเนี่ยก็ต้องคั่วอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: ใช่ครับ
1: เพื่อให้มันคลุกเคล้า
2: คลุกเคล้ากันนะให้เข้ากัน
1: อ๋อแล้วจากนั้นทำอะไรต่อครับผู้ใหญ่เมื่อมันเข้ากันแล้ว
2: จากนั้นก็จะไปวางให้กาแฟมันเย็น
1: แต่สังเกตดูนะครับว่าเมล็ดกาแฟที่เอามาทำโปรปีออเนี่ยเขาจะคั่วจนดำเลยนะผู้ใหญ่
2: ใช่ใช่
1: มันจะไม่มีแบบเข้มกลางเลยไม่มีนะแบบเข้มจนดำปี๋เลยนะ
2: ครับ
1: นี่คุณผู้ชมตอนนี้กลิ่นก็เริ่มหอมนะครับแล้วมันก็จะเริ่มหนืดนะครับผมเริ่มต้องใช้แรงในการกวนนะครับ

0: นี่ทุกวันนี้ชาวบ้านยังปลูกกาแฟอยู่ไหมครับในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านครับ
1: ถ้าจะมีก็มีของดั้งเดิมที่จะมาปลูกใหม่ไม่ค่อยมีครับเพราะจะเน้นทุเรียนกับผลไม้ที่เศรษฐกิจ
0: ครับ
1: พืชเศรษฐกิจครับ
0: อันนี้คือบ้านแหล่คือพืชเศรษฐกิจนั่นก็คือทุเรียนเป็นหลัก
1: ทุเรียนเป็นหลัก
0: อ๋อรองลงมาก็เป็นพวกสวนยาง
1: ใช่ครับแต่กาแฟนี่คือขาดไม่ได้ต้องมี
0: ต้องมีแต่อาจจะไม่เยอะ
1: เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านอยู่แล้วครับ
0: ถ้าพูดถึงตัวพีออบ้านแหล่นี่ผู้ใหญ่ว่ามันมีชื่อเสียงมากน้อยขนาดไหนในนอกพื้นที่บ้านเราเนี่ย
1: ถ้าพูดถึงความเป็นชื่อเสียงเนี่ยผมว่าไปที่ไหนก็จะพูดโกปีอะไรก็เรียกโกปีกระโปรงแร่โกปีบ้านแร
0: ่อ๋อโกปีกระโปรงแร่
1: ใช่ครับจะติดปากทั้ง3จังหวัดรวมทั้งสงขลาเนี่ยเขาจะรู้จักโกปีกระโปรงแร
0: ่แสดงว่าโกปีออของบ้านแร่นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมผู้ใหญ่นะ
1: ใช่ครับ
0: ขึ้นชื่อมาแต่อดีตแล้วด้วยซ้ำไปนะทุกวันนี้ก็ยังมีการทำอยู่เรื่อยๆไม่มีการหยุดเลิกอะไรไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีครับแล้วก็จะไม่มีการดัดแปลงให้มาเป็นรุ่นใหม่เทคโนโลยีอะไรผสมผสานไม่มีจะดั้งเดิมไปเลย
0: ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม
1: ใช่ครับจะไม่มีการพัฒนาให้เป็นเหมือนกาแฟรุ่นใหม่กาแฟสดกาแฟอะไรคือจะเอกลักษณ์โคปีแบบนี้เลยครับ
0: สุดท้ายนี้อยากให้ผู้ใหญ่ได้พูดถึงความสำคัญของโคปีออที่มีต่อชุมชนแห่งนี้หน่อยครับผู้ใหญ่ครับ
1: จริงๆแล้วโคปีออนี่ดั้งเดิมของคนบ้านแร่กำปองแร่เนี่ยครับเป็นซึ่งจะเป็นรายได้เสริมที่ว่ากลุ่มสตรีมาสร้างมานานตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายนั่นแหละครับ ก็ณวันนี้ก็กาแฟนี้ก็จะยังไม่ขาดหายจากบ้านแร่จะเป็นอีกอย่างที่ทำให้มีรายได้สำหรับกลุ่มสตรีของเราที่นี่
0: คร
1: ับเพราะว่ากิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง250ครับผม
0: โอเคครับผู้ใหญ่ครับได้แล้วนะผู้ใหญ่นะ
1: ครับ
0: นี่ต้องยกเลยใช่ไหมครับ
2: ยกเลยค่ะ
3: ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้เราฟังว่าในอดีตนะครับบ้านแหลเป็นพื้นที่เพาะปลูกกาแฟชาวบ้านปลูกกันเยอะและกาแฟก็มีคุณภาพดีโดยสภาพพื้นที่ของบ้านแหลที่มีความสูงและเป็นลักษณะป่าเขาเหมาะกับการปลูกกาแฟเป็นอย่างมากชาวบ้านในสมัยก่อนได้นำเอาเมล็ดกาแฟมาคั่วเป็นโกปีออด้วยกรรมวิธีพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาผลิตจำหน่ายกันในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงจากนั้นมานะครับโกปีออบ้านแหลก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมไปทั่วสำหรับคอกาแฟโบราณแล้วนะครับคงไม่มีใครลืมรสชาติหากเอ่ยถึงครับส่วนขั้นตอนการทำโกปีออนั้นก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับแต่จะต้องใส่ใจกับการเลือกสรรวัตถุดิบและใช้เวลาแต่ละขั้นตอนค่อนข้างมากครับเริ่มจากการนำเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่ตากจนแห้งแล้วมาคั่วในกระทะเหล็กจนเมล็ดกาแฟไหม้เปลี่ยนเป็นสีดำใช้เวลาคั่วประมาณ2ชั่วโมงพักเมล็ดกาแฟคั่วให้เย็นจากนั้นนะครับตั้งกระทะใส่น้ำตาลแว่นน้ำตาลทรายน้ำและเกลือเล็กน้อยเคี่ยวด้วยไฟที่คงที่จนกว่าน้ำตาลจะเหนียวข้นนะครับจากนั้นนำเมล็ดกาแฟที่เราคั่วจนไหม้เทลงไปในน้ำตาลเคี่ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักออกมาพักเอาไว้ให้เย็นเพื่อทำให้เมล็ดกาแฟกับส่วนผสมแข็งตัวง่ายต่อการนำไปตำให้ละเอียดนั่นเองครับจังหวะนี้กลิ่นหอมมากครับทุกคน
0: เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับกลุ่มกาแฟโบราณตำมือบ้านแหล่นะครับจะมาพูดคุยถามถึงความเป็นมาของกลุ่มหน่อยว่าเราจัดตั้งกลุ่มกันมานานแค่ไหนแล้วเราทำอะไรกันบ้างภายในกลุ่มนะครับกะนะก่อนอื่นให้กะซึ่งเป็นประธานกลุ่มนั้นได้แนะนำตัวก่อนครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อกัลยายุคมอนะคะ
0: ครับ
4: เป็นประธานของกลุ่มกาแฟโบราณตำมือบ้านแหล่ค่ะตอนนี้มีสมาชิกประมาณ15คนค่ะ
0: เราทำกาแฟทุกวันไหมครับ
4: ก็มีบางวันก็หยุดเพราะว่าสมาชิกนั้นเขาก็มีอาชีพหลักอยู่แล้วไงทีนี้ทำแค่อาชีพเสริม
0: อ๋อแสดงว่าการมารวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเพื่อทำกาแฟโบราณอีกเป็นรายได้เสริมแต่ละคนก็จะมีรายได้หลักอยู่แล้วส่วนมากรายได้หลักจะเป็นมาจากไหนคร
4: ับ ก็กรีดยางบางคนก็ค้าขาย
0: ครับ
4: ค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการทำนี่มันยุ่งยากไหมครับ
4: ก็ ยุ่งยากพอสมควรค่ะก็ต้องใช้เวลาค่ะ
0: เอาไปใช้เวลาซะมากกว่านะและการคัดเลือกเมล็ดกาแฟนี่ต้องเลือกแบบไหนครับที่จะทำให้กาแฟโบราณของเราออกมารสชาติดี
4: ส่วนใหญ่ที่กลุ่มทำนี่จะเป็นโรบัสต้าค่ะ
0: โรบัสต้า
4: ค่ะ
0: ทำไมต้องเป็นโรบัสต้าทำไมถึงอาราบิก้าถึงไม่แนะนำให้ใช้
4: ก็ตั้งแต่ทำนั้นเป็นโรบัสต้าอยู่แล้วไงพอโรบัสต้านี้หมดเราก็ใช้อเมริกาต่ออ
0: ๋อส่วนมากแล้วเราจะเน้นไปที่สายพันธุ์โรบัสต้ามากกว่าด้วยอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มาทำกาแฟโบราณแล้วมันรสชาติดี
4: ใช่ค่ะ
0: แต่เมื่อไหร่ที่โรบัสต้าเนี่ยมันขาดตลาด
4: เราก็ต้อง
0: ทำเอาอเมริกามาทำแต่หลักๆก็คือยังยืนหลักก็คือ
4: กับ
0: โรบัสต้านะครับแล้วเวลาเราคั่วนี่เราต้องคั่วขนาดไหนครับกะเมล็ดกาแฟเนี่ย
4: คั่วขนาดนี้แหละค่ะ
0: นี่ไงครับกะ
4: ค่ะค่ะอ
0: ย่างนี้ถือว่าดำปีนะครับทุกคนน
4: ี
0: ่คือไหม้เลยนะคั่วจนไหม้อย่างนี้เลยนะถ้าเป็นสีน้ำตาลได้ไหมครับกะ
4: ก็ได้ค่ะแต่ลำบากตรงที่เราตำค่ะ
0: ว่าเราตำมันจะแข็งอ๋อเพราะว่าการทำกาแฟโบราณเนี่ยมันจะต้องตำเมล็ดกาแฟ
4: แล้วก็ต้องดูเนื้อในด้วยนะคะ
0: อ๋อหักอย่างนี้เลยนะ
4: นี่ค่ะค่ะ
0: หักมาปุ๊บแล้วดูข้างใน
4: ข้างในก็จะแดง
0: อย่างนี้คือเอาไปตำได้เลย
4: ได้เลยค่ะ
0: แต่ถ้าเราคั่วไม่ดำเนี่ยคั่วให้ออกเป็นน้ำตาลเข้มเวลาไปตำมันจะแข
4: ็งแข็ง
0: มันทำให้มันละเอียดแล้วรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จะต้อง
4: ไ
0: ม่
4: ด้วยใช้เวลานาน
0: เมื่อเราเอาเมล็ดกาแฟมาคั่วเนี่ยเราคั่วมากี่ชั่วโมงครับ
4: ก็ประมาณคั่วนั่นก็ประมาณใช้เวลา
0: สองสามชั่วโมง
4: ก็เกือบสองชั่วโมงนะคั่ว
0: ประมาณสองชั่วโมงนะ
4: ค
0: ั่วจนเมล็ดกาแฟจากสีแบบนี้นะจากแบบนี้นะ
4: เป็นแบบนี้ค่ะ
0: จากสีนี้นะครับทุกคนจนเป็นดำอย่างนี้เลย
4: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็จากนั้นก็
4: จากนั้น
0: เครื่องปรุงที่เราจะเตรียมก็คือว่าจะเป็นพวกในส่วนของ
4: น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายกับ
4: น้ำตาลแว่นแล้วก็เกลือน้ำ
0: มีเกลือแล้วก็เคี่ยว
4: จนเป็นยางอะไร
0: ยางตอยเคี่ยวจนเหนียวเลย
4: ค่ะ
0: จากนั้นก็เอากาแฟที่เราคั่วเนี่ยไปเทใส่ลงไปในน้ำตาลเคี่ยว
4: เราก็เคี่ยว
0: ให้มันคลุกเคล้าให้มันทั่วกัน
4: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแบบ
0: เนี่ยหน้าตาก็จะออกมาเป็นก้อนๆแบบนี
4: ้ค่ะ
0: เนี่ยนี่ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟคั่วนะครับที่มันถูกคลุกเคล้ากับน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายนะครับมันก็จะพอละมันแห้งเย็นมันก็จะเซตตัวเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมมันช่างเหมือนหินอุกกาบาตซะเหลือเกิน
4: เมื่อกี้เหมือน
0: ยางมะตอยนะครับอันนี้ก็ดูออกเป็นเหมือนกับหินอุกกาบาตนะครับทุกคนครับนี่คือยังไม่สามารถทานได
4: ้
0: ต้องเอาไปบดไปตำก่อนบดตำเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะชงดื่มได้เลย
4: ได้เลยค่ะ
0: ทุกวันนี้ตลาดที่เข้ามารับสินค้าจากเรานี่คือเขาติดต่อมายังไงหรือว่าเราไปเสนอเขาครับกะ
4: ขายในเฟซส่วนตัว
0: อ๋อขายในโซเชียลลงขายทางเพจ
4: ก็ตั้งที่ร้านค้าด้วย
0: แล้วก็ตั้งที่ร้านค้าด้วยให้มีหน้าร้าน
4: ส่วนคนเขาชอบกินเขาก็จะโทรหากะว่าส่งกาแฟไปโกปีไปแล้วก็ส่งไปค่ะ
0: นี่คือ
4: นั่นคือ
0: นี่คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการตำนะครับทุกคนน
4: ี่วางเดี๋ยวได้ดูค่ะ
0: ให้เห็นกันชัดเลยนี
4: ่
0: จากสมัยก่อนนะที่เป็นแบบครกที่มาจากท่อนไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีใช้คนตำสามสี่คนในการผัดนะเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นครกเหล็กนะครับเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มันหลายร้อยปีเนี่ยทำให้อุปกรณ์มันชำรุดไปบ้างใช่ไหมก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยนะครับก็เลยใช้เป็นครกเหล็กที่สั่งจากมาเลเซียนะครับแต่สากก็ยังเป็นสากไม้ยาวๆแบบนี้อยู่นะครับหนักมากนะครับเพื่อที่จะบดกาแฟให้มันละเอียดนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับผู้ชมเนี่ยก้อนเมล็ดกาแฟที่คลุกเคล้ากับน้ำตาลเคี่ยวที่มันเซตตัวแข็งอย่างนี้เนี่ยมันแข็งมากดังนั้นแล้วถ้าไม่ใช้สากที่มันใหญ่แบบนี้หรือว่าอะไรที่มันมีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันก็จะตำไปพวกนี้ไม่ละเอียดเพราะไม่ละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปชงน้ำได้ไม่เต็มร้อยนะครับทุกคนแล้วก็พอเรานำพวกนี้ไปบดเสร็จปุ๊บก็ไปสามารถที่จะไปชงได้
4: ชงได้เลยค่ะ
0: เนี่ยอย่างเนี้ย
4: ค่ะ
0: อย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าชงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมารินให้ ให้กะ
4: อันนั้นโกปีร้อนเนาะ
0: โกปีร้อนนะครับ
4: ค่ะโกปี
0: นี่ครับทุกคนเห็นไหมดูสีที่เขาออกมานะครับ
4: โกปีออ
0: นแล้วมันหอมมากนะครับมันให้อารมณ์ให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างจากการกินกาแฟบดนะครับทุกคนก็อร่อยนะ
4: อร่อยกลิ่นหอมด้วย
0: กลิ่นหอมด้วย
4: เวลาเราคั่วนั้นกลิ่นแรงเนาะไปถึงบริเวณ
0: กลิ่นนี้ประคั่วนี่กลิ่นจะไปทั่วหมู่บ้านเลยนะ
4: ค
0: ือคนในหมู่บ้านจะรู้เลยว่าเอาแล้วกะคั่วกาแฟแล้ว
4: เขาก็มีอาชีพทำแบบนี้เหมือนกันแถวบ้านเนาะ
0: ครับ
4: ว่างๆจะอาชีพหลังก็ทำ
0: แล้ว
4: ขายนะ
0: เห็นผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อก่อนในพื้นที่เนี่ยเขามีการปลูกกาแฟเองใช่ไหมปลูกเองแล้วก็เก็บเองคั่วเองขายเองแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันน้อยลงครับคะ
4: ตั้งแต่อดีตเนาะพอมีนี่แหละสวนกาแฟหลังจากนั้นหมดยุคกาแฟเขาก็ไปแซงรองกองกับสวนยางพอทีนี้รองกองไม่มีราคาเขาก็ตัดทิ้งไปทำสวน
0: ทุเรียนต
4: ่อนี่แหละไม่มีใครจะปลูก
0: ก็คือว่าแสดงว่าในอดีตเนี่ยตลาดของกาแฟเนี่ยดี
4: ใช่ใช่ด
0: ีเขาเลยปลูกจะเป็นที่มาของกาแฟกู้กาแฟโบราณที่เกิดขึ้นที่บ้านแหล่เพราะบ้านแหล่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟเยอะมากในอดีตพอยุคสมัยผ่านไปเนี่ยราคามันตกพอราคามันตกชาวบ้านก็ต้องเปลี่ยนมาปลูกรองกองเปลี่ยนมาปลูกยางและสุดท้ายก็ตัดรองกองตัดยางมาปลูกทุเรียนต่อเพราะตอนนี้ราคาทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราถือว่าราคาสูงมาก
4: ใช่ค่ะ
0: ตามกระแสแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ากาแฟเนี่ยจะมีน้อยในพื้นที่จะได้รับความสนใจน้อยลงซึ่งแตกต่างจากในอดีต
4: ใช่ค่ะ
0: แต่พวกเราก็ยังทำอยู่ยังคงความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู
4: ่
0: ยังสร้างอยู่ถ้าเกิดกลุ่มของพวกเราเนี่ยไม่มีการทำเนี่ยบางทีเมนูที่ชื่อว่าโกปีออเนี่ยมันอาจจะหายไปก็ได้
4: ใช
0: ่
4: ค่ะ
0: บางคนอยากกินก็อาจจะหากินไม่ได
4: ้วัยรุ่นเขาไม่กินส่วนใหญ่ก็รุ่นเรานี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิง
0: ชอบกินนะ
4: ชอบก
0: ินแล้วคนยุคประมาณนักยุค80ยุค70เนี่ยจะกินกันแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยบอกโกปีออรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยือนที่นี่เพราะกินมาหลายครั้งแล้วพอถามไปเราไปบ้านญาติหรือว่าบ้านเพื่อนเนี่ยแต่เราก็ชงให้ดื่มเราก็จะกินเสร็จปุ๊บแล้วก็ถามว่าเฮ้ยซื้อจากไหนก็บอกว่าบ้านแหล่บอกไปบ้านนู้นซื้อจากไหนบ้านแหล่แล้วก็วันนี้ได้มาที่บ้านแหล่แล้วก็ได้มาดูได้มาสัมผัสแล้วได้มากินกาแฟที่คั่วบดสดๆอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากครับกะคอยสักกึก
4: ได้ค่ะ

0: ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการตำนะครับตำแล้วก็บดอัดขยี้มันให้มันละเอียดนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นขั้นตอนของการร่อนนะครับเพื่อจะคัดเอาผงที่ละเอียดของมันเพื่อนำไปชงดื่มได้นะครับส่วนวิธีการตำนี่สิครับมันจะมีวิธีการตำก็คือว่าบางคนเขาตำกัน3คนบางคนก็2บางทีก็1แต่1อ่ะไม่แปลก2ก็เริ่มแปลกแต่3นี่แปลกเลยว่าจะต้อง4แปลกกว่าคือจะต้องสลับกันน่ะจะต้องไม่ชนกันน่ะใช่มั้ยครับกะนี่2 2คนนี้ผมจะเข้ายังไงครับเนี่ย
1: เข้าก่อน
0: ผมเข้าก่อนโอเคนะต้องรอนะครับตำอยู่แบบนี้ครับทุกคนถ้าไม่สามารถขี่กันนี่สากชนกัน
1: ใช่
0: ชนคกล้มแน่นะครับทุกคนนี่ผมยังช้าอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมชนแล้วเห็นไหม
1: ชนแล้ว
0: เนี่ยพอชนปุ๊บมันจะเกิดความเสียหายนะครับกาแฟก็จะพ่นออกมาข้างนอกเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะอีกรอบนึงไปครับ
1: ลงไปแรงเกินก็ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ๋อแรงเกินไม่ได้ครับผมอัดไปเต็มแรงเดี๋ยวคกก็แตกก็เมื่อยก็จะมีการสลับแขนนะครับขวาบ้างซ้ายบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ตำแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนนู้นก็
1: จะร
0: ่
1: อน
0: คัดเอาผงละเอียดนะในส่วนที่มันละเอียดนี่คือเอาออกมาเอามากลับมาตำใหม
1: ่
0: ตำจนละเอียดให้หมดอ๋อ

0: สำหรับใครนะครับที่ผ่านถนนสาย410นะครับระหว่างฮานโตไปบ้านแหล่นะครับก็จะต้องผ่านจุดนี้นะครับนี่เป็นจุดที่มีการวางขายกาแฟโบราณนะครับหรือกาแฟออนะครับใครผ่านมาเส้นนี้ก็แวะซื้อแวะอุดหนุนกันได้นะครับก็จะมีขนาดให้เลือกนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนะครับมีเป็นแบบถุงแบบธรรมดาถุงแบบซิปล็อกนะครับก็สามารถที่จะซื้อไปรับประทานได้หรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับคนที่เราอยากจะมอบของดีๆให้เขาก็ทำได้นะครับเดี๋ยวผมเองก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาอุดหนุนกะสักนิดนึงนะครับจะซื้อสักถุงนึงอันนี้จะมีถุง30 บาทใช่ไหมกะ
1: ค่ะ
0: นี่ถุงเล็กสำหรับคนที่อยู่คนเดียวนะแบบอยู่บ้านคนเดียวอยู่แฟลตคนเดียวนี่ซื้อไปก็เอาแบบนี้ก็พอแล้วนะนี่ก็กินได้หลายแก้วแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกไซส์นึงก็คือ50 บาทนะครับนี่คือ50 บาทนะครับแล้วก็ไซส์100นะครับไซส์100ก็จะเป็นถุงเท่ากันแต่ว่ามันจะมีปริมาณที่เยอะกว่านะครับนี่ขายดีไหมครับกาแฟ
1: ขายด
0: ีนะส่วนมากแล้วลูกค้าที่มาแวะซื้อนี่เป็นลูกค้าแถวไหนครับกะ
1: คนเดินทาง
0: ทั่วไปนี่หรอ
1: ค่ะ
0: ไปคนในพื้นที่หรือว่าว่านักท่องเที่ยว
1: คนในพื้นที่ก็มีนักท่องเที่ยวก็มี
0: ผ่านไปคือขายได้ทุกวันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขามาจอดซื้อ
1: ค่ะ
0: ส่วนมากจะเป็นคนวัยไหนกะที่มาซื้อกาแฟเนี่ย
1: ไรไม่นะ
0: มีวัยรุ่นมีไหม
1: มี
0: วัยรุ่นกินด้วยกะ
1: กิน
0: อ๋อเป็นของฝากนะอย่างนี้ที่ทานได้หลายแก้วนะกันนะ
1: ค่ะ
0: นี่ถุงเท่าไหร่ครับกะ
1: ถุง100ค่ะ
0: ถุง100นะอ๋อถุง100ประมาณกี่กรัมครับ
1: 2กรัม
0: 2กรัม
1: ค่ะ
0: เอาถุงนี้ดีกว่าผู้ชมหอมนี่ครับอ่ะกะเอาถุงนี้นะครับถุงนึงครับนี่เห็นมั้ยผู้ชมเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงโกปีออหรือกาแฟดำโบราณมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่มันคือวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งในด้านรสชาติกลิ่นหอมและบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงวานๆครับถ้าคุณชอบกาแฟที่เข้มข้นหอมกลิ่นขั้วไหม้โกปีออคือคำตอบแต่ถ้าชอบกาแฟที่รสสะอาดได้รสสัมผัสจากเมล็ดกาแฟแท้ๆกาแฟทั่วไปสไตล์ตะวันตกจะตอบโจทย์มากกว่าครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับผมชอบโกปีออครับแล้วใครชอบเหมือนผมบ้างครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ในปี 2569 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
3: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจ ในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุม

0: ชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
1: ตุ๊กตาก
2: ระเป๋า
3: สวยเนาะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
4: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวของผู้คนผ่านศิลปะการวาดภาพเหมือนจนกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าและพลังใจทำความรู้จักกับเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับการสักการะองค์ดำแสนสิริจันทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาอบล้อมณดินแดนสิงโกราที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

0: พี่เบนคะเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายๆแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนโพสเทจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการทราบผลงานต่อหนึ่งชิ้นอะครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายโพสเทจแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอ่ะก็คือว่าพี่เอาจริงๆก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายโพสเทจเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หารายได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วในเรื่องการที่ว่าเราวาดโพสเทจเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เราพยายามสอบถามว่าวิธีการวาดโพสเทจอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไงใช้แบบว่าดีเทลยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: ชีวิตของเราตอนวัยเด็กเราจับศิลปะเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันเห็นอันนี้โพสเทจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันก็เลยวาดเลย อยากทำให้มันดีๆแล้วให้มันแบบเหมือนที่สุดมันเป็นอย่างนั้นไหมตอนของพี่เบนซ์เป็นอย่างนั้นไหม
1: จริงๆอ่ะก็คือศิลปะจริงๆอ่ะพี่มีแรงบันดาลใจนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ป.4แล้วตั้งแต่ประถมนู่นแหละแต่ว่าคือเราอ่ะยอมรับนะอันนี้พูดแบบกึ่งตลกหน่อยเพราะว่าบางทีเราอ่ะเลี่ยงระหว่างที่แบบว่าวิชาคณิตศาสตร
0: ์
1: วิชาอังกฤษสุดท้ายศิลปะทุกอย่างอ่ะมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์อังกฤษแต่ว่าพอเราเอาตรงนั้นมาจากที่สมัยเด็กๆที่เราวาดอ่ะเราพยายามที่แบบว่าเราลองจริงจังดูสิเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากที่ว่าแบบเรามีเพชชั่นกับตัวเองที่แบบว่าตอนนั้นอ่ะเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
0: นตอนวาดรูปอะไรคะจำได้ไ
1: หมตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละ ก็คือให้วาดคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้ที่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไงก็เลยว่าพี่ก็คิดออกมาก็เลยว่าเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าเราก็ได้รางวัลตรงนั้นมันก็เลยเป็นภาคภูมิใจก้าวแรกของเรา
0: อ๋ออย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เบนซ์มันเป็นเรื่องสายประกวด
1: ซึ่
0: งตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
1: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดอ่ะมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศใช
0: ่คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอ่ะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะเพราะว่าตอนเด็กอ่ะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนาะ
1: ถูกต้อง
0: รู้สึกว่ามันยาก
1: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอ่ะทักษะมันต้องใช้เยอะจริง
0: ๆใช่
1: ในการที่ว่าเราต้องความเข้าใจนะ
0: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรตเคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
0: ้
1: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
0: เฟล
1: อีกใจนึงเราเฟลนะ
0: Fail.
1: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเราพยายาม
0: เราว่าเราพยายามสุดๆ
1: ใช่ใช่เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะก็เลยว่าเราจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริงๆเพราะว่าโพสเทจเหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับผลงาน1ชิ้น
0: อ
1: ะ
0: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลย แล้วเขามาบอกพี่เบนว่าทำไมถึงไม่เหมือนไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย
1: สูตรอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางทีเราวาดเหมือนแล
0: ้
1: วแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่า1ด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
0: อ
1: ันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
0: ่
1: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
0: ใช่
1: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
0: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้เป๊ะๆแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
1: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่
1: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรเงี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
0: ้ใช
1: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
0: ในมุมพี่เบนเองเป็นศิลปินมองว่า AI มันเป็นปัญหาไหมหรือเป็นศัตรูของเราไหมในอาชีพเรา
1: ถามว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
0: ้
1: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติด กับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถึงก็เลยที่แบบว่าเราอะคือจะใช้ AI ในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
0: ้หาความรู้
1: ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: ันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนซ์นะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบนซ์
1: อันนี้เป็นภาพวาดสีน้ำ
0: สีน้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม
0: ้สีไม้นี่ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นแบบอย่างนี้อยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่างจากสีไม้ปกติ
1: สีไม้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: คือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆกับสีไม้เหมือนอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้ก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราผิดลองถูกแล้วว่าเออจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่า1ด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องเห็นแล้วเนี่ย

0: ก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยโซนใบหน้าลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วอ่ะเออมันคมชัดขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี้ยก็คือว่าส่วนใหญ่อ่ะดีเทลเดิมอ่ะก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ้งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ้งอ่ะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมีสีไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
0: ใช่คร
1: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: สามารถใช้ได้จนถึงแล้วประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดรออิ้งอะไรก็ตามอ่ะพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดรออิ้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีอ่ะเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
1: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดรออิ้งแบบนี
0: ้
1: ในสายตาของพี่เบนซ์มันต่างกันยังไงเสน่ห
0: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าตัวอิงอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในโทนเขาเรียกว่าโทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
1: ะ
0: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเออมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยปู่ย่าตาทวดเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอ่ะ
1: เขาก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ใช่มันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีภาพสีอยู่แล้ว
1: ถูก
0: มี
1: อยู่แล้ว
0: เขาก็เลยที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันดูแบบน่าดูแบบว่ามันดูแบบ
1: อุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
0: ใช่อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าดูแล้วมันลุ่มลึกมันอะไรทุกอย่างเยอะคือดีเทลมันเอาจริงความชัดมันเหมือนกันแหละ
1: ถ้าเกิดพูดถึงคนที่วาดภาพแล้วกันแรกๆหลายคนอาจจะเริ่มที่พอร์เทรตที่เป็นขาวดำแบบนี
0: ้
1: กว่าที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจนานเหมือนน้องปอเองน้องปอก็ตัดสินใจนานกว่าที่เราจะเปลี่ยนแบบนี
0: ้
1: มาเป็นแบบนี้แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็นานอีกเหมือนกันทีนี้พี่เบนอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆยังไงที่แบบเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี้
0: ก็
1: ต้องใช้แนวคิดยังไง
0: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำอ่ะจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องนี้เหมือนงานสีอ่
1: ะ
0: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างหนึ่งว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ำสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสำคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
1: คือชีวิตพี่เบนซ์อ่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนซ์พี่เบนซ์อยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ที่อยู่กับพี่เบนซ์มาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนซ์มีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้างคะ
0: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
1: ้
0: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมาน
1: ะ
0: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีเล็กความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
1: ้
0: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
1: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เป็นมีทั้งสีน้ำเน
0: า
1: ะ
0: สีน้ำสีไม
1: ้แล้วก็ดินสอ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่เสน่ห์ของงานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เบนก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะแต่ให้พี่แป๊ะพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็มี2 อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อย่างก็คือองค์ดำจะดูแลโซนภาคใต้เหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างของเรานะครับแล้วก็ว่าทำไมจึงเป็นองค์ดำเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับภาคใต้ของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของดีไซน์ของการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเลือกช่างก็ดีหรือเลือกจุดที่จะตั้งองค์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกยังไงบ้างหรือว่าดีไซน์ยังไงบ้าง
1: ก็คือการตั้งองค์นะครับดีไซน์ของเราเนี่ยคือเราดีไซน์ให้องค์ปู่กับองค์ย่าในหันไปข้างนอกหันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสามารถมองได้ทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับท่านสามารถมองได้2ฝั่งเลยแล้วก็การออกแบบเราอยากให้2องค์เนี่ยยืนสหาแล้วก็ส่วนหางเนี่ยมาบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
0: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเชอร์ก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรีย
2: บร
0: ้
2: อย
0: อันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านแล้วได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
1: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบคว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็เ

0: น้ำละในเรื่องของความสบายใจมากกว่า
1: ค่ะ
2: ค่ะทีนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ช
1: มอยากมาชมบรรยากาศของปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
2: ทีนี้นอกจากว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ก็คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้นู่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาร้านเชิญมาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหานครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหานครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหานครนะครับ

ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพราะงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึกและตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0: หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
1: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของภาคใต้ไม่ได้เป็นเพียงมหรสพที่สร้างเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้กับผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตภาษาดนตรีและอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้หนังตะลุงกำลังก้าวข้ามจากเวทีท้องถิ่นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยในสาขาดนตรีและศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้านเสียงพากย์อันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัยมากขึ้นท่ามกลางกระแสโลกที่เปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เปล่งประกายหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงมรดกของอดีตแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตของไทยอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะล่องใต้วันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดนายหนังตะลุงนะคะนายหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์ค่ะจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะซึ่งคณะนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีค่ะรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มานั่งอยู่นะคะในโรงย่อยๆค่ะของน้องนะคะจากคณะในหนังภาคภูมิหนังตะลุงรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเหมือนที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าใหม่หลายท่านเลยแต่ที่นั่งข้างดิฉันนะคะนั่นก็คือในหนังเอิบน้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูดนตรีพื้นบ้านของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีดนตรีประเภทไหนบ้างที่มาเล่นประกอบหนังตะลุงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ

0: และในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่เด็กชายภูมิพัฒน์อักษรสิริหรือนายหนังภูมิซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนควรเนียงวิทยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสอนชัยและนายหนังเอิบที่บอกว่าตนเองนั้นชื่นชอบในศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกทักษะการเล่นหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นการเชิดตัวหนังหรือการขับบทกลอนค่ะ
1: ชื่อในวงการหรือชื่อของนายหนังตะลุงก็คือนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่อยากจะสืบสานและต่อยอดหนังตะลุงให้ไปได้สูงขึ้นแล้วก็พยายามมาศึกษากับรุ่นครูบาอาจารย์มาศึกษากับพ่อครูหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพครับเนี่ยซ้อมกันที่หลาตรงนี้ครับฝึกซ้อมกันทุกคืนฝึกซ้อมทุกค่ำคืนผมก็มีความขวัญครับว่าอยากให้หนังตะลุงของผมไปถึงมรดกโลกเลยครับก็อยากให้น้องๆถ้าคนหนึ่งคนใดที่ว่าสนใจอยากจะหัดหนังฝึกหนังตะลุงนะครับก็เชิญได้เลยครับที่บ้านหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพที่อำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาครับเชิญมาฝึกซ้อมกันได้ครับสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง TikTok และ Facebook Fanpage นายหนังภูมินะครับช่อง TikTok ก็คือนายหนังภูมิเลยครับไปติดตามแล้วก็ถ้าเล่นมีการแสดงที่ไหนผมก็จะโพสต์ลงในเฟซหรือโพสต์ลงใน TikTok ครับโพสต์ลงทุกช่องทางเลยครับฝากพ่อแม่ติดตามด้วยนะครับ

0: เช่นเดียวกับนายธีรวุฒิสิงห์เนี่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนควรเนียงวิทยาเหมือนกันรับหน้าที่เป็นมือกลองในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่โดยนอกจากจะเป็นนักดนตรีแล้วนะคะน้องธีรวุฒิยังมีอีกหนึ่งความสามารถค่ะนั่นก็คือมีคณะโนราของตัวเองอีกด้วยซึ่งถือได้ว่ามากความสามารถจริงๆเลยค่ะ
1: ก็รับหน้าที่เป็นนักดนตรีอยู่ในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่นะครับเป็นมือกลองแล้วก็ส่วนมากก็จะทำได้ทุกหน้าที่ครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างคือผมก็เป็นศิลปินอีกคณะหนึ่งคือว่าเป็นมโนราครับมีคณะเป็นของตัวเองครับรับงานได้ทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันครับผมถนัดเป็นเครื่องเป็นกลองครับถ้าสนใจก็ฝึกไม่นานครับถ้าแบบเราสนใจแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนจริงๆครับไม่นานขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยส่วนตัวผมใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีก็ถือว่าได้ครับถ้าเราไม่ทำมันก็จะหายไปครับผมคิดว่าอยากจะพยายามอนุรักษ์รักษามันไว้ถึงมันจะน้อยแต่ก็อยากให้มีอยู่ผมคิดว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากครับถ้าถามว่าอยากให้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็อยากครับแต่ก็อยากให้มันเพิ่มมากกว่าเดิมตอนนี้ผมก็พยายามทำแบบเขาเรียกว่าเผยแพร่หนังตะลุงแบบผมเป็นเหมือนกับพ่วงกับหนังสั้นครับผมพยายามทำหนังสั้นในรูปแบบของหนังตะลุงครับล่าสุดก็ส่งไปประกวดที่กรุงเทพครับติดลำดับ1ใน15แล้วประกวดทั้งหมด79ทีมครับก็เสมือนกับอยากจะติดตามผ่านในช่องทางโซเชียลนะครับก็ติดตามได้ครับสไตล์ผมก็อยากจะทำเป็นหนังสั้นนะครับอยากทำเป็นหนังสั้นแบบแล้วก็จะพยายามส่งไปต่างประเทศให้เขาได้รับรู้ว่าหนังตะลุงมีคุณค่าอย่างไรครับหลักๆเลยครับที่อยากให้แนะนำคืออยากให้ติดตามคือคลิป TikTok ของนายหนังภูมิครับนี่ครบวงจรเลยเกี่ยวกับหนังตะลุงนะครับแล้วก็อย่างคือจะเป็นช่องหนังสั้นของโรงเรียนคนในวิทยานะครับสามารถไปค้นหาดูได้ชื่อทีมว่า KN Film นะครับจะทำหนังสั้นรูปแบบเรียนนี้มาเยอะมากครับอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันครับ
2: แล้วตะกนกองหนังลองเลีย
3: พวกโรยนัดเตินตอนนู้นผมตั้งลุงเตินมาพ่อผมขันนั่นแต่เตินไม่พอให้ผมไม่ใหญ่แล่นนั่งลุงนั่น
1: หายนักเลงสิก็เล่นกันเหมือนกันนั่นแหละไม่ปักใจปีก็เล่นได
3: ้โอ้ไม่ได้เลยนั่งลุงมันต้องกลัวปีเท่านั้น
2: แล้วพวกน้องมาแล้ว

0: างด้านนายลาภวัฒน์นวลพรหมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากรั้วโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวดี2สงขลาก็บอกค่ะว่าน้องได้ศึกษาศาสตร์ของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องเป่านั่นก็คือปี่ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะสืบทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ไว้ไม่ให้สูญหายไป
1: กับผมในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาด้านดนตรีของภาคใต้ในขณะนี้ผมก็เล่นเป็นเครื่องเป่านะครับปีมันมาปีเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของภาคใต้เป็นเครื่องเป่าชนิดเดียวที่อยู่ในวงหนังตะลุงและวงมโนรานะครับและผมเนี่ยก็ยังเป็นมโนรานะครับร่ายรำอยู่กับคุณพ่อสอนชัยและก็หลายๆคณะกับผมนะครับมีชื่อในวงการก็มโนราลูกมาร์คลาภวัฒน์นะครับที่ผมได้เลือกปีนะครับเพราะว่าเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับพ่อปู่ของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นมือปีอยู่กับหนังตะลุงและมโนราหลายๆคณะและก็เมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายที่ลูกหลานไม่ได้สืบทอดอะไรเลยผมก็เลยได้ทำการฝึกหัดกับอาจารย์หลายๆท่านครับเพื่อจะได้สืบต่อจากปู่ต่อไปครับผมคิดว่าการผลักดันวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอยากผลักดันไปทางโซเชียลยุคใหม่ทาง TikTok YouTube หรือว่า Facebook เวลาเนี่ยก็ผมก็มีสอนนะครับแต่จะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากตั้งเป้าให้เครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับและก็การแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนรานะครับผลักดันออกสู่สากลครับให้ทุกคนได้รู้จักกันทั่วโลกครับผมก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงนะครับให้กับโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์นะครับแต่ก็เพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยสนใจแต่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนก็อยากฝากน้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่สนใจในด้านการเล่นหนังตะลุงมโนราหรือว่าอยากจะฝึกดนตรีนะครับก็เข้ามาฝึกกันได้ที่ศูนย์ฝึกมโนราวัดควรเนียงนะครับวันเสาร์เวลา12นาฬิกาถึง3นาฬิกาแล้วก็ถ้าอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับ Facebook ลาภวัฒน์นนพรหมครับ
0: คุณผู้ชมคะการที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเช่นเดียวกับน้องๆทั้ง3คนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้นค่ะซึ่งครูสอนชัยบุญมากนายหนังตะลุงก็ได้บอกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อศิลปะการแสดงของภาคใต้ทั้งหนังตะลุงและมโนราให้กับชนรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่และต่อยอดไปสู่การแสดงที่ร่วมสมัยและไม่ให้สูญหายไปกับการเวลา
2: ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เขาขวักไขว่วัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่สูญหายแล้วก็อีกอย่างคําว่าหนังตะลุงเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับเมื่ออย่างผมเนี่ยอายุมากอายุเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ไว้เยอะแต่ก็ยังไขว่คว้ายังหาวิชาหนังตะลุงก็มาพบกับหนังเอิบน้อยนะครับสเสด็จสินเขาก็เป็นแชมป์ราชทานหานเดือน10หน้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผมนิดหนึ่งแต่วิชาหนังอายุของหนังน่ะก็มากกว่าผมทีนี้ผมก็ยามไขว่คว้าหาคนไหนที่เขาเก่งคนไหนก็มีของดีๆเราไปแลกเปลี่ยนก็ได้บางอย่างผมไม่มีไปหาที่เขาแต่บางอย่างก็ไม่มีเอ้าเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เหมือนหนังตะลุงสมัยโบราณสมัยโบราณนี่คุณเป็นนายหนังผมเป็นนายหนังนี่ไม่คุยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกันแต่เดี๋ยวนี้ในหนังตะลุงเนี่ยกอดคอกันกินข้าวถ้วยเดียวกันนั่งร้านกาแฟร้านเดียวกันเมื่ออย่างผมกับหนังเอิบเนี่ยอยู่กันมาเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีสมัยผมยังไม่ได้เล่นหนังเลยผมมาได้เล่นหนังก็ตอนปี40นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในด้านหนังตะลุงก็ในชีวิตสิ่งที่ไขว่คว้าแล้วก็ไขว่ขวัญก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2540-46นะครับ46ก็ได้มีโอกาสเลือกเป็นหนังตะลุงดีเด่นของจังหวัดสงขลานั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับคือถ้าเราสอนโดยที่ว่ามีค่าใช้จ่ายหายากบางคนนี่เขาไม่รักหนังตะลุงบางคนก็ดูหนังตะลุงไม่เป็นอีกดูสักแป๊บหนึ่งก็ไปรูปหนังตะลุงก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าเยาวชน3คนเนี้ยที่มาเนี่ยนะ แต่ทั้งหมดมันมีหลายคน20กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเชื่อรูป3ตัวนี้ได้ดีมากพยายามฝึกฝนกันอยู่แล้วผมก็ภูมิใจในตัวของเด็กเนี่ยพยายามนะครับพยายามเรื่องวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันเข้ามาโจมตีเราเยอะแต่มาโดราเราเอาชนะใจเขาได้ได้เป็นหมดโลกแต่หนังตะลุงเนี่ยผมจะพยายามอย่างที่สุดเหมือนอย่างคุณเอิบก็พยายามอย่างที่สุดพยายามฝึกฝนเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่มารักในศิลปะพื้นบ้านของเราสักวันหนึ่งความขวัญและความสำเร็จน่าจะเป็นของพวกหนังตะลุงทุกๆคนนะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของอำเภอพยายามดูแลช่วยผลักดันนะครับศิลปะแขนงนี้ซึ่งเป็นสมบัติของชาวใต้โดยกำเนิดเนี่ยย้ายมันสูญหายเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนฝากไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและก็วัฒนธรรมของตำบลช่วยส่งเสริมหนังตะลุงและบุรีรัมย์ให้ถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณรายการนี้ด้วยครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์นะคะหรือว่าในหนังเอิบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นปากพยูนกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรางวัลต่างๆมากมายที่หนังเอิบได้รับมานะคะตอนนี้หนังเอิบก็อยู่กับดิฉันแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นรางวัลมากมายอย่างนี้แสดงว่าคร่ำวอดในวงการหนังตะลุงมานานแล้วแน่ๆเลยมาตั้งแต่ปีไหนได้คะพ่อถ้าพูดถึงการเริ่มต้น
1: พอสอเท่าไหร่ลองดูเริ่มจากต้นนี
0: ้อ๋อค่ะก็นานมากแล้วตั้งแต่2541เลยค่ะก็ถือว่านานเลยทีเดียว
1: เข้าไปชิง
0: ที่มาที่ไปของการเข้าวงการมาเป็นนายหนังตะลุงตรงนี้ค่ะพ่อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ตอนแรกนะครับผมอยู่มโนรา
0: อยู่ในวงมโนราก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่วงมโนราที่หนังตะลุงอาจารย์พร้อมบุญฤทธิ์พร้อมน้อยตะลุงสากลเคยเห็นผมไปนั่งไปกราบครูมโนราแสดงมโนราเขาบอกว่าให้ผมนั่งอยู่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงมโนราเป็นเสียงหนังตะลุงเขาบอกว่าผมไม่ชอบผมไม่ชอบก็ต้องทำใช่ไหมผมไม่ชอบก็ต้องทำก็ผมบอกไม่ชอบไม่ชอบเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆเขาสร้างให้ผมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มีความประสงค์ให้ผมสืบทอดนะผมจะทำให้
0: แต่จริงๆตอนนั้นใจยังไม่ได้รักก็คือใจรักมโนรามากกว่าแต่ว่าบรมครูที่เห็นหน่วยก้านเราแล้วเนี่ยน่าจะมาทางแขนงของศิลปะหนังตะลุงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์นั่นเองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่พ่อได้รับมาคือรางวัลอะไรคะ
1: ทุกรางวัล
0: ทุกๆรางวัลเลยค่ะแต่ว่าก็มีรางวัลใหญ่สุดที่เราเห็นวางอยู่นี้ก็คือในตอนนั้นก็คือเป็นรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือพ่อภูมิใจมาก
1: ภูมิใจเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติแล้วก็วงตระกูล
0: ค่ะตรงนี้เองพ่อมองว่าเราจะต่อยอดหรือว่าผลักดันหนังตะลุงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้อะไรๆเขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นคราวนี้มโนราก็ไปยูเนสโกแล้วในส่วนของหนังตะลุงเองตรงนี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะรวมกลุ่มกันกับเป็นแบบรุ่นพ่อเองในเรื่องของการมาจัดให้มีแบบน้องๆเยาวชนมาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือผมขอพูดอย่างนี้เลยครับพวกเราหนังตะลุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าเด็กรุ่นหลังนะครับอย่ามาเรียนรู้จากผมคนเดียวนะต้องไปเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็มาประถมฌานนะครับและที่สำคัญถ้าเราจะเป็นศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงไม่ว่ามโนรานะครับต้องปฏิภาณก่อนได
0: ้แล้วตรงนี้เองค่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆหนูๆเยาวชนดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะมาศึกษาศิลปะแขนงนี้พ่อเปิดสอนยังไงแบบไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนมาเรียนได้ตอนไหนยังไงบ้างคะ
1: ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรที่ขาดเหลือไม่ได้ผมให้คุณากรเครื่องอุปกรณ์ผมให้ไปหมดเลยมันเหลืออยู่ไม่มากเดี๋ยวผมให้ไปนะ
0: ท้ายนี้พ่อฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่นิดนึงว่าอยากให้ผลักดันอะไรยังไงเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสาขาหนังตะลุงของเราบ้างให้แบบสู่สากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ขอโทษนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะหากท่านฟังแล้วไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็ผมขอโทษนะครับผมอยากให้ท่านนะช่วยเหลือแต่ผมหวังว่าท่านนะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือแล้วว่าแต่ว่าพวกศิลปินหนังตะลุงเรานี่แหละอย่าไม่กล้าเข้าไปนะครับก็ไปขอไปที่บายขยายความบอกว่าผมจะเป็นหนังตะลุงผมจะเป็นมโนราผมขันนั่นขันนี่เอาละครับถ้าขอไม่ให้คุณมาที่ผมให้เอง
0: อันนี้พ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาหาพ่อได้พ่อมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยบอกได้เลย
1: 0810940353ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องๆหนูๆท่านใดสนใจหรือว่าใครจะจ้างหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์ไปเล่นให้ดูก็สามารถที่จะจ้างได้ในเบอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งพ่อบอกว่าก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: มาศึกษาศิลปะการแสดงสาขานี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยรวยนะครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วการต่อยอดหนังตะลุงภาคใต้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่คือการปลุกชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ทั้งด้านดนตรีการแสดงสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้หนังตะลุงเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ชมระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงเงาบนจอผ้าหากแต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนใต้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้และหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจังหนังตะลุงก็จะยังคงมีชีวิตมีเสียงดนตรีและมีคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างยั่งยืนและล่องใต้วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงของคณะหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์นั่นเองค่ะ

ียนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกสุขในโศกหมุนเวียนย่อมจะเปลี่ยนแปลงโอ้ชั่ว

0: าจริงผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปแบบไปเที่ยวด้วยตัวเองอะไรสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็การที่เราเที่ยวด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันทำให้ความรู้สึกที่มีต่อเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่เคยรู้สึก
2: การโมเมนต์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอยู่กับคนที่ใช่รวมตัวกันเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องทุกทีเลย
0: ถ้าจะให้เลือกตอนไหนว่าแกนโมเมนต์เหรอครับผมว่ามันน่าจะเริ่มก่อตัวตอนที่ผมตัดสินใจเดินขึ้นเขาครับก็คิดในใจนะว่าแบบนี่เรามาทำอะไรวะเนี่ยแต่พอผมถึงยอดเขาแล้วอะสิ่งที่ผมได้เห็นทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยคุ้มค่าหมดเลยครับ
3: พอได้แล้ว
4: คิดแล้วล่ะค่ะว่าทริปนี้มันแปลกๆรู้สึกแบบตะหงิดตะหงิดใจอยู่ค่ะเพราะว่าเขาดูแลเราดีเกินไปค่ะผิดปกติเลย
1: พอเช้าวันนั้นที่มานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันบรรยากาศมันดีมากเลยครับถ้าผมไม่พูดไปตอนนั้นโอกาสที่เหมาะที่สุดอาจจะไม่มีอีกแล้วฉันก็เลยบอกแกไง
5: เธอเรามีอะไรจะบอกอะ
4: อะไร
5: เปลี่ยนแฟนกันไ
4: หมแบบนี้มันเรียกว่าแกนโมเมนต์ของเราสองคนได้ปะ
6: เฮ้ยเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะทำตัวเด็กๆแบบไม่อายเลยอ่ะ
7: ทั้งเอออายอะไรอายสิ
8: คือจะบอกว่าพวกเรายิ่งเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะได้มาเจอกันแล้วช่วงแดดล่มลมตกมาคุยกันถึงเรื่องเก่าๆฉันว่ามันแฮปปี้นะ
9: แฮปปี้ดี
10: มันทำให้นึกถึงสมัยตอนที่วัยรุ่นอ่ะ
11: แกรนด์โมเมนต์ของคุณรออยู่ในที่ที่ใช่ในจังหวะที่ลงตัวออกเดินทางตามหาแกรนด์โมเมนต์ทั่วไทยค้นพบความหมายที่เติมเต็มหัวใจเปลี่ยนชีวิตให้มีความหมายและสร้างเรื่องราวที่น่าจดจำ
1: และนี่แหละครับคือแกรนด์โมเมนต์ของเราสองคน
4: แต่งงานกันเลยปะล่ะ
0: มันอาจไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนมุมมองของชีวิตเราไปตลอดกาลเลยนะครับ
6: สำหรับพวกเรามันพิเศษค่ะ
12: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
13: ดูตามันอยู่ได้ยังไงนี่ๆๆๆๆนี่เหรอโอ้โหสื่อเล่นลับใต้ท้องกันเลยโอ้โห
14: ไปอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได
13: ้รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูนี
14: ่เนี่ย AI ชัดๆเลยข่าวจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
13: ไม่รู้
14: เลยคนที่มันดูโอเวอร์แต่มันเป็นจริง
13: แล้วเราจะรู้ยังไงลูกก็มันเหมือนจริง

0: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
1: มังคุดของอำเภอกระปง1ต้องผิวลาย2ลูกโตรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาได้รับบรรจุให้ใช้การทางให้รักทีไอด้วย

0: นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่อำเภอกะปงจังหวัดพังงานะคะอยู่กับท่านนายกเช่นเดิมค่ะนายกขาเมื่อวานเราไปตะลุยสวนทุเรียนกันมาแล้วนะคะไปชิมทุเรียนอร่อยๆมาแล้วอย่างวันนี้นายกก็พาขวัญลงพื้นที่อีกหนึ่งสวนผลไม้ก็คือสวนมังคุดค่ะที่นี่ที่ไหนคะนายก
1: ครับที่นี่เขาเรียกว่าตำบลท่านาบ้านปากผู้เป็นสวนของสวนมังคุดพิงๆของคุณบุญรัตน์ศรีนวลเป็นประธานของมังคุดด้วยครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสำคัญในพื้นที่ของอำเภอกะปง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติความอร่อยรวมทั้งรู้จักสวนมังคุดที่นี่นะคะว่าราชินีมังคุดที่พังงานั้นอร่อยสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ

0: เซียนด้วยครับ
1: อันนี้ก็คือแบบทางจากที่ฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: แต่วันนี้คือดีว่าเรามาสวนแล้วแบบอากาศดีนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อวานเจอฝนตก ตกหยุดตกหยุดวันนี้อากาศร้อน
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
0: ับ ครับเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของสวน
1: ครับ
3: ผมนายบุญรัตน์ศรีนวลเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงครับสำหรับสวนมังคุดของสวนปิงปิงก็เริ่มปลูกประมาณกลางปีพ.ศ. 2537ครับสมัยก่อนมันเป็นปลูกยางแล้วก็ด้วยสภาพราคายางไม่ดีก็เลยค้นยางแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาปลูกไม้ผลซึ่งดูแล้วการปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทนต่อโรคก็มังคุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงนี้ก็เลยปลูกมังคุดครับครับสำหรับราคาผลผลิตปีนี้ก็ช่วงแรกๆก็ราคาค่อนข้างโอเคอยู่ตกไซส์ A ก็ประมาณ70บาท70ถึง75บาทไซส์ B ก็50กว่าบาทไซส์ C ก็ประมาณ30กว่าบาทแล้วก็ลูกดำก็ประมาณตกไซส์นี่ประมาณ20กว่าบาทก็ยืนระยะมาได้ประมาณสัก20วันก็ประมาณ6วันนี้ราคาค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเลยคือเหลือประมาณเมื่อวานนี้ก็15บาทเบอร์1เบอร์2ก็11บาทเบอร์3ก็9บาทซึ่งเป็นราคาที่ชาวสวนขายแล้วขาดทุนไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่เก็บครับ

ที่นี่นะคะสวนมังคุดผิงผิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสวนมังคุดทิพย์พังงาซึ่งถือว่าเป็นราชินีมังคุดในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะสำหรับมังคุดทิพย์พังงานั้นเป็นมังคุดที่ขึ้นทะเบียน GI นะคะรับรองเรื่องของรสชาติและก็คุณภาพของมังคุดนะคะการันตีความเป็นมาตรฐานของมังคุดทิพย์พังงาซึ่งที่สวนผิงผิงแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ13ไร่ปลูกมังคุดกว่า300ต้นนะคะซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2537 32ปีแล้วล่ะค่ะที่มังคุดทิพย์พังงายังคงอยู่คู่กับอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะและที่สำคัญสวนแห่งนี้จะเห็นถึงความร่มรื่นเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงความใส่ใจในการที่จะคงคุณค่าแล้วก็รสชาติของมังคุดเอาไว้นะคะเพื่อจะให้มังคุดที่พังงานั้นยังคงเป็นมังคุดราชินีของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

0: สำหรับมังคุดทิพย์พังงาก็เป็นตัวล่าสุดที่ได้รับ GGI ซึ่งประมาณปี2567ซึ่งลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาก็คือผิวลายรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามสโลแกนที่ว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
0: สำหรับที่มาของทิพย์พังงาก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550กว่าซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขานิคมการมูลนิธิชัยพัฒนาในขณะนั้นท่านได้มาที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีคนนำมังคุดพังงาไปมอบให้กับท่านท่านก็นำไปถวายให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านก็ทรงทานดูแล้วก็ดูในรสชาติท่านก็บอกว่าเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อขาวแล้วก็ท่านดร.สุเมธท่านก็เลยตั้งชื่อว่าทิพย์พังงาก็มาอันหมายถึงผลไม้จากเทวดาก็ประมาณนี้ที่มาแล้วก็เมื่อปี2567ก็ได้เป็นพืชที่ได้รับบรรจุให้ใช้การทางรัก GGI ด้วยสำหรับมังคุด

หลังจากได้รับราจีไอแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ในการปลูกมังคุดซึ่งเรามีผลผลิตของเรามันเด่นอยู่แล้วสามารถไปประกาศเชิดชูให้คนได้รับรู้ทั้งประเทศว่าพังงาเราก็นอกจากมีทุเรียนดีแล้วสาลิกไอ้มังคุดก็รสชาติไม่แพ้ใครในประเทศ

สภาพพื้นดินก็ต้องเป็นที่ลาดสักนิดหน่อยเนื่องจากทางพื้นที่ทางอำเภอกระปงนี่ฝนจะเยอะแต่พื้นที่ลาดมันได้มังคุดมันจะอุ้มน้ำน้อยแล้วก็สภาพภูมิอากาศก็มังคุดเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ทนฝนทนโรคมันเหมาะสำหรับพื้นที่อำเภอกระปงที่ใช้ในการปลูกมังคุดสำหรับทางสวนมังคุดปิ๋งๆนอกจากไอเราทำผลผลิตไปขายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนโดยการซื้อมังคุดจากสวนไปครับ

นี่นะคะก็คือผลมังคุดทิพย์พังงาจะเห็นได้เป็นแบบลักษณะเด่นก็คือผิวลายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผลคือแบบกระทัดรัดนะคะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็วิธีดูว่ามังคุดมีกี่กลีบข้างในก็ดูจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมี1 2 3 4 5 6กลีบนะคะเดี๋ยวเราแกะกันค่ะเดี๋ยวให้กูแกะให้มาดูเนื้อนะคะเนื้อสวยนะคะขาวช่ำนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อแบบเนื้อช่ำแบบรสชาติต้องหวานนำก่อนนะคะแล้วค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวขวัญจะกินทั้งหมดนี้เลยนะคะหวานช่ำค่ะอร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ

มีห้ากีบแล้วก็เคี้ยวเมล็ดด้วย

0: รำรำด้วยเปรี้ยวนิดนิด
1: รสชาติอร่อยค่ะ
2: มังคุดทิพย์พังงาสวนทิ้งผี

0: ครับสำหรับผมนอกจากเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตำบลท่านาด้วยครับซึ่งเราก็ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมมังคุดก็ซื้อขายในปริมาณวันละประมาณ3ตันถึง5ตันมีสมาชิกมาขายก็ประมาณ30รายถึง50รายครับสำหรับอำเภอกระปงพื้นที่การเพาะปลูกก็ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับคือในพื้นที่อำเภอกระปงแต่สำหรับในกลุ่มแปลงใหญ่ก็ประมาณสัก 1,000 ไร่ครับท่านผู้ใดที่สนใจจะเข้ามาที่สวนมังคุดปิงๆก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook มังคุดสวนปิงปิงซึ่งเราก็ปักหมุดแล้วท่านก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านใดก็ขอความกรุณาให้โทรมาสอบถามก่อนครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้เก็บทุกวันครับปีนี้ผลผลิตมันเป็นน้อยครับครับใกล้ให้โทรมาสอบถามก่อนครับช่องทางอากิจเราก็ทาง Facebook มังคุดสวนปิงปิงเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแหละ
1: สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

เชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอกระปงเราก็มีของดีนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเราก็ยังมีมังคุดทิพย์พงาซึ่งรสชาติก็ดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านก็คงทราบดีเพราะการกินทุเรียนมันต้องกินมังคุดตามครับมันถึงจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ครับสำหรับมังคุดของอำเภอกระปงอย่างน้อยหนึ่งต้องผิวลาย2ลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่นี่ครับคือที่ลูกลายก็เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองกระปงนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ค่ะเขามีการรวบรวมเกษตรกรผลงานผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเทศกาลประกวดทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงา นะคะรวมทั้งมีเกษตรกรเจ้าของสวนมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่ตามขวัญมาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะณัฐยาผาสุขค่ะนามเภอกระโปงค่ะสำหรับงานนี้นะคะชื่องานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2519นะคะซึ่งอำเภอกระโปงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรนะคะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปง

อีกหนึ่งสีสันนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของผลไม้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้นะคะหากเดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้ค่ะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายเลยละค่ะทางที่เดินทางมาชิมผลไม้นะคะภายในสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมังคุดนะคะไปชิมผลไม้สดๆจากสวนไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนกันแล้วนะคะยังมาทานผลไม้หลากหลายที่นี่นะคะที่อำเภอกระโปงค่ะมีการจัดงานมหกรรมของที่อำเภอกระโปงนะคะที่รวบรวมผลไม้ต่างๆภายในอำเภอกระโปงนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มาร่วมกันทานเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีทั้งมังคุดทิพย์พังงาทุเรียนสาริกาทุเรียนขึ้นชื่อนะคะกล้วยเล็บมือนางซึ่งมีการแข่งขันมีการประกวดการรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะรวมทั้งจำปาดะนะคะมีเงาะมีหลากหลายผลไม้ในพื้นที่เลยละค่ะซึ่งเรียกว่าก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของอำเภอกระโปงนะคะในช่วงฤดูผลไม้ค่ะมาที่อำเภอกระโปงในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆที่นี่กันได้ค่ะ

ดูผลไม้นะคะที่นี่ก็จะมีชาวสวนทุกสวนนะคะทั้ง30กว่าสวนซึ่งได้รับGI นะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดจากสารพิษปลอดจากสารเคมีก็เชิญชวนทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนของทุกสวนได้นะคะ

วันนี้มาที่สวนลุงแก้วค่ะคืออยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยไม่คิดเลยว่าสวนทุเรียนมันจะเลิศขนาดนี้ดีมากค่ะสวนทุเรียนลุงแก้วนี่เป็นสวนเก่าแก่นะคะมีทุเรียนสาลิกาต้นเก่าแก่เลยไม่ใช่สวนใหม่แล้วก็มีหมอนทอง

เนี่ยเสียงจะหลวมครับทุเรียนสุกแล้วจะนิ่มมากถ้าสุกคือมีกลิ่นแล้วก็เคาะแล้วเสียงหลวมถ้ายังแน่นเสียงยังแน่นนี่ทุเรียนยังไม่สุกครับก็รสชาติหวานมันเข้มข้นแล้วก็เป็นเนื้อเป็นครีมอร่อยเพราะต้นมันอายุเยอะแล้วประมาณ20 ปี20 กว่าปีครับ

0: นี่มันงานอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจันมาชัดๆใครจะไปพลาด
1: นี่แน
0: ่โอ๊ยถูกใจหมดเลย
1: คิดจะสมัครงานออนไลน์ละสิอย่าหาทำนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
1: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหรออ
0: ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
1: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
0: เกือบไปแล้วดีนะที่จะมาห้ามทันน่ะ
1: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอยากให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
0: อืมชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพอมิจฉาชีพไม่ต้อง
1: ถูกคิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
4: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
3: บริการดีจังเลย
4: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
3: อิจฉาแอร์จังเลย
5: จะเปิดแล้วนะครับ
4: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
3: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
6: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
4: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
7: แล้วปอดหนูล่ะ
8: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
9: ้ซอซอซ
10: อปากซอยเท่าไหร่พี
11: ่80ครับ
10: 60แหละใจใกล้แค่นี้เอง
12: 80แหละ
10: 60นะพี
12: ่80ไปพี
10: ่ฟังก่อนดิพี่60
12: 80
10: 60
12: รีบ
10: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
13: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก2

0: วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
1: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือนะครับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: เอาละสำหรับเที่ยงวันนี้ครับเริ่มกันที่ในส่วนของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงดึกๆของวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำระบายความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ซากอาคารนะครับด้านเจ้าที่ตำรวจเองมีการตั้งศูนย์รับแจ้งความตอนนี้มีคนมาแจ้งความแตะ200รายแล้วนะครับแล้วก็มีการคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและจะมีการประกาศพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยก่อนที่จะให้ทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาตรวจพิสูจน์หาสาเหตุครับเจ้าที่ยังคงฉีดน้ำนะครับเพื่อป้องกันไฟปะทุจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเนื่องจากว่ายังมีในส่วนของกลุ่มควันสีขาวแล้วก็ความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ซากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มผู้ประกอบการได้ทยอยเดินทางเข้ามาดูความเสียหายหนึ่งในนั้นคือคุณรสจรินทร์บุญสนองนะครับอายุ45ปีลูกจ้างร้านจำหน่ายสติกเกอร์เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาครับว่าร้านทั้งสองโซนได้รับความเสียหายอย่างหนักโซนร้านใหม่เนี่ยเสียหายหมด 100% แต่ว่าร้านเดิมเนี่ยก็เสียหายไปกว่า 90% ยอมรับครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงที่สุดในชีวิตแล้วแน่นอนก็จะกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างหนักเนื่องจากตัวเจ้านายเองก็หมดตัวนะครับส่วนลูกจ้างทุกคนก็ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับ
2: ประมาณสัก 90% เรียบร้อยค่ะ
3: คือด้านนู้นเสียหาย 100% เลย
2: 100% ค่ะฝั่งร้านใหม่ค่ะ 100% ค่ะมิดเลยค่ะลาดเป็นหน้ากอง
4: ร้านเก่าก็คือ 90% ก็คือเหลือของอยู่แค่นิดเดียว
2: เหลือของคือจากขนาดนี้ก็คือเหลือแค่นิดที่เราขนมาได้นิดเดียวค่ะสติ๊กเกอร์แล้วมันเปียกน้ำแล้ว
3: มันเปียกน้ำก็ใช้ไม่ได้
2: ใช้ไม่ได้
3: มันโดนความร้อนก็ใช้ไม่ได
2: ้โดนความร้อนก็ไหม้หมด
3: มันไม่มีค่าแล้วค่ะ
2: ใช่เสียหายพังหมดเลยค่ะยับเยินเลยค่ะใช่คือรุนแรงมากที่สุดเลย
3: พี่อยู่มาที่นี้อยู่มา40กว่าปีไม่เคยมีรุนแรงขนาดนี
2: ้ฝากด้วยนะคะคือลูกน้องค่ะแต่ละคนเขาก็มีภาระกันเนาะค่ะแต่ละคนเนี่ยภาระเขาก็ไม่เหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ค่ะคืออย่างหนูเนี่ยค่ะเพิ่งมาทำได้1ปีค่ะไหนจะค่าหนี้ค่าสินค่าเช่าบ้านค่าผ่อนอะไรทุกอย่างค่ะพ่อแม่ก็ยังอยู่เดือดร้อนทุกคนนะคะ
1: ส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบครับยังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันที่ลอยคละคลุ้งเจ้าที่จากสำนักอนามัยของกทมเองได้ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและยาดมนะครับเพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะจากการสูบดมควันพร้อมทั้งได้ส่งทีมเจ้าที่เข้าประเมินเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งกายและก็จิตนะครับของผู้ประกอบการที่มีภาวะเครียดอย่างหนักนะครับ
5: ตัวนี้แหละอันตรายกว่าสุขภาพเราเข้าปากเข้าจมูกเราไอ้ตัวนี้สำคัญที่สุดต้องใส่แมสตลอดนะ
6: มีอาการอะไรบ้างไหมที่แบบเราอยู่ในโซนนี้ได้แล้วกลิ่น
5: มันก็มิ้นอ่ะมันก็อันตรายอ่ะที่ก็ต้องใส่แมสอย่างนี้แหละ
1: ด้านตำรวจนะครับพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1ได้ให้ข้อมูลในส่วนของความคืบหน้าณขณะนี้ครับว่าตอนนี้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความและช่วยเหลือผู้ประสบภัย2จุดด้วยกันนะครับจุดหนึ่งเนี่ยที่วัดพระพิเลนอีกจุดอยู่ที่หน้าสน.พระพาชัย1นะครับล่าสุดมีผู้ประกอบการเข้าแจ้งความประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วเกือบ200รายส่วนกรณีที่เอกสารสัญญาเช่าถูกไฟไหม้เจ้าที่จะใช้การเก็บข้อมูลแวดล้อมและพยานบุคคลในการยืนยันสิทธิ์ทางนี้ได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ที่อาจจะมีกลุ่มเข้าไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยสำหรับการเข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุนะครับยังคงต้องรอให้ทางผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศจุดนี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนถึงจะเข้าไปได้นะครับขณะที่การสัญจรโดยรอบนะครับตอนนี้ยังมีการปิดเส้นทางถนนวรจักรตั้งแต่แยกวรจักรถึงแยก SAB เพื่อให้เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ก่อนนะครับโดยมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกนะครับ ทีนี้จากการตรวจสอบครับไม่พบประเด็นความขัดแย้งเรื่องของการวางเพลิงไล่ที่เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาวอย่างถูกต้องนะครับ
0: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะตอนนี้ต่างทยอยไปลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็นซึ่งตลอดช่วงเช้าของวันนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ไปยื่นคำร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า200รายจากที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยค่ะพบว่ามีทั้งที่ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อยและเสียหายทั้งหมดโดยต่างบอกว่าขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและอำนวยความสะดวกให้อย่างดีส่วนเงินเยียวยาจะได้เมื่อไหร่คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายก่อน
7: ให้เราไปแจ้งความไม่เหลือเขาจะพิจารณาให้ดูที่ว่ามันเราจะได้หรือมากน้อยแค่ไหนเราก็เนี่ยก็หวังว่าได้ซื้อโต๊ะก็พอ
8: ยังเข้าไปไม่ได้ครับ
9: แต่ว่าเสียหายเยอะไหม
8: หมดเลยครับเพราะผมอยู่โซนกลางไงอยู่โซนกลางครับ
9: ขายอะไรครับ
8: ผมขายพวกฮาร์ดแวร์พวกเครื่องมือช่างครับผม
0: สำหรับจุดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยผู้เสียหายต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายด้วยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากนั้นทางเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้และนัดหมายให้มารับเงินช่วยเหลือต่อ
1: ลงใต้ไปที่ปัตตานีกันหน่อยครับไปดูความคืบหน้าเหตุระวังระเบิดคลังสินค้าห้างดังที่ปัตตานีนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงแล้วก็ไปประกอบวงจรพร้อมแกลอนน้ำมันซุกซ่อนอยู่บนรถพ่วงข้างครับความคืบหน้าเหตุระวังระเบิดคลังสินค้าภายในบริเวณห้าง Global House แยกบานาที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงค่ำของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าที่ตรวจสอบพบถังแก๊สถูกดัดแปลงประกอบวงจรคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องพร้อมกับแกลลอนน้ำมันอีก8แกลลอนนะครับเจ้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยส่วนเรื่องของเสียงคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้3ครั้งพบว่าพื้นที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยนะครับขณะที่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเองอยู่ระหว่างเข้าไปรวบรวมวัตถุพยานแล้วก็ไปตรวจสอบตัวรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะฮะรวมถึงถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงและหลักฐานอื่นๆเพื่อพิสูจน์รายละเอียดของวัตถุนะครับรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาครับได้สั่งเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมยานเกราะออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบรวมถึงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รวมทั้งป้องกันภัยแทรกซ้อนที่อาจจะกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: นิดาโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยพบว่าส่วนใหญ่มองว่าเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยค่ะโดยอยากให้รัฐบาลเร่งปรับนโยบายด้านการข่าวและการประสานงานให้เชื่อมโยงกันในพื้นที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจำนวน 1,100 ตัวอย่างระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569ต่อเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 35.73 มองว่าเหตุการณ์อาจเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36มองว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทาที่ไม่พอใจมาตรการปราบปรามของภาครัฐขณะที่ร้อยละ 29.64 มองว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นและร้อยละ 27.64 เห็นว่าอาจเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นขึ้น ส่วนสาเหตุที่ประชาชนมองว่าทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุความไม่สงบล่าสุดได้พบว่าส่วนใหญ่ 40.82% ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางการแก้ไขปัญหารองลงมา 39.91% มองว่าควรเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผลสำรวจสะท้อนว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการเห็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งด้านนโยบายการข่าวการประสานงานและการดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับไปติดตามข่าวกันต่อกับ NBT News ครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้มาติดตามการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาคูคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยทุกภาคส่วนครับได้อารัธนาพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาเส้นทางบริษัทสายน้ำสะท้อนถึงพลังความร่วมมือในการฟื้นฟูคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์

และยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อขยายผลเป็นต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นต่อไปครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้แทนเหล่าทัพและภาคส่วนต่างๆนะครับได้ร่วมกันจัด กิจกรรมอาราธนาพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสะเก็ดราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดาวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสุนทรธรรมทานวัดแขนังเลิ้งและวัดบรมนิวาสราชวรวิหารลองเรือศึกษาคูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านเส้นทางคลองสำคัญได้แก่คลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูโดยมีสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสะเก็ดราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์การดำเนินงานดังกล่าวทุกภาคส่วนได้น้อมนำแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูคูคลองตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาจนสามารถขุดลอกคูคลองให้กลับมามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายการสัญจรทางน้ำได้เป็นอย่างดีซึ่งตลอดเส้นทางการล่องเรือพระภิกษุสงฆ์ได้รับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ความผูกพันระหว่างวัดชุมชนและสายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคณะสงฆ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนตามหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดมุ่งเน้นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนเตรียมยกระดับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภูเขาทองป้อมมหาการและโบราณสถานสำคัญโดยรอบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

0: สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมครม.สัญจรนะคะซึ่งก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ชาวสงขลาต่างตื่นตัวต่อการประชุมในครั้งนี้มากนะคะซึ่งทางจังหวัดเองเดินหน้าค่ะบอกว่าสงขลานั้นจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนำทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมาเป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญจะชูอัตลักษณ์2เล3น้ำเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดสงขลาเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อปีที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สงขลา City of Gastronomy หรือการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นนำทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารมาเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะทางจังหวัดสงขลาได้เตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน5โครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม50ล้านบาทโดย3โครงการสำคัญเป็นการนำวัฒนธรรมสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลระหว่างอ่าวไทยกับทะเลสาบสงขลาและสะเดาฟู้ดอีโคโนมีที่ต้องการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารมาส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านสะเดาโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่หลายคนดีใจค่ะที่นายกรัฐมนตรีและครม.จะมารับฟังปัญหาของชาวสงขลาส่วนใหญ่อยากให้แก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาคือเรื่องเศรษฐกิจพัฒนาพื้นที่ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นตอกย้ำภาพลักษณ์สงขลาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวนอกจากนี้ยังเสนอให้รักษาความเป็นธรรมชาติและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองเอาไว้รวมถึงช่วยอนุรักษ์พื้นที่สำคัญทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลาส่งเสริมให้คนทั่วประเทศได้รู้จักเมืองสงขลามากยิ่งขึ้น
1: ไม่อยากให้น้ำท่วมอีกแล้วค่ะนะคะถ้าน้ำท่วมอีกครั้งนึงแน่ก็คงเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าคนอุตสาห์เขาเรียกอะไรนะตอนหลังที่น้ำท่วมก็ได้ปรับปรุงบ้านปรับปรุงอะไรพื้นที่นะคะธุรกิจก็เริ่มกันใหม่แล้วนะคะหลังจากน้ำท่วมเนาะแต่พอถ้าเกิดปีนี้น้ำท่วมอีกเนี่ยธุรกิจที่อุตสาห์ลงทุนไปใหม่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอีกอะค่ะก็ขอให้หาดใหญ่ปีนี้น้ำไม่ท่วมนะคะส่วนสงขลาก็คืออยากจะให้คงความเป็น

0: รรมชาติของคนสงขลาค่ะก็อยากจะให้ช่วยอนุรักษ์เรื่องของพื้นที่นะคะที่เป็นศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ที่เป็นศิลปะแล้วก็เป็นความดั้งเดิมของคนสงขลานะคะอย่างเช่นถนนนครนอกนครในซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวใครๆก็อยากมาค่ะก็อยากให้ช่วยอนุรักษ์แล้วก็ช่วยให้คนทั้งประเทศอะค่ะได้รู้จักเมืองสงขลา
1: อยากให้พัฒนาเรื่องน้ำท่วมค่ะคือไม่อยากให้ทุกๆปีจะเกิดน้ำท่วมอยากให้นายกช่วยตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจค่ะอยากให้ช่วยพัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะ
2: แน่นอนนะครับว่าครม.สัญจรหรือว่าการประชุมรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการจัดทำของที่ลึกขึ้นมานะครับเพื่อจะมอบให้กับครม.เองรวมถึงสื่อมวลชนที่ลงไปในพื้นที่ครั้งนี้ครับทางจังหวัดสงขลาได้นำผ้ามัดย้อมฝีมือผู้ต้องขังหญิงมาเป็นของที่ระลึกนะครับไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
3: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะพื้นผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชวนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
4: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทัณฑสถานสงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชวนชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับพันผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมีสี่สีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาสตร์ชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าและก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพนึงที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะ เมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
3: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงช่งถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
5: วันนี้ที่อุดรธานีมีการเลือกตั้งซ่อมนะคะเป็นส.ส.เขต3ของอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะบรรยากาศนี้คึกคักตั้งแต่เช้านะคะมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบขณะที่ภาพรวมเรื่องของการเลือกตั้งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องของการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะคะคาดว่าน่าจะรู้ผลไม่เกิน20:00 นของวันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีที่หน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองที่บริเวณศาลาวัดบ้านเม่นมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าก่อนเวลาเปิดหีบให้ลงคะแนน8:00 นอย่างนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีเป็นชาวหมู่บ้านเม่นที่มาเป็นคนแรกตั้งแต่7:30 นบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและตั้งใจมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ส่วนพ่อกับแม่ติดภารกิจทำงานทั้งคู่แต่จะมาใช้สิทธิ์ในช่วงเที่ยงทางด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมกับนางสาวสมิราเดชะอังกูลผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโดยนางสาวสมิราเปิดเผยว่าได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์และฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยตามนโยบายของกกต.จึงเชื่อมั่นว่ากรรมการประจำหน่วยจะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเรียบร้อย
2: ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งนั้นนะครับเนื่องจากมีกำลังเคลื่อนที่เร็วและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมถึงคณะเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางเข้ามาอยู่ในพื้นที่จึงทำให้ณขณะนี้ยังไม่มีเรื่องที่แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับในส่วนของการครับนับคะแนนจากทั้งหมด240หน่วยเลือกตั้งเนี่ยคาดว่าจะสามารถรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณ20:30ถึง20:00 นนะฮะซึ่งถ้าไปดูจากพื้นที่ที่ไกลที่สุดนะฮะที่มีการเลือกตั้งในรอบนี้อยู่ที่อำเภอเพ็ญนะระยะห่างอยู่ประมาณ36กิโลเมตรนะครับในส่วนของการรายงานผลเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะส่งผลคะแนนมายังช่องทางออนไลน์ก่อนส่วนตัวเอกสารหลักฐานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์จะนำส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: ขณะที่สภาพอากาศวันนี้นะคะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะซึ่งได้แจ้งเตือนกรรมการประจำหน่วยแล้วถึงมาตรการในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยนะคะเช่นหีบบัตรที่เป็นกระดาษก็จะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ไว้ให้รวมถึงพื้นที่อำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมซึ่งอยู่ปลายสายของสถานีจ่ายไฟฟ้าจึงมีไฟตกไฟดับบ่อยก็ได้เตรียมโคมไฟเอาไว้ให้พร้อมแต่ว่าจุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่3คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมดนางสาวสมิรายืนยันได้ว่าทั้งจังหวัดนั้นมีกล้อง CCTV อยู่500ตัวค่ะโดยเขตเลือกตั้งนี้มี 30-40 ตัวซึ่งจะป้องกันการกระทำความผิดได้และในอนาคตจะมีการเพิ่มมาตรการนี้เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต3อุดรธานีครอบคลุมพื้นที่3อำเภอนะคะคืออำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 125,309 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง240หน่วย
2: กระทรวงอวนะครับหรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับได้ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงสิงโครตอนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านดูดจับสารหนูนะครับนำร่องติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงรายเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยสำหรับน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวนะครับได้มีการส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้กำจัดสารหนูซึ่งเป็นผลงานวิจัยสารเรซินดักจับสารหนูร่วมกับทางสถาบันวิจัยแสงสิงโครตอนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยนำร่องทดสอบใช้งานจริงในพื้นที่น้ำดิบปนเปื้อนณบ้านฟาร์มสัมพันธกิจและบ้านเมืองงิมอำเภอเมืองเชียงรายนอกจากนี้ครับยังได้ขยายผลการติดตั้งไปยังโรงเรียนบ้านเหมืองแดงที่อำเภอแม่สายนะครับเพื่อจะดูแลสุขภาพและสร้างความปลอดภัยในเรื่องของการใช้น้ำให้แก่นักเรียนและบุคลากรกว่า640คน โดยทีมนักวิจัยจะมีการติดตามวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับสัดส่วนสารเรซินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการติดตามระบบเตือนภัยและรับมือน้ำท่วมในเขตเมืองนะครับทางนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันท์ยังระบุครับว่าแม้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการจัดการที่ต้นน้ำแต่ว่าระหว่างนี้ก็จำเป็นแล้วครับที่ต้องเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการบำบัดน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างปลอดภัยโดยกระทรวงอว.จะทำหน้าที่วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชนนะครับขยายผลสู่ชุมชนและโรงเรียนทั่วประเทศตลอดจนผลักดันการผลิตเชิงพาณิชย์และต่อยอดสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต
5: กระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือ5เอกชนผลักดันโครงการเลิกเผาเป๋าตุ่งนะคะเปิดตลาดซื้อขายเศษวัสดุเกษตรกว่า 40,000 ตันมูลค่ากว่า30ล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าภายใน5ปีลดการเกิด PM 2.5 ได้ 1.6 ล้านกิโลกรัมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันหรือบพค.จัดกิจกรรมเหนือสารสร้างเลิกเผาเป๋าตุงที่โรงเรียนภาษาจีนเล่าฟู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคเอกชนสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเกษตรกรขับเคลื่อนแนวคิดBeyond Innovation ที่ไม่ใช่การส่งมอบนวัตกรรมพร้อมใช้อย่างเดียวแต่นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเปิดซึ่งเชื่อมวัตถุดิบเทคโนโลยีการแปรรูปโลจิสติกและตลาดให้ทำงานเป็นระบบเดียวกันเพื่อผลักดันให้การเลิกเผาเป็นทางเลือกทางเศรษฐกิจที่ดำเนินต่อได้อย่างยั่งยืนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.กล่าวว่าการแก้ปัญหา PM 2.5 ต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่บังคับว่าห้ามเผาแต่ต้องทำให้เห็นว่าการไม่เผาสร้างรายได้จริงเมื่อนำวัสดุเกษตรมาแปรรูปมีมหาวิทยาลัยและเอกชนเข้ามารับซื้อเกษตรกรก็มีรายได้การเผาก็ลดลงซึ่งโครงการนี้โมเดลเข้าใจง่ายก็คือเลิกเผาแล้วจะเป๋าตุงมีเงินเพิ่มในกระเป๋านั่นเองสำหรับการขยายผลสู่พื้นที่เชียงรายบพค.ร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนโซลาร์เซลล์มือ2ขนาด1กิโลวัตต์พร้อมเครื่องสูบน้ำ20ชุดรวม100แผงและน้ำมันไบโอดีเซลกว่า 2,000 ลิตรแก่เกษตรกรที่นำส่งเศษวัสดุผ่านเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคู่กับการวางระบบรวบรวมปรับสภาพและตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบในระยะยาวนอกจากนี้ยังลงนาม MOU ร่วมกับเอกชน5รายเพื่อรับซื้อระยะ1ปีรวม 40,000 ตันต่อปีมูลค่ากว่า30ล้านบาทต่อปีพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาการใช้ประโยชน์และติดตามผลการลดการเผาโดยตั้งเป้าภายใน5ปีนะคะจะนำเศษวัสดุเกษตรเข้าสู่ระบบ 200,000 ตันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า3,000 ล้านบาทและลดการเกิด PM 2.5 ประมาณ 1.6 ล้านกิโลกรัม
2: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้เตือนประชาชนตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนซื้อของออนไลน์นะครับพร้อมยกเคสตัวอย่างนะครับว่าของถูกอาจจะไม่ถูกจริงจากซื้อที่นอนราคาไม่กี่พันสู่การสูญเงินเกือบ 200,000 บาทไปตามครับ
6: เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเลยล่ะค่ะหลังจากมีผู้เสียหายนะคะไปเจอเพจขายที่นอนยางพาราแท้ลดราคาเนี่ยเหลือแค่ 2,400 บาทแต่ว่าพอกดโอนเงินเสร็จเพจกลับบอกว่าให้แอดไลน์ฝ่ายจัดส่งเพื่อติดตามพัสดุค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนจะปกติใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าพอแอดไปปุ๊บนะคะแอดมินเนี่ยกลับชวนทำภารกิจกดรับออเดอร์อ้างว่าจะได้เงินคืนแถมกำไรสูงค่ะพอลองทำครั้งแรกเนี่ยได้เงินกลับมาจริงๆทีนี้พอเริ่มไว้ใจก็หลอกให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักพันเนี่ยเป็นหลักหมื่นจนยอดนะคะพุ่งไปเกือบ 200,000 บาทเลยแต่ว่าพอจะถอนเงินก็ถูกกลับอ้างว่าทำผิดเงื่อนไขต้องโอนเงินเพิ่มอีกถึงจะปลดล็อกได้สุดท้ายค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สูญเงินไปแสนกว่าบาทแล้วค่ะฝากเตือนทุกคนไว้เลยนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยในยุคนี้ชอบจะใช้อุบายล่อลวงเราด้วยของถูกแล้วก็ดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อทำภารกิจดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเจอใครชวนย้ายไปคุยในแพลตฟอร์มอื่นๆขอให้ตั้งสติแล้วก็เอกใจทันทีเลยค่ะเพราะว่านั่นนะคะอาจจะเป็นมุกที่ดึงเราเข้ากลุ่มหน้าม้าเพื่อหลอกให้โอนเงินเช็คให้ดีก่อนโอนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเงินที่เสียไปอาจจะไม่ได้กลับคืนมาค่ะ
5: ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
7: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nakavisut. In our first story this afternoon, investigators in Pattani province have discovered suspected explosive components and fuel containers hidden in the motorcycle sidecar. As they continue examining yesterday's bombing at a local home development store, security has also been stepped up in neighboring province of Yatla to prevent further attacks. Police are continuing their investigation into the bombing at a warehouse inside the Global House complex near Ba Na intersection in Pattani City District yesterday evening. Officers have discovered modified gas cylinders fitted with electrical components resembling improvised explosive devices, along with 8 containers of fuel hidden in a motorcycle sidecar. Explosive Ordnance Disposal, or EOD, officers were deployed to inspect and secure the items in accordance with safety procedures. Forensic officers are now collecting evidence and examining the motorcycle sidecar, the modified gas cylinder, and other items found at the scene to determine their exact nature, establish possible links to the incident, and identify those responsible. Meanwhile, security forces in Yatla province have stepped up security measures in urban communities and economic areas, particularly at night. Special operations units supported by armored vehicles have been deployed on patrols, while checkpoints and roadblocks have been reinforced under a proactive security plan. The measures are aimed at preventing further attacks and other potential threats that could endanger the lives and property of local residents. Thailand is seeing a rise in COVID-19 cases, while health authorities say the situation remains in line with the seasonal pattern of respiratory illnesses and does not indicate a major outbreak. Deputy Government Spokesperson Lalida Preetvivathana said the Ministry of Public Health is continuing to monitor the COVID-19 situation after cases increased over the past month. Data from the Digital Disease Surveillance System showed 95,357 COVID-19 cases and 14 deaths recorded between January the 1st and August 28th this year. The Department of Disease Control says the trend remains consistent with the seasonal pattern of respiratory illnesses, including COVID-19, influenza, and RSV, with possible clusters in schools, workplaces, and communities. Variant surveillance from January 2025 to July 23rd this year found NB181 to be the dominant strain, detected in 490 cases, or 50.1% of samples. Health authorities have previously reported no evidence that the strain causes more severe illness than earlier variants. The Ministry of Public Health says Thailand's healthcare system remains well prepared with sufficient medicines and medical supplies. People experiencing severe respiratory symptoms, including difficulty breathing, shortness of breath, chest pain, or reduced alertness, are advised to seek medical attention promptly. Songkhla is preparing to welcome the cabinet tour tomorrow as the southern province pushes ahead with plans to turn its rich food culture and local identity into a key driver of tourism and development. The cabinet is scheduled to hold its mobile meeting in Songkhla province from August 31st to September the 1st, with local residents and business looking forward to the opportunity to raise their concerns and development priorities with the government. The province has been advancing its strategy as a UNESCO Creative City of Gastronomy, using its culinary heritage as a key strength in promoting tourism and the local economy. For the mobile cabinet meeting, Songkhla province has prepared 5 key development proposals with a combined budget of 50 million baht. Among them are projects to promote the cultural heritage of the Songkhla Lake Basin, develop community-based tourism linking the province's two seas, and strengthen the food economy in Sadao district ahead of the opening of a new border checkpoint. Residents and business operators say they are pleased that the Prime Minister and the Cabinet will be visiting the province and hope their concerns will be heard, with flooding remaining their top priority, followed by economic development and efforts to attract more tourists. Many are also calling for Songkhla's natural character and traditional identity to be preserved, while important cultural sites and local ways of life are protected and promoted to a wider audience. And that brings us to the end of NBT World Brief this afternoon. For more updates, please scan the QR code on your screen to access our full range of stories. Until next time, สวัสดีครับ

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ความเห็นขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่มีต่อข่าวการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาองค์การนิรโทษกรรมสากลแสดงความกังขาต่อการที่กัมพูชานั้นเสนอข่าวครับว่าสามารถปราบปรามสูตรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดหลังจากที่ทางการกัมพูชาได้ออกมาแถลงว่าได้เข้าตรวจค้นแหล่งต้องสงสัยสแกมเมอร์793แห่งนำไปสู่การปราบปราม624แห่งและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 30,000 คนโดยทางการนิรโทษกรรมสากลมองว่ารายงานตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ความสำเร็จในระยะยาวที่แท้จริงแต่สิ่งที่อยู่ในความสนใจเหนืออื่นใดคือการที่กัมพูชานั้นสามารถสอบสวนดำเนินคดีและป้องกันผู้กระทำความผิดไม่ให้กลับมาเปิดศูนย์สแกมเมอร์ซ้ำอีกได้หรือไม่นอกจากนี้ทางองค์การยังมองครับว่าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าช่อฉนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวนี้มีเครือข่ายที่ฝังรากลึกในกัมพูชาไปแล้ว
1: อินเดียสั่งยกระดับเฝ้าระวังในพื้นที่แนวเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวชายแดนที่ติดกับเนปาลและจีนหลังเกิดสึนามิบกบริเวณร่องเขาชายแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากการพังทลายของถ่านน้ำแข็งโดยพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ในเขตชายแดนรัฐอุตตราขันธ์ที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาหิมาลัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางทางระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียโดยมีทะเลสาบถ่านน้ำแข็งอยู่มากถึง 1,266 แห่งและยังมีรายงานด้วยว่าอินเดียพบร่างผู้เสียชีวิตจากเนปาลลอยมาถึงชายแดนด้วยถึง7ศพส่วนการกู้ภัยในเนปาลและเขตทิเบต ที่ยังดำเนินอยู่ได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น691รายแล้วในจำนวนนี้16รายฝั่งทิเบตอีกทั้งยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 3,000 คน
0: นักถ่านน้ำแข็งวิทยาและนักธรณีวิทยาชาวชิลีออกมาเตือนนะครับว่าการลดลงของถ่านน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับภัยพิบัติครั้งล่าสุดในเทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ถ่านน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ถ่านน้ำแข็งนั้นแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากถ่านน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์ยังออกมาชี้นะครับว่าการสลายตัวของถ่านน้ำแข็งยังสามารถก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องได้อีกหลายอย่างครับรวมทั้งความลาดชันที่ไม่เสถียรและระบุครับว่าการที่ภูมิภาคดังกล่าวยังเสี่ยงเผชิญแผ่นดินไหวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิแอนดีสให้สูงขึ้นไปอีกโดยชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำ
1: อินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วราวๆ 13,500 คนจากที่ได้รับผลกระทบราวๆ5ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้เตือนว่าการสัมผัสกับอากาศพิษเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงในระยะยาวโดยทางกระทรวงได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นพร้อมแสดงความกังวลถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กคนชราสตรีมีครรภ์อีกทั้งผู้ที่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวส่วนสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียปีนี้ได้สร้างความเสียหายกินพื้นที่กว้างกว่า 1,250,000 ไร่แล้วซึ่งกว้างกว่ากรุงจาการ์ตาถึง3เท่าก
0: องทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเดอีอัลบาเลาะโดยใช้โดรนติดอาวุธสร้างความเสียหายแก่คลังเวชภัณฑ์และเต็นท์ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีสงครามมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายดังกล่าวคือที่ซ่อนตัวของแกนนำกลุ่มฮามาสที่ใช้โรงพยาบาลเป็นที่วางแผนโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีอีกระลอกในจุดใกล้เคียงโรงพยาบาลแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอีก2คนเท่ากับว่าหลังการทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตในกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วกว่า 1,300 คนและหากนับรวมตั้งแต่อิสราเอลได้เปิดฉากทำสงครามในเดือนตุลาคมปี2566เท่ากับว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 74,000 คนไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันนี้เอาชนะญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศและจะไปเจอกับจีนในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของทีมลูกยางสาวไทยนะครับยังอยู่ในเส้นทางลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมหลังเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบรองชนะเลิศการันตีตีตั๋วชิงแชมป์โลกอัตโนมัติครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026แข่งกันที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่าอันดับ17ของโลกมาในชุดสีน้ำเงินเจอกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกและแชมป์เอเชีย5สมัยครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมทัศดาวนึกแจ้งครับแก้วกระยากมุนทลาพิมพ์พิชยากกรำสสิภาพรจันทวิสูตรชัชุออนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นลิเบโร่นะครับ2เซตแรกสาวไทยผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเอาชนะไปก่อน25-21และ25-20จากนั้นในเซตที่3ญี่ปุ่นแก้เกมมาดีนะครับและก็เอาชนะไปได้บ้างครับ25-20ไล่มา1-2เซตนะครับคะแนนสูสีกันหมดเลยและในเซตที่4เป็นเซตตัดสินครับสาวไทยก็กลับมาในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งเอาชนะไปได้นะครับสุดท้ายสรุปแล้วญี่ปุ่นแพ้ไทยไป1-3เซตครับสกอร์25-21 25-20 20-25และ25-20แมตช์นี้บีมพิมพ์พิชยากกรำทำแต้มสูงสุดนะครับ20คะแนนรองลงมาเป็นสสิภาพรจันทวิสูตร16คะแนนครับไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นสมัยที่6จะไปเจอกับเจ้าภาพจีนที่ชนะอิหร่านมา3-0เซตซึ่งถือเป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์ดวลกับจีนในรายการนี้เป็นครั้งที่3ก็จะแข่งขันในช่วงวันนี้ 17:45 นาทีเดี๋ยวไปฟังเสียงของโค้ชออสและก็น้องบีมกันครับ
3: ก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งหวังเอาไว้ว่าเราอยากจะได้รับชัยชนะเราได้เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่การฝึกซ้อมของเราอย่างหนักแล้วก็ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำทุกอย่างนะครับภายใต้กรุ๊ปของ High Performance Team ทั้งทีมบริหารก็ทำงานอย่างหนักทีม Staff Coach ก็ทำงานหนักทีม Sport Side ก็ทำงานกันหนักแล้วก็นักกีฬาทุกคนทำเพื่อนักกีฬาให้มีศักยภาพมี Performance ที่สูงแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้พยายามที่จะพัฒนาในทุกๆด้านทั้งคุณภาพทางด้านร่างกายคุณภาพทางด้านจิตใจคุณภาพทางด้านเทคนิคแล้วคุณภาพแทคติกในวันนี้เนี่ยในขณะเดียวกันต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได
4: ้ขนลุกมากคือแบบว่าเหลือเชื่อมากๆคือทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วก็เรา follow system ที่เราคุยกันไว้ในที่ประชุมค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนสามารถช่วยกันเล่นแล้วก็แบบภูมิใจในตัวทุกคนมากค่ะ
5: กล
4: ั
5: วมากกับ2เซตแรกที่ได้แล้วมัน
4: คือ2เซตแรกที่เราได้เราก็คือแบบว่าอยากคีปโมเมนตัมอย่างนี้ไว้แต่พอเซต3เราทำไซด์เอาไม่ได้แล้วบอลมันเสียติดกันเยอะไปหน่อยในช่วงต้นเกมเราก็ต้องกลับไปแก้ไขค่ะคุยกันแล้วในเซต4เราก็ทำมาจนได
2: ้ก็ช่วงเย็นนี้อย่าลืมเอาใจช่วยชาวาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับซึ่งแชมป์จะตีตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีและ3ทีมแรกก็คว้าสิทธิ์ชิงแชมป์โลก2027ที่ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาครับจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายน2570ครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับทีมน้องใหม่สโมสรเอเวอร์สเบิร์กนะครับเอาชนะเลเวอร์คูเซ่น3-2เก็บชัยชนะนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับทีมน้องใหม่อย่างเอเวอร์สเบิร์กนะครับขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกรับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นผ่านไป8นาทีลูคัสเพทคอฟครับวัย25ปีผู้เล่นกองกลางชาวบังกลาเทศยิงบอลแฉลบเข้าประตูเอเวอร์สเบิร์กขึ้นนำก่อนนะครับ1-0และถัดมานาทีเดียวครับแฟนบอลเจ้าถิ่น 10,000 คนได้ส่งเสียงเฮกันอีกครั้งครับโคแคมเบลครับยิงด้วยซ้ายให้เอเวอร์สเบิร์กนำห่างเป็น2-0เริ่มครึ่งหลังมานาทีเดียวดาวิดมกว่าครับนักเตะกองหน้าโฉบเข้ามายิงให้เอเวอร์เบิร์กนะครับนำห่างเป็น3-0และนาทีที่77แพทริกชีครับกองหน้าสาธารณรัฐเช็กทำประตูให้เลเวอร์คูเซ่น ไล่มาเป็น1-3ก่อนที่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+1เลเวอร์คูเซ่นจะไล่มาเป็น2-3จากคริสเตียนโคฟาเน่ครับแต่ว่าตีเสมอไม่สำเร็จนะครับจบเกมเอลเวอร์สเบิร์กนะครับชนะไป3-2วินเซนต์วักเนอร์กุนซือวัย40ปีพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของบุนเดสลีกาเยอรมนีครับตอนที่ฟุตบอลลีกโปรตุเกสนะครับปอร์โต้บุกชนะอะคาเดมิโกชนะ4นัดรวดนะครับนำเป็นจ่าฝูงครับฟุตบอลลีกสูงสุดของโปรตุเกสครับนัดที่4ของฤดูกาลอะคาเดมิโกเปิดบ้านเจอกับปอร์โต้ที่ชนะรวดมา3นัดครึ่งแรกผ่านไป5นาทีเท่านั้นครับพาโบโลซาริโอนะครับผ่านบอลให้กับอังเดรซินวากองหน้าครับยิงจ่อๆให้ปอร์โต้ขึ้นนำก่อน1-0จากนั้นนาทีที่20กาเบียนไวก้าครับยิงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษให้ปอร์โต้นำอะคาเดมิโกเป็น2-0นาทีที่38วิลเลียมโกเมสครับยิงปิดท้ายให้ปอร์โต้บุกไปชนะ3-0ครับชนะรวด4นัดเก็บได้12คะแนนเต็มยิงได้รวม9ประตูไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวครับฟรานเชสโกฟลิโอลี่นะครับกุนซือชาวอิตาลีพาทีมปอร์โต้นำเป็นจ่าฝูงอันดับ2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมีอยู่10คะแนนตามหลัง2แต้มส่วนอะคาเดมิโกสถิติเสมอ2แพ้2มีอยู่2คะแนนครับและผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลเสมออีกแล้วครับคราวนี้เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-2โคเวนทรีซิตี้แพ้เฮาซิตี้ครับ0-1บอนมัตเสมอกับเอเวอร์ตัน1-1แล้วก็สเปอร์ครับยังไม่เจอกับชัยชนะเลยนะครับแพ้นิวคาสเซิลคาบ้านเลยครับ0-2มาร์คมาเกสแชมป์โลกรถมอเตอร์จีพีนักบิดเจ้าถิ่นสเปนครับคว้าแชมป์รอบสปินเลสรายการกลางปีส์ออฟอารากอนครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่13รุ่นมอเตอร์จีพีในรายการกลางปีส์ออฟ

0: นักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งอันดับที่4เปโดอคอสต้าครับสองเป็นมาโกเบสเซคี216คะแนนอันดับที่3มาร์คมาเกสได้เพิ่มอีก12คะแนนจากการคว้าแชมป์สปรินต์เรซในครั้งนี้นะครับมีอยู่212คะแนนสำหรับรายการกรังด์ปรีซ์ออฟอาราก้อนครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้มาโกเบสเซคีทำเวลาที่ดีที่สุดในรอบคัดเลือกนะครับก็จะได้อยู่ตำแหน่งโพสิชันตามมาด้วยมาร์คมาเกสทำเวลาในรอบคัดเลือกอยู่อันดับที่2ครับกอล์ฟดีพีเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศอังกฤษแข่งขันไม่จบวันที่3นะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมามาโกเพนเก้และก็ดานิเอลฮิเลียครับเป็นผู้นำร่วมกันกอล์ฟ DP World Tour รายการ British Master ที่ Belfry Hotel and Resort ประเทศอังกฤษนะครับยังแข่งขันไม่จบในวันที่3เนื่องจากมีฝนตกลงมาก่อนครับก็ปรากฏว่ามาโก้เป็นเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษมือ54ของโลกเล่นไปเพียงแค่5หลุมครับทำมาได้อีก1อันเดอร์พาสกอร์รวม11อันเดอร์ทำให้มาโกเป็นเก้เจ้าของแชมป์ DP World Tour 3รายการเป็นผู้นำร่วมกันกับดานิเอลฮิเลียนะครับวัย28ปีจากนิวซีแลนด์ซึ่งวันที่3เล่นไป5หลุมเช่นเดียวกันครับเก็บมาได้อีก2อันเดอร์พาสำหรับดานิเอลฮิเลียมือ120ของโลกเป็นเจ้าของดีกรีแชมป์ DP World Tour 1รายการนะครับอันดับที่3เป็นทอมแมคกิบบินจากไอร์แลนด์เหนือครับวันที่3ตีไป6หลุมได้มาอีก2อันเดอร์พาสกอร์รวม10อันเดอร์ตามหลังผู้นำร่วมเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นอันดับที่4ร่วมก็มีฟาบิซิโอซานัตติจากปารากวัยและก็ชอนนอริสจากแอฟริกาใต้ทำได้รวมกันคนละ9อันเดอร์พานะครับโดยซานัตติเล่นไป7หลุมแล้วก็นอริสเล่นไป5หลุมผลงานนักกอล์ฟไทยครับสดมแก้วกาญจนาสกอร์รวม2วันเกินไป1โอเวอร์พาไม่ผ่านการตัดตัวในรายการนี้ครับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีนะครับลงฝึกซ้อมเตรียมลงแข่งชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้เจอกับ UAE ที่จังหวัดชลบุรีครับที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในรอบคัดเลือกนะครับระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569ที่จังหวัดชลบุรีสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่การทบทวนรูปแบบการเล่นและก็แก้ไขข้อผิดพลาดจากการเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทช่วงก่อนหน้านี้ครับโดยก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยนะครับก็กล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ก็ได้มีการซ้อมแท็กติกและอยู่ด้วยกันมาพอสมควรครับพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันสภาพทีมตอนนี้คิดว่าเราพัฒนาขึ้นเยอะมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติคู่ต่อสู้ที่จะต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีครับเราก็พยายามหาทั้งข้อดีและข้อเสียของคู่แข่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAEก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนเข้ามาเชียร์พวกเราด้วยนะครับโปรแกรมรอบแรกนัดแรกครับไทยจะเจอกับ UAE วันที่31สิงหาคมนะครับนัดที่2ไทยเจอเติร์กมินิสถานวันที่3กันยายนและนัดที่3ไทยจะเจอกับอิรักวันที่6กันยายนโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดครับมาดูจักรยานกันสักนิดครับทีมสปรินต์ไทยคว้าเหรียญทองแทร็กเอเชียครับช่วยทัพนักปั่นไทยครับล่าสุดได้มาแล้ว2ทอง1เงิน1 2ทองแดงครับเป็นการขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่เวโลโดมหัวหมากนะครับก็ในการขันประเภททีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยก็มีจายอังสุธาสาวิทย์นะครับนรเศรษฐาดาบุญมาและก็ยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกดีที่สุดครับ1นาที 01.753 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่เป็นอันดับที่2นะครับแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่ามีฝนตกลงมาก็ทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและใช้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกแทนเพราะฉะนั้นไทยก็จึงคว้าเหรียญทองไปครองนะครับก็ทำให้เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก300แต้มครับไทยขยับจากอันดับ15ขึ้นมาอยู่14ของโลกแทนทีมชาติโคลอมเบียส่วนฮ่องกงได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพของปลาไหลมอเร่เมดิเตอร์เรเนียนค่ะซึ่งเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในน่านน้ำชายฝั่งประเทศกรีซค่ะ
2: หมดเวลาของ MBD News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อม

บกันแล้วกับท่านผู้ชมชาวอินบีทีปากทายกล่องดิจิตอลหมายเลข11รายการเล่งเตือนตุงกับทุกวันอาทิตย์พบกันได้กับเรานะครับสบายสบายกันแล้วก็เล่กันได้ทางเฟซบุ๊กเลยอินET ภาคใต้เช่นเดียวกันบายใจไม่ตีไปไหนก็ได้เราตามคนไม่โยได้ถึงผ่านใดใจไม่รู้ปลงชีวิตเอาวะไม่วันนี้ก็ไม่มีงบประมาณก็ไม่ได้จัดเดี๋ยวนั่งเกี่ยวดินมีกูประกาศแล้วตอบเต้นถึงก็ไม่มีเงินเดือนก็มาจัดถ้ามึงไม่มีเงินเดือนถ้าไม่มีเงินนายแต่ละเทพงบประมาณไม่มากมึงไม่มาจัดมึงทั่วยกไม่ได้นูยกทำงานจ้ามเดือนแล้วไม่ได้เงินเดือนวางนี้ว่ากินข้าวก็หมดคันเลยอันกูว่าใจเล็กขึ้นเพอเลยตัวกูตามันลดน้ำหนักเลยยิ่งตัวเล็กขึ้นเพออายกต้องยกว่าเพื่อเลี้ยงเชียงกูเว็บไม่มีเลี้ยงไม่ได้ลดน้ำหนักทำตาไม่ร้อนแล้วเออมึงเล่เวลาท่อนหน้าใจออกแต่ลมเลยมันตอนหน้าใจออกปลือซะเออคุณเดานี่อยู่ปลือก็ได้กูบอกทำให้เด็กรักเหมือนมึงนี่ก็เครียดตั้งบ้านแล้วอ๋อจริงไอ้จองทำย่อยบิงเออเดี๋ยวตามรู้จักไม้กูหลกคอยกูหลกคอยแสดงเป็นอัลไซเมอร์เลยกันจำพอไม่ได้ไม่ใช่กูย่อยเว้ยพอกูไม่ใช่ธรรมดาเว้ยกูอาจจะเป็นเด่นเกรดกระชิงนาโตนาแต่พอกูก็โทษกับเป็นไรลูกเสื้อชาวบ้านกับ อบรมได้ทุ่งเรียบร้อยกับพอกูกับย่อยแผ่นก้อนกับไหวรุ่นครับเผื่อนจีตบแผ่นเพลือเด็กจะไม่นี่ไม่มีจะมากระวากูวังดีมึงวังดีเอ้มันยืนกินหลกจินอยู่ยืนกินหลกจินโยหลกจินปิงเช่นแล้วน้ำจิ้มมันจุ่มมาเรียบร้อยเช่นแล้วกูเอ็นเลยน้ำจิ้มจียศใส่ตีนมันไหวรุ่นนั้นนั้นทีนี้กูเตือนด้วยความวังดีกูไปถึงจีน้ำเนี่ยกูว่าไอ้เบาระวังโดนตีนแล้วไว้รุ่นนั้นว่าเปลือแต่ที่จะครอบคุณกูไอ้เกมเลยยิกแท่งกูกับไม้เทียบหลงกินแต่มึงทำเพื่อแล้วคนอย่างกูเนี่ยต้องมึงรออยู่เร็วกูไม่ใช่ธรรมดากูนี่น้องใช่แต่แดงไปเลยคนอย่างกูมึงเจอเลยเล่นเลยโบด้วยอย่างดีเล่นเออแต่กูตื้อว่ากูหนักวิ่งเก่าโรงเรียนมันยิกกูไม่ทันเว้ยแต่โตพอมันจะกูไม่ตันมันยังว่างดีเลยแรงว่าเปลือมันว่าระวังตัวไว้นะมึงไม่ใช่ว่างดีมันโกรธเลยกับมึงหยิกไม่ตันไปไหนกับจ้างเทเหลืองอันก่อนไปกรุงเทพไปน้อยรถตัวไม่เกี้ยนเครื่องบินใจแม่เกี้ยเครื่องบินนั้น

อย่างเบียร์แหละแต่ว่ากูคิดว่าดูเครื่องบินนั่นถ้าสมมติเราบินบินอยู่กลางอากาศแล้วถ้ามันล่นลงถ้ามันล่นตาเครื่องบินตกมันไม่มีปางในกูได้ยึดไม่มีปางเหมือนต้นไม้เอ๊ะปลาต้นไม้ยังมีปางนะประยุทธ์ปางนู้นปางนี้แต่เครื่องบินเพลาวันกูไม่เพลย์เครื่องบินอันเออทำไมคนโลกูตมายงอ่องกงมันพากูไปเที่ยวกูเว้นชื่อสายการบินกูไม่เพลย์ชื่อสายการบินได้หลอกมึงยี่ปากขึ้นนะสายการบินคาที่ไปเจ็ดสิบอะไรวะหัวคาที่ไปเจ็ดสิบถึงสโลแกนมันเดี๋ยวมันโฆษณากูไม่กล้าเพลย์เลยสโลแกนหวาดเลือไม่ถึงที่หมายตายผิดกันปอร์แล้วก็ว่าถึงที่หมายสบายผิดกันอ๋อร้อยมึงจบหนังรถก้อยนะเออไปหนังรถก้อยกับรบกับโบรถก้อยได้ก้าวมึงไม่ธรรมดาอ๋อกูไม่กูไม่จบกับรถก้อยกูลอกวันนั้นกูลอกรถก้อยกับว่าลอกเลยต้องกูลอกเลยกูลอกรถก้อยยันไปธรรมดาแล้วกูวันป่ะมึงลอกรถก้อยรถก้อยร้องเออลอกเปลือยต้องกูถือตัวแล้วกูไม่ไปเลยถือตัวไม่ไปเออกูมาที่ร้านกาหน้าตานี่กูนั่งกินข้าวมันเคยพอถึงเวลารถไฟออกกูยบตายตัวกูยบตายตัวผมมันเรียกกูไม่กล้ารถไฟเรียกมึงมันกล้าอยู่คนกล้ากูรถไฟเรียกเลยรถไฟเรียกเปลือกถึงเดือนนี้กูไม่กล้ากูไม่กล้าเรียกอยู่ผักย่อยดูกูเงียบกูบอกกูทุ่งสัญญาณไว้แกเจ้าของร้านข้าวมันเคยกูอย่าบอกอย่าบอกว่ากูอยู่นี่โผล่สักพักไม่เห็นกูไม่ปบกูกูไม่กระโดดควยเชี่ยเฉยมึงเลยรถควยอันแต่มันถึงเวลาต้องเผยแล้วเชี่ยเฉยมึงร้องไปเลยรถควยบอกมึงไม่ขึ้นไปหนังมันร้องเชี่ยเฉยว่ามึงร้องมันเออร้องไปเลยร้องว่าเปลือชึกชึกชึกชึกชึกชึกชึกชึกชึกชึกอืมพอละเดี๋ยวกูไปโยกับปีเตอร์ว้าวชาดเวนจริงพีเตอร์ว่าอยากเรียกนะเจ้านี่คุณตามบ้านจะมาพบเจอหน้าอินบีตี้อยากจะเรียกว่าเกี้ยวนะมันโกรธอ่ะให้อยากพีเตอร์แต่ไม่นัดกันอยากเตอร์คำเดียวอยากเรียกปีพอจะปีนเขาโบนังลุงเขาใจเผาแล้วมันว่าอยากเรียกอยากเตอร์ว่ะโอ้พีเตอร์กิ้งรอกรถก้อยมึงนะเออแล้วกูขึ้นไปนั่งรถก้อยกูจอดมีนั่งรถก้อยจอดไปถึงนั่งรถก้อยปั๊บไอ้บ่าวนั้นแต่ตานี่ใหญ่ยาขึ้นมาตื้อทุ่งมาเต็มก้าเคว้มั่งจ่ามั่งแต่บ่าวนั้นมันไม่เข้าใจเลยเดินมาตึ้งตื้อมาตึ้งตามกูตามมาเปลือลุงลุงก้าเคว้เย็นไหมลุงจ่าเย็นไหมลุงแต่มึงว่าเปลือเหลืองมันอิ้วอยู่นี่มันตื้ออยู่นี่กูว่ามึงก็ลองจับเล่แต่เบามึงอิ้วอยู่กูไม่รู้ว่าเย็นไม่เย็นว้าวอันเออพ่อกูแล้งพันนันไอ้แก้วมึงเจอไหมไอ้เบาอันก็จับมือกูเลยจะแดงความยินดีลากไปตบกับลากไปตบลากไปตบพ่อตบผักย่อยดูพอถึงตานี่เกตานากูโยดเลยกูลงเลยกูลงเลยโอ้มึงลงเออลงตานี่ลงเลยกูลงเลยลงเสร็จตังถือตัวไม่มีแล้วกูเดินเหมือนนุ่นไส้เชียไปดำเรือบวกเลยบวกรถเลยบวกกันหนึ่งพลกันช่องพลกันสามพลโป้กันที่กันนั้นมาใบกว่าบ้านรถคันที่ร้อยคันที่เก้าครับคันที่เก้ามีว่อที่เรื่องอยู่บนแต่มันไม่ติดเช็ดเลวข้างรถที่เก้ามันเก่งมันเคลื่อนนั่งซื้อจีนรอบรถเลยเคลื่อนนั่งซื้อจีนนะกูโบกพอโบกจอดมันหน่อยจะไปไหนกูว่าพอดีเพิ่งทิพย์ดูแต่ว่าไม่พลื้อไปลงแกจุ่มพ่นก็ได้เราพอดีเลยผมจะไปจุ่มพ่นพอดีเลยลุงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแต่ว่าข้างหน้าเต็มแล้วขึ้นไปนั่งกะลังอ๋อไปนั่งกะลังเออไปนั่งกะลังพ่อไปนั่งกะลังมันเปิดได้มีลังคาได้เรียบร้อยข้างล่างติดเอเย็นจำเลยแต่นั่นแหละเกลียว

ั้งที่กูไปนั่งอยู่วันกูไม่ใช่นั่งคนเดียววันเป็นเพื่อลาวมีปู่ยิ่งอยู่คนนอนนอนแต่ว่าทรงไทยบัตรีว่ากูเป็นผู้ชายขึ้นในบัตรีบัตรีมึงเออบัตรีกูมันเอาผ้าคลุมหน้าเรียบร้อยเออผ้าคลุมหน้าผ้าคลุมหน้าผ้าคลุมหน้าเรียบร้อยเสร็จแล้วทรงไทยหายแต่ว่าคูวันแบบว่าเปิดผ้าเล่นน้อยๆแล้วทีนี้อยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ยี่ดีว่าพี่กูจีบมึงจีบเอ้ยกูจีบกระนั้งมันอยู่ในนี้ใช่ไหมน้องจีบไปจุ่มเพื่อนกันนะน้องทีนี้มันว่าเปล่ามันไม่เล่นเลยมันไม่เล่นเลยนอนเฉยผมไม่เล่นเลยกูได้ที่เลยกูน้องน้องช่วยนี่พี่เอ็นหน้าน้องเลยพี่จบพี่กอดได้ไหมน้องพี่กอดได้ไหมพี่กอดได้ไหมซึ่งมันว่าเปล่ามันก็ไม่เล่นเลยต้องใช้มันหายอย่างเดียวหัวกอดวั่มกันเลยต้องใช้บัตตี้กูใส่ตัวแกล้งเลยนอนตัวแกล้งเลยบัตตี้กูนอนตัวแกล้งเลยกูกอดปักย้อยกูกอดพอรักทุกวันน้องนี่จริงๆเกมหนองเนียนพี่อ้อมตะกิดได้ไหมพี่อ้อมตะกิดได้ไหมน้องพี่อ้อมตะกิดได้ไหมเจ้ามันว่าเปล่าบัตตี้กับกูนอนเฉยถึงแต่ผู้หญิงเชิดแต่ยังผู้หญิงก็ยอมรับเป็นกูคิดประนันนั่นผมจำเพื่อกูจูบเลยเปียบเปียบกำลังจูบอยู่ดีๆรถเบรกพอรถเบรกไอ้บ่าวันเปิดคว้าตายเลยเดินเร็วแรงกูลุงนังไปถึงจุดพอดก่อนนะพอดีผมเวทรวีถึงกูท่ามาเวทรีน้องพอดีผมมาช่วงซบน้องเศร้านี่ตายแก่บ้านโดนกูมันยิบพอเอ้ยกอดจับไม่ใช่ก็ไอ้ต้องนกขี้ตายไอ้เรื่องห้าเรื่องผืนเนี่ยนางกูบอกแล้วไล่อุ้นไล่กังแล้วลีจีเป็นนักเรียนมันต้องจัดชิ้นใหญ่ไหมตัวมันเอากระตาจากกูมีกระตาไอ้ตัวเดียวโอ้กระตาเอ้มึงจำไหมตาจะมีเรื่องกับก้อยวากาตานี่ได้จากก้อยกูได้จากเกณฑ์ดูเกณฑ์มันวากาตาเหมือนเนี่ยว้าคนนี่ไงยกคนวันนี้เกาเล่ไอ้นู่นไงเนี่ยยูทูบหมากเหลืองซักนี่นานยกนานนี่เตือนในความวังดีเฉยอย่าไปซักผู้ยิ่งเราอย่าไปซักหมากเฉยไม่รู้ร้านชาวครูที่แต่งงานกับผัวมันนากำหนดการแต่งงานเรียบร้อยแต่มันจบซักไปซักเต็มตัวลุยซักกลางก้าต่างจองกลางซักหน้าอกซักกลางหลังซักแก่เกนซักแก่หน้าท้องร้านเจ้ามึงดูมันมีปัญหาวันเก่าดูเจ้าบ้านรองแก่ตายวันเก่าใจรองแต่งไม่ก้าวโอ้ชักหมากแดงมันนั่งเหนียวเลยชักนั่งเหนียวเต่งไม่ก้าวปากพุ่นมึงเลยร้องด้วยเจ้าบ่าวบ่าวคู่ไม่เยอะแล้วเต่งไม่ก้าวแล้วกระต้ามีกระต้าแบบว่าป้องกันนักเรียนของเรามีเรื่องกับพื้นมันนั่นนะนี่มึงบอกให้มันใบใช้จิทำปืนมังกระต้าทำไมนากระต้านี่เข็นขวาสักทรงองค์นารายโอ้รวยเว้ยแขนซ้ายสักชาติราชสีโอ้แขนขวามีสักพยัคฆ์ผีร่อยๆๆๆแขนเท้าซ้ายสักหมีมีกำลังโอ้พระอุระสักพระโมคราชพระวันปิตาสักเบื้องหลังรวยๆๆที่สีข้างลงอักขระณจังหังร้อยร้อยร้อยเคยมาโชว์กูทีดีหน้าผากฝังเหล็กก้าเพชรตาแมววัวถองไอ้เซ็ตพ่อถองเซ็ตพ่อถองเซ็ตกันเล่นได้ไวคิดว่าจีโจ้สู้ได้มันนะกูจริงเนี่ยต้องกับไอ้ตู้อย่าไปเชื่อกาต้ามันนักเลงกูโตจริงแล้วโตเลยแล้วกูโตกว่าก่อน
มันว่าไอ้กาตาเนี่ยเสร็จแล้วถึงจะนี่ว่ากาตาบอกว่ากาตาเช็ดวันก่อนวัยรุ่นลุมกูและชิปต่อหนึ่งกูว่ากาตาไอ้โต้เลยพอเสร็จแล้วโซไดโซไดไอ้กูนอนโรงพยาบาลอยู่ครึ่งเดือนบนุยำเฮ้ยหน้าตายปีมึงนี่ไรจ้าร้านแกไอ้โต้เอากาตากูว่าไอ้แกเว้ยกาตากูได้พ้นกาตาจิบยิงนี่กูบอกจังบอลไปคนแล้วบอลล่าเลยวันนี้โต้กาตากูได้กาตากูไปจวากระยิงล่าเลยว้าล่าเออล่าเลยมึงเล่ไม่รู้ลบวันน้อยหรือว่าจะไม่ลบเลยกาตาจิบยิงโอ้ไรกาตากองขวดวันก่อนกูว่าดิบอลตาตุ้มบุตรว่ามีผู้หญิงคนเดินป้านนะตาตุ้มบุตรว่าผู้หญิงนั้นไม่ชอบมึงว่ากาตาว่ากาตาเปล่ารูปูรูเปรี้ยวใครหวงรูเยี่ยวรับรองขึ้นคานแล้วผู้หญิงได้ยินผู้หญิงจะว่ากาตาลบมาเลยว่าเปล่ารูปูรูปูดยกเว้นรูตูดนอกนั้นทำทานไม่โอกาสจ้าบายถึงกาจ้าจะหมดว่าไปพบปูยิงชอบปูยิงจังหวะกาจ้าเปลือมึงตั้งมันนี่นะตั้งหน้าโมก่อนตั้งในใจแล้วค่อยปูปูยิงงั้นขึ้นมีนะฟังให้ดีโอมร่ารวยมหาดารินปะตากาตานี่ปะตากรุงเทพปะตาตายตายได้พ้นปะตาตายเพราะปะตานี่เป็นกาตาที่กูได้มาแต่ห้างดูที่ไม่ด้วยกาต้าว่าพลือว่าโอมระรวยมาระรินโอมระรวยมาระรินเคยได้ยินให้ลงรักเคยได้ยินให้ลงรักให้มึงรักกูเหมือนสกูติดโนดให้มึงรักกูเหมือนสกูติดโนดเกลียวเกลียวกรดกรดเหมือนโนดติดรูสกูเกลียวเกลียวกรดกรดเมื่อนนอดติดรูสักูให้มึงรักกูเมื่อนสักูติดนอดให้มึงรักกูเมื่อนสักูติดนอดเกลียวเกลียวกรดกรดนอดติดรูสักูเกลียวเกลียวกรดกรดนอดติดรูสักูเกลียวเกลียวกิมกิมให้ชะนิมกินนอดอ๋อเดี๋ยวพี่ลาวกาตาดีดีอยู่แล้วนูมันว่าเรื่องไม่กินอ่ะที่แล้วดูผ่านไปที่เจ็ดเร็วดูลองเพลงว่าเอาเออมึงลองนะเพลงลูกตุ้งนะเพลงนั้นกูไม่กว้างแล้วถ้าไม่นี่ไม่อยู่เพลงบายเลยวันก่อนที่กำลังฮิตในทิกต็อกเพลงเลยฮะไอ้เจ้าเดี๋ยวไอ้บ้าหันรองเจอเชียงเหมือนมาริวาน่ากูจอบเหมือนพี่ก็อยู่ของพี่เฉยหนูมาพี่เองพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมารักพี่เองพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาทวงพี่เองคอยเจ้านี่ว้าอายุเฉยกันไม่ใช่ก็มาเนี่ยร้องเพลงได้วันนี้โอ้ยยกค้ำยกค้ำจะได้มุ่งนี้จะได้ยกค้ำดูเฮ้ยเลยเดี๋ยวกูร้องเพลงนี้ยกกว้างดีเพลงอะไรดาวเพลงบ้านผีกินแกงกิเล็กเพลงนี้ฮะเออยกกินเป็นไหมยกกินแกงกิเล็กกินเป็นไหมโอ้กิ้งด้วยชัวร์ช่วยเว้นนั่นคุณเนาะยกน้องร้อยเว้นนั่นเว้นอยู่เก้าศูนย์เนาะเออเอาดนตรีมาเลยครับ

ไฟละสัดจูดพื้นใหญ่ละผู้นอนเจ็บลังไม่เหมือนละที่นอนบ้านเธอ

เยอะอาหน้าตีเลยเฮ้ยนี่จับกันพิงรองไปแล้วปันพื้นมั่งยกวังแล้วจึงไหมยกยกกดไล่เลยยกไม่พื้นเลยโอกาสนี้ถึงยกจะจอบไม่จอบแต่เงินเดือนได้ครบยกนะได้ได้ยังเงินเดือนเดือนนี้อ๋อเดือนนี้ไม่ถึงที่เลยจะเพิ่งได้ก่อนไว้กบเดือนก่อนเฮ้ยย่อยนี่บุเราเล่นกับเล่นนายจองไอ้ตู้นะนี่วันนี้กูก็เล่นเรื่องการศึกษาสักทีจำกันอย่างการศึกษาจำกันอย่างหน่อยๆทำให้เรารู้เราอ่านหนังสือออกจำกันกูตีงแล้ววันก่อนไอ้ตู้ใส่ดาวอ่านรักพระบ้านเราอ่านจากพระบ้านเราเดินเดินแล้วกูยักหน้ามันก็ใช่ไหมถึงกูเห็นเลยว่าลานกาแก่กลางนู้นนั้นเขามีตู้เจตึ้งในตู้เชใช่ไหมเขามีไวตามิวแบบเป็นกรองเฉยอยู่กรองเดียวดิ๊กๆเลยเว้นว่าร้อยเร็วร้อยเร็วร้อยเร็วกูรวงไปในเป้านะมีตังอยู่ที่บัตรกูก็ไปตึ้งหัวโพกูทำผีบรายกูทำว่ากูได้กลาดเลยจำเพื่อเดินไปแค่ลานกานั้นไอ้น้องเท่านั้นเจ้าของร้านยืนเล่อยู่กูไปตึ้งเปิดตู้เฉยปั๊บหยิบไว้ตะมีไปเป็นกรองขึ้นมาเอารอดดูดปักแล้วกูดูดโปรแกรมมดกรองถึงกูใจเบี้ยเลยมึงใจแต่ไหนที่บ้านพอกูใจเบี้ยที่บ้านถึงหนองท่านั้นว่าพี่เบาเออกรองนี้ไม่ใช่ที่บ้านกรองนี้35บาทโอ้เหลี่ยมใจมันใกล้เพลงแบบนั้นนะไอ้ต้องกูเบ้อเลยว่าเดี๋ยวอย่ากากำไรเกินควรนะอย่ากากำไรเกินควรเพราะว่าวิตามินแบบเป็นกรองนี่กูเชื่อมาแล้วซื้อกินประจำกรองละ10บาทไอ้นี่ใกล้ถึงซ่ามาการในเกินควรกูแจ้งตำรวจจับตายองเลยถึงแม่กาว่าเมกามันยิ้มแล้วมันแรงมากูถึงเลยแม่กาแรงแบบเลยแม่กาว่าผีบ่าวไอ้วิตามินแบบเป็นกรองสิบบาทชั้นไม่เที่ยง

เต้ตีตันดูดเด็กเดียวมันกระถีเจ้าโกงอาดูดกระถีเจ้าโกก็ไปแล้วเอ้กูเมื่อแก่ก็เลยกูต้องได้เร็วทีหลังนะกูแนะนำผมมึงดูดกระถีเจ้าโกไปแล้วให้มึงกินเกลืองแกงตามไปได้แล้วกินเกยสดจนตามไปได้ไปแกงกันในพุ่งแกงในพุ่งบอนมึงเลยรวมปากกันได้ก็ใช่ไหมเอ้ยกูหวันก้อนติงเหมือนฝนตกผมก็ต้องกูว่าอย่าอยู่เฉยหรอกกูเว้นเลวเลยบ้านกูไปสักลูมีน้ำยากวางตึกว่าน้ำยานี่ต้องกบโยมากฝนตกไม่กูชวนลูกไปคุบกบเลยคุบกบกันนะคุบกบกันน้ำยานพ่อกูลืมเอาเทียมคุดแกน้ำยานนี่กูเชื่อเลยเป็นเรือเที่ยวนั้นมันอยู่แขโบดกันโบดน้อยโบดคริสโบดคริสเสียงดังมาจากตรงกว่าเสียงดังแบบเรืออย่าขุดกบเสียงดังจากตรงกว่าฮึกูเลยกูว่าดังแต่ตรงกว่าอยู่แขโบดคริสกันนั่นถึงกูไม่เบื่อกว่าไม่เบื่อหรอกขุดแล้วว่ากันน้ำยาวนี่ต้องกบมากเลยบอกกุ๊กลงมือทำตายจะขุดเสียงดังมาเต็มกว่าแล้วดังแบบเรืออย่าขุดกบกูเห็นหน้ากูเล่งเลยเลยกูโอ้พระเจ้าเรื่องจะเนี่ยมีเสียงดังมาแล้วไม่ใช่พระเจ้านี่คือยามเฝ้าสนามกบอ้าวมึงไปขุดกบแก่แต่น้ำกอบก็เลยกูไม่รู้เลนมันกว้างๆดีมันเขี้ยวดีนกไอ้จองเจ้ยายเหลืองเอ้ยยอมก็ให้ไปโรงเรียนก็ไม่ไปแต่ไม่ไปโรงเรียนไปอะไรแต่ว่าครูพระน้ำกูครูพระน้ำมากูกิดไม่ถือกูกิดลึกกูทำไมเรียนปวดนึงปวดร้องกูนั่งติดกันเลยก็ได้ยิ่งนั่งโตกูเลยกูจบน้อยๆกันแหละคือไอ้ไอ้เด็กยิ่งงันเถื่อนตุ้มซี่นั่งติดกันถึงวันนั้นครูมาจะตามเด็กในห้องเลยตามแบบเออนักเรียนโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรอ่ะบุญูจริงตอบเป็นทหารเป็นครูเป็นหมอที่แล้วครูเดินที่ตุ้มซี่ครูถามตุ้มซี่ว่าตุ้มซี่โตขึ้นเธอเป็นอะไรอ่ะแต่ตรงที่แบบเหรอโตขึ้นหนูเป็นหนูอยากเป็นแม่บ้านค่ะมีสามีที่ดีและมีลูกที่น่ารักสักสองคนสมศรีต่อไปไอ้ยันเธอแล้วครูชี้มาแกครูเลยคุณหนังเต็มสมศรีกูว่าแล้วนายยอดทองโตขึ้นแต่อยากเป็นอะไรบอกกูตอบครูโกรธมึงจะแบบเหรออาจารย์ครับครูครับผมอยากทำความฝันสมศรีให้เป็นความจริงไปตามเวลาหมดแล้วพบกันเราทีหน้านะครับมีความทุกข์ทุกคนทุกครั้งทุกทีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: ปากซอยเท่าไหร่พี
1: ่80ครับ
0: 60แหละใจใกล้แค่นี้เอง
2: 80แหละ
0: 60นะพี
2: ่80ไปพี
0: ่ฟังก่อนดิพี่60
2: 80
0: 60
2: รีบ
0: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
3: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะ

0: ให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
1: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
2: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
3: คนดัง
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
2: เอ๊ะนึกเย็นความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
1: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ความคิดถึงกำลังเดินทางอาจจะร้องไม่เพราะเหมือนต้นฉบับนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินเพลงนี้ค่ะเพลงนี้นะคะแต่งขึ้นแบบไพเราะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเพลงมากๆซึ่งหลายคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพลงนี้คนที่แต่งก็คือโกไข่นั่นเองค่ะซึ่งโกไข่นะคะเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะอยู่ที่จังหวัดพังงาและมีความเก่งทางด้านของเรื่องของดนตรีค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับโกไข่ถึงเส้นทางความสำเร็จอีกทั้งยังได้มีการแต่งเพลงให้กับคนในพื้นที่นะคะมีหลากหลายเพลงเลยแหละค่ะและที่สำคัญนะคะโกไข่ยังได้มีการแต่งเพลงถวายความอาลัยให้กับพระพันปีหลวงด้วยค่ะเมื่อกี้แอบร้องเพลงไปแล้วค่ะมาเจอกับต้นฉบับกันค่ะสวัสดีค่ะก็ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่ตำนานเพลงเลยค่ะ
1: ตำนานเลยเหรอ
0: เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าใครก็ต้องนึกถึงไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงนึกถึงเพลงที่ไพเราะแต่ไม่ร้องโชว์นะคะเขินค่ะเมื่อกี้ร้องไปแล้วหนึ่งรอบอยากให้กัวไข่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาทำเกี่ยวกับเรื่องของวงการเพลงอะค่ะเข้ามาได้ยังไงคะ
1: ถ้าพูดถึงวงการเพลงและดนตรีสำหรับโกเนี่ยมันมี2ช่วงวงการดนตรีก็คือเข้าตั้งแต่ปฐม5
0: ปฐม5
1: คือเล่นสมัยเรียนหนังสือไง
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยก็คือจริงๆอ่ะเข้ามาอยู่ในวงดนตรีโรงเรียนตั้งแต่บ้านทุ่งเจดีที่พังงาเนาะแล้วก็เข้าสู่โรงเรียนดิบุกน
0: ะ
1: ครับแล้วก็มาเรียนกรุงเทพก็ยังเล่นดนตรีอยู่ทำวงดนตรีกับเพื่อนๆแล้วก็เข้าไปศึกษาด้านดนตรีจนกระทั่งเริ่มทำงานเนี่ยคำว่าวงการดนตรีถ้าในความหมายโดยสากลทั่วไปคือ
0: คอ
1: ยู่บริษัทเทปแต่เมื่อไหร่เพลงด
0: ัง
1: เมื่อไหร่ใช่ไหมอันนั้นก็การเข้าแกรมมี่จริงๆคือปีประมาณ2546ประมาณนะครับอยู่แกรมมี่ถึง2560ก็ประมาณ14ปีนะครับก่อนหน้านั้นก็ทำงานอยู่ในวงการดนตรีเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานนะครับเพลงที่อยู่ในสังคมเราก็ตั้งแต่ผู้ชายสีน้ำทะเล

0: ตบาลนะครับเขียนทำนองเรียบเรียงเพลงชื่นใจ
1: ค่ะ
0: รวมทั้งเป็นคนร่วมเรียบเรียงแล้วก็ทำโปรแกรมอัลบั้มกุหลาบแดง 9,999 ดอกอะไรประมาณนี
1: ้คือกุหลาบแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่คือในฐานะผู้เรียบเรียงเนี่ยเข้ามาประมาณหนึ่งแล้วแต่เข้ามาในวงการเพลงในฐานะนักร้องเนี่ยพอหลังจากกุหลาบแดงก็จะมีเรื่องของเพลงภูเก็ตเนาะสัญญาณอาร์มอะไรพวกเนี้ยมาเอาเพลงเก่ามารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงขับร้องใหม่แล้วจึงเข้าไปอยู่แกรมมี่14ปี
1: หลายๆเพลงจะเห็นว่าเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมพื้นที่กับภาคใต้หลายเพลงด้วยใช่ไหมคะแรงบันดาลใจในการที่โกมาทำเพลงให้กับชุมชนให้กับจังหวัดนี้คือมายังไงคะ
0: ในสมองคิดอยู่เสมอว่าดนตรีมีค่ามากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นการอยู่แกรมมี่16ปีเนี่ยตัวคิดว่ามันทำงานในฐานะบุคลากรองค์กรที่ทำงานเพลงป๊อปอ่ะ
1: ค่ะ
0: น่าจะพอแล้วก็มองไปในโลกกว้างว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มต้นไว้ก่อนเข้าแกรมมี่ครับมันดีแล้วเนาะจริงๆการที่เข้าแกรมมี่เพราะแกรมมี่สนใจแนวคิดนี้แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะการที่โกร้องเพลงไม่พลื้อไม่เป็นไรหรือทำตัวทำร้อยแต่ไม่ยอมทำไรใช่ไหมคนซัวเต้งเลยตัวแกรมมี่เองเขาหูตาไว
1: ค่ะ
0: เขาสนใจว่าเอ๊ฝั่งภูเก็ตพังงามีภาษาที่มีเสน่ห์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าภาษาบ้านเราจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนสักเท่าไหร
0: ่
1: พอฟังแล้วแต่ว่าอะไรอ่ะเราก็อยากรู้ค่ะ
0: แต่ว่าภาษาอันดามันภาษาพังงาภูเก็ตเนี่ยยังไม่เคยเป็นเพลงเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่โกลุกขึ้นมาทำมันก็เป็นของแปลกใหม่เนาะมาเตี้ยชายอะไรเงี้ยนะเอาลำดับของพิธีกรรมงานกินผักเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นหนึ่งเพลงโกเชื่อในพลังของภาษาถิ่นมานานแล้วในฐานะคนดนตรีก็เลยหยิบขึ้นมาทีนี้พอหยิบเพลงแรกขึ้นมาสัญญาณอาร์มที่เป็นที่รู้จักเนี่ยก็เลยมีแรงกระตุ้นว่าเฮ้ยมันมีภาษาถิ่นอีกเยอะเลยอ่
1: ะ
0: ลดแต่งให้หมดเลยไหมอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็ผลตอบรับเนี่ยทำให้เรามีความสุขใจมากเลยว่าโรงเรียนต่างๆเอาไปใช้แทนที่จะสอนในห้องเรียนว่าจั่วแปลว่ายิงยะโสอย่างเงี้ย
1: เด็กก็จำได้ด้วย
0: เด็กร้องเพลงได้จำได้นะเพลงอย่างกรณีกินผักบ้านเราก็พูดถึงพิธีกรรมกินผักเด็กก็รู้และภูมิใจและตื่นตันใจว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่สูญเปล่าเฮ้ยมันมีคุณค่ากับวงการศึกษามันมีคุณค่ากับประเพณีวัฒนธรรมมันช่วยไปเติมสีสันมันเป็นพลังอย่างหนึ่งของความเป็นดนตรีที่เข้าไปเติมเต็มสังคม
1: นั่นเหมือนเป็นการแอบแฝงพลังของซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่เข้าไปด้วยทั้งเรื่องของวัฒนธรรม
0: ร
1: เรื่องของเพลงบวกเข้าไปด้วยกันแล้วก็ไปถ่ายทอดจนเด็กๆก็สามารถเอาไปร้องได้ด้วย
0: นี่แหละที่คนลุก
1: เราร
0: ู้สึกว่าคนรุ่นพี่เนี่ยเราก็โตขึ้นไปทุกวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราได้ฝากอะไรบางอย่างไว้กับเยาวชนแล้วก็ฝากในสิ่งที่มันเป็นเสน่ห
1: ์
0: ด้วยทำนองด้วยลีลาดนตรีด้วยกองโหลก็ไปประยุกต์ใช้ในบางเพลงอะไรเงี้ยรวมทั้งเนื้อเพลงที่มีเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยกลัวว่าเขาอาจจะรักบ้านเมืองไปโดยไม่รู้ตัวเนา
1: ะ
0: เพราะเขารักเพลงนั้นเนื้อมันมี power ของในทางความคิดด้วยมี power ในทางอารมณ์ด้วยแล้วเขาสนุกเขากระโดดโลดเต้นลอยลอยก็กินผูกแก๊สลอยลอยปรากฏว่าสิ่งเนี้ยมันค่อยๆซึมเข้าไปนะครับมันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยคุณค่าของสิ่งนี้มันเยอะจังก็เลยทำมาตลอดเลยอ่ะทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่สนุกกับมัน
1: อีกทั้งถ้าสมมุติไม่ใช่คนภูเก็ตหรือคนในพื้นที่เองก็จะพยายามหาว่าแปลว่าอะไร
0: ม
1: ัน
0: ไปกระตุ้นความคิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คนฟังรู้สึกมีคำอย่างนี้ด้วยหรือแล้วเสน่ห์ของดนตรีคือตัวโน้ตที่มันขึ้นๆลงๆเนี่ยมันเป็นเสน่ห์เนา
1: ะ
0: การก้าวเดินของเขาเดินช้าๆเดินเร็วๆผ่านสีสันของเสียงต่างๆเครื่องเป่าเสียงกองโหลก็นะฮะความเร็วมีคอรัสมีเด็กมีนู่นนี่สิ่งเหล่านี้มันไปกระตุ้นต่อมการได้ยินเนาะแล้วมันก็จะเปิดสมองนะครับจริงๆสุนทรียศาสตร์ทั้งหมดหรือคุณค่าทางศิลปะทั้งหมดเนี่ยมันไปกระตุ้นอายตนะในร่างกายเราหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะครับแล้วมันจะเชื่อมไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนี่ก็ใครถนัดทางด้านเสียงก็คิดว่าสิ่งนี้มันจะกระตุ้นเยาวชนหรือคนในสังคมให้เดินทางความคิดหรือทางความรู้สึกไปสู่ศิลปะทางด้านอื่นได
1: ้หลายคนเขาบอกว่าการที่จะเป็นนักดนตรีหรือคนแต่งเพลงจะต้องมีอุปกรณ์ในการติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหน
0: ครับ
1: อย่างโกนี่คือต้องพกอะไรเสมอ
0: ต้องมีกีตาร์ติดตัวเสมอนะครับอยู่บ้านก็เป็นโนคีย์บอร์ดอยู่ทุกที
1: ่
0: อยากเล่นก็นั่งเล่นเลย ก็เป็นเครื่องดนตรีชื่นเอกสมัยโกเรียนปริญญาตรีที่แต่เกษมนะครับก็เอกเปียโนแล้วก็โทรขลุ่ยขลุ่ยก็ติดรถอยากเป่าก็เป่า
1: สามารถบรรเลงเพลงได้ตลอดเวลาวันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังไหมคะ
0: ได้เลยยินดี
1: เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ

0: ชอบมากค่ะเพลงนี้เมื่อกี้แอบร้องไปแล้วนิดนึงทุกคนอย่าว่านะคะว่าไม่เพราะเหมือนต้นฉบับเชื่อว่าหลายๆเพลงหลายๆเรื่องราวอะค่ะก็ต้องมาจากชีวิตจริงเราเพลงนี้มีความเกี่ยวโยงกับเรายังไงบ้างคะ
1: เพลงนี้ก็ทำงานร่วมกับอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับโปรดิวเซอร์ก็เราพูดถึงเพลงรักของรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เวลาเขาจะพูดคำว่ารักหรือฝากรักคนอื่นหรือฝากถึงคนในครอบครัวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเนี่ยมันมีคำไหนหรือที่มันเสถียรในทางความคิดก็สรุปว่าความคิดถึงน่าจะเสถียรก็เลยช่วยกันเขียนคำร้องทำนองแล้วโกก็เรียบเรียงดนตรีเองก็โกว่าการสร้างงาน เพลงพ็อปนะครับที่ทำให้ผู้ฟังทั้งประเทศชอบมากๆเนี่ยในมุมของโกคือมันก็เป็นจำเป็นต้องทำเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในอาชีพนะครับก็ต้องเลี้ยงชีพได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นไองานเพลงป๊อปที่โกทำในแกรมมี่ไม่ว่าจะเป็นทำกับน้องสนนะครับโกไข่ในสนโนราโยตี้คนขาดหุ้นอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อค่ะผมเลยเป็นคนขาดหุ้น
1: ก็เป็นงานที่ยังคงสีสันของภาษาถิ่นอยู่นะครับแต่น้องสนก็เป็นภาษาถิ่นฝั่งอ่าวไทยโกไข่ก็อันดามันแล้วก็ใส่ปีใส่อะไรเข้าไปครับพยายามประยุกต์นะครับให้มันเกิดเสน่ห์ของใต้แล้วก็เลี้ยงชีวิตเราได้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมที่จะทำงานอนุรักษ์ภาษาถิ่นของเราแบบเข้มข้นๆอยู่เสมอแล้วก็ทำงานให้กับองค์กรต่างๆตลอดเวลาน
0: อกจากเพลงที่แบบเกี่ยวข้องกับจังหวัดแล้วหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านเราแล้วอะค่ะทราบมาว่าโกไข่ก็แต่งเพลงถวายความอาลัยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ตอนในหลวงรัชกาลที่9โกไข่ก็เขียนเพลงคิดถึงพ่อหลวงนะครับแล้วก็ถึงพระพันปีหลวงก็เขียนเพลงน้ำกับป่าเป็นความตั้งใจจริงๆของชีวิตนักเขียนเพลงนักดนตรีแบบเราเพราะว่าทั้งสององค์ท่านเป็นนักดนตรีเนา
0: ะ
1: พระพันปีหลวงนี่เล่นเปียโนเก่งมากนะครับส่วนรัชกาลที่9ไม่ต้องพูดถึงทุกทั้งการประพันธ์แล้วก็เครื่องดนตรีต่างๆก็อยากถวายความอาลัยด้วยบทเพลงแล้วก็โกก็เชื่อว่าคำว่าน้ำกับป่าที่องค์ท่านทรงเป็นพระราชสวนีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าถ้าอยู่หัวเป็นน้ำจะเป็นป่าแค่นั้นโกไข่คิดว่าท่านพูดถึงสัญลักษณ์บางอย่างของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะเหมือนพระเจ้าอยู่หัวทำงานหนักในเชิงถ้าเราพูดภาษาสถาปนิกเหมือนกับอินฟราสตรักเจอร์เนา
0: ะ
1: เรื่องโครงสร้างประเทศเรื่องดินเนาะเรื่องน้ำเรื่องเขื่อนอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าองค์ท่านกับวังอ่ะพระราชินีพูดถึงฉันไปทำศูนย์เทียนไปชีพเย็บปักตักร้อยอะไรเงี้ยโกไข่เชื่อว่าสิ่งนี้ทั้งสองวงคือเกื้อกูลกันนั้นในเนื้อเพลงโกไข่ก็พยายามบอกคนฟังว่าอย่าลืมเนาะแนวคิดน้ำกับป่าเนี่ยมันทำให้เรามาเชื่อมโยงไอเดียตรงนี้ได้ว่าเราอยู่ในสังคมต้องช่วยเหลือกันครับ
0: ขอฟังสักนิดได้ไหมคะ
1: น้ำกับป่าเหรอ

0: ถ้าใครได้ดู MV แล้วจะบอกเลยว่าแต่ละอย่างเป็นเหมือนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านเราที่จังหวัดพังงาใช่ไหมคะทั้งน้ำตกทั้งการแสดงต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแนวคิดในการทำเพลงนี้ขึ้นมาเป็นยังไงคะ
1: เป็นจังหวะเดียวกับที่โกไข่เพิ่งได้รับตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาก็ได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าการนำเสนอเพลงเนี้ยน่าจะเป็นการนำเสนอสภาวัฒนธรรมทุกอำเภอที่เราดูแลอยู่เราทำงานกันอยู่นะครับก็เลยให้การบ้าน

0: สภาวัฒนธรรมอำเภอไปค้นหาน้ำตกคือน้ำตกเนี่ยมันแปลอยู่แล้วว่ามันคือน้ำกับป่าแน่ๆนะครับทุกอำเภอก็ไปหาน้ำตกมาแล้วเราก็บุกป่าฝ่าดงกันก็ไปถ่ายออกมาเพื่อสื่อความหมายนี้ก็เหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากนี่ไหลยังเจ็บอยู่เลยไปยืนคอนดักเตอร์กลางป่า
1: แต่ละคนคือเห็นว่าเป็นแม่ด้วย
0: แม่
1: ปีนป่า
0: ป้ากระพายอย่างเงี้ยเดินก็ไปผ่านน้ำตกเข้าไปผ่านหินผ่านอะไรลำบากมากแต่ว่าทุกคนทำด้วยความรู้สึกที่อยากตอบแทนพระราชกรณียกิจนะสิ่งที่เราเหนื่อยนิดเดียวเองฮะพระองค์ท่านทั้งสองทำมาอย่างยากลำบากมากหลายสิบปี

0: ขนาดว่าเรามาเดินอยู่ข้างนอกนะคะก็ยังได้ยินเพลงของโกไข่หนูบอกแล้วว่าเป็นตำนานไม่ว่าจะยุคไหนก็ต้องมีคนร้องและต้องมีคนฟังอยู
1: ่ใช่น้องที่หาปลาก็ไปเปิดเพลงนี้มาคือนี้เง่าทำกันมาก
0: เพราะมากค่ะคืออยู่วงการเพลงกับการทำเพลงมานานมากหลายสิบปีมากแล้วค่ะอะไรที่ทำให้โกไข่ยังคงทำต่ออยู่เรื่อยๆคะ
1: เห็นถึงการตอบรับของสังคมในหลายมิตินะครับไม่ใช่แค่ผู้ฟังเพลงที่เอาไพเราะหรือเอาสนุกเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นๆมาคุณค่าของเพลงโกมันเข้าถึงหลายมิติของสังคมเหลือเกินทำให้เราชื่นใจมีคุณค่ามีพลังที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ด้วยความเชื่อที่ว่าดนตรีมีค่ามากกว่าที่คิดนี่แหละครับพอที่ทำให้โกมีพลังทุกวันนี้
0: และทราบมาว่าการที่จะทำเพลงหรือว่าเราเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองค่ะก็ต้องมีลายเส้นของตัวเองด้วย
1: ครับโกคิดว่าความพิถีพิถันก็น่าจะเป็นลายเส้นหนึ่งของโกนะกว่าแต่ละคำจะลงไปในตามตำแหน่งของโน้ตนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือแม้แต่การเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นดนตรีมันก็จะมีความประณีตบรรจงอยู่ในนั้นนะเสียงคลุยเอ้ยเสน่ห์ของเครื่องดนตรีท้องถิ่นที่โกไม่เคยลืมเลยนะครับโดยเพราะยิ่งคลุยเนี่ยเนื่องจากเป็นโทคลุยเนาะที่เล่าให้ฟังก็จะไม่ลืมใส่คลุยลงไปหลายครั้งแม้แต่น้ำกระป่าคราวนี้มีทั้งคลุยทั้งแคน
0: มา
1: ท
0: ั้
1: งตีจุ่มทั้งอะไรครบหมดเลยนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งถ้าในแง่การเรียงนะครับก
0: ็
1: เครื่องตีท้องถิ่นโกสามารถประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนทำนองก็พิถีพิถันส่วนใหญ่จะเขียนทำนองขึ้นมาก่อนนะครับเพราะทำนองมันสามารถเล่าเรื่องได้ถ้าทำนองนั้นยังไม่รู้สึกว่ามันเล่าเรื่องได้กลัวก็จะไม่ได้เขียนเนื้อ
0: ต้องทำนองต้องให้ได้ก่อน
1: ใช่คนนึกว่าทำนองอ่ะไม่ได้มีเรื่องราวแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำนองมันมีการก้าวเดินของเขาถ้าเขาก้าวเดินอย่างมีเสน่ห์มีอัตลักษณ์สร้างความรู้สึกได้ตั้งแต่ทำนองก็มีความหมายแล้วครับยังไม่ต้องรอเนื้อ
0: ว่านี่หนูเข้าใจว่าเนื้อต้องมาก่อน
1: ไม่ครับมันเกิดขึ้นสลับกันได้สลับกันได้แต่เราเป็นคนดนตรีไงเราเขียนทำนองให้เอาอยู่ก่อนทำนองเอาอยู่แล้วเราค่อยเอาเนื้อมาลงอย่างเมื่อกี้คือนี้เง่าเท่ากันไหมโกเขียนเขียนขึ้นมาก่อน
0: ทำนองมาก่อน
1: ทำนองมาก่อนครับจริงทำนองเหมือนกระดูกสลังน้องพลอย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคนเราไม่มีกระดูกสลังมันเดินไม่ได้ถูกป
0: ะ
1: ทำนองเหมือนกระดูกสลังที่ต้องพาร่างกายเดินไปเนื้อร้องมาเกาะที่หลังเรามาเกาะที่กระดูกทีละก้อนทีละคำทีละข้อเพื่อเดินไป
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากร้องเพลงแล้วแบบเราไม่ได้เพราะขนาดนั้นมีเทคนิคไหมคะสำหรับคนที่แบบอยากจะร้องเพลง
1: เริ่มต้นจากการต้องรู้ว่าเสียงตัวเองเนี่ยเปรี้ยวหวานม
0: ัน
1: เค็มตอนนี้เสียงเรารู้ไหมต้องพอรู้ไหมเสียงเปรี้ยวหรือเสียงหวานเสียงมันเสียงเค็ม
0: ไม่แน่ใจค่ะ
1: พูดเนี่ยรู้สึกเราพูดเพราะไหม
0: คิดว่าคิดว่าด้วยนะ
1: มีไปทางหวานนิดๆเสียงน้องพลอยไม่ได้มันไม่ได้สนุกไม่ได้มีแอทแทกหรือมีน้ำหนักมากๆ
0: แต่ทำไมเวลาหนูรู้สึกว่าเวลาหนูร้องเพลงทำไมเสียงหนูแหลมก็ไม่รู
1: ้ไม่มันอยู่ที่เราเลือกเพลงไงเพลงที่ชอบอาจจะไม่ใช่เพลงที่ใช่คิดไปเอง
0: คิดไปเอง
1: ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเพลงที่เราชอบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อาจจะร้องเลยมันไม่ใช่อ่ะก็ต้องเลือกเพลงสมมติเสียงหวานใช่ไหมก็สมมติลองเลือกเพลงฝนธนสุนทรมันจะได้ลิงก์กันง
0: ่
1: ายคิดใกล้กันนิดนึงในการเลือกเพลงก็จะเริ่มใช่ขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่ะแล้วก็ทราบมาว่าโกไข่ก็มีเปิดบ้าน

0: ครับ
1: เด็กๆมาร้องเพลงที่บ้านด้วย
0: ครับโชคดีที่สภาการศึกษานะครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ถนนสุโขทัยเขากำลังทำโครงการนิเวศการเรียนรู้นะครับโดยคอนเซ็ปต์เขาคือเขาอยากให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้บรรยายชาวบ้านนะครับในจังหวัดต่างๆเนี่ยลุกขึ้นมานำองค์ความรู้ที่ตัวเองสะสมมาเนี่ยเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดตัวเองของโกนี่ก็เป็นเรื่องสุนทรียศาสตร
1: ์
0: นะครับเขาก็อยากให้โกได้เปิดบ้านเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องความรู้ด้านดนตรีเรื่องการแต่งเพลงภาษาถิ่นนำแต่งอย่างไรให้สนุกให้คนเข้าใจง่ายหรือแม้แต่ตอนนี้โกคิดคอร์สอันหนึ่งก็คือร้องคาราโอเกะอย่างไรให้น่าฟังนี่ต้องไปเร
1: ีย
0: น
1: นะร้องยังไงให้น่าฟัง
0: ให้น่าฟังไม่ต้องเพราะแต่แค่น่าฟัง
1: ให้น่าฟังก็พอ
0: ก็โอเคแล้ว
1: ไม่ฟังแล้วลุกขึ้นหนี
0: ครับก็น่าจะเกิดแถวๆประมาณปลายกุมภานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโกจะมีเพจตอนนี้ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเลินสำราญบ้านโกไข่
1: ต้องไปตามไว้ก่อนเผื่อเขาเปิดรับสมัครเราจะได้ไปก่อน
0: ทุกอย่างฟรีหมด
1: ฟรีหมดเลย
0: มีเครื่องหรือมีอาหารให้ทานแล้วก็มีวิทยากรแต่ละด้านนะครับโกทำไว้3เรื่องก็คือมิวสิกอาร์ตแล้วก็แฮนด์คราฟต์แฮนด์คราฟต์ก็จะมีร้อยลูกปัดทำสมุดทำมือนะครับทำบัตติกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ศิลปะก็มีศิลปะกับธรรมชาติระบายสีบนก้อนหินอะไรเงี้ยดนตรีก็มีเปียโนมีสอนร้องเพลงอย่างอื่นถ้าใครอยากรู้อะไรก็มา
1: ตามก่อนไปตามก่อนไปตามเพจนั้นก่อน
0: สอนนิดหน่อยได้ไหมอ่ะอยากรู้อ่ะเปาคุยอ่ะอะไรเง
1: ี้
0: ยได้หมด
1: ว่าแล้วค่ะว่าต้องบอกว่าได้แน่นอนแล้วจะเห็นว่าแต่ละครั้งอะค่ะด้วยความที่โกไข่เป็นคนพังงาตอนนี้อยู่พังงาไหมคะ
0: อยู่พังงา
1: แต่เราจะเห็นว่าเวลาที่ภูเก็ตมีงานโกไข่จะมาบ่อยมาก
0: มาตลอดก็ในความเป็นจริงเราอยู่สะพานหินนะครับไอหอยที่เป็นสัญลักษณ์สะพานหินเนี่ยก็คือมาเขาเรียกมารูดผ่านไอรูดหอยเนี่ย
1: รูด
0: มารูดเนี่ย
1: รูดจะอะไร
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะพังงาภูเก็ตเป็นบ้านพี่เมืองน้อง
1: ใกล้กันนิดเดียว
0: ใกล้กัน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นภูเก็ตมีงานอะไรเราก็มาตลอดรวมทั้งช่วงที่2545นะที่โกไข่ลุกขึ้นนำเพลงเก่าภูเก็ตมาเรียบเรียงใหม่รวมทั้งแต่งเพลงใหม่เช่นของกินภูเก็ตร้อยๆแม้แต่ไข่มุกอันดามันนี่ก็ใช้กันเยอะเนาะภ
1: ู
0: เก็ตเมืองงามสมงามไข่มุกอันดามันเนี่ยวงปล่อยแก่ก็ไปร้องกันใช่ไหม
1: วงปล่อยแก่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะมีทั้งร้องกับเด็กๆ ด้วยอันนี้คือสอนเขาไหมคะหรือว่ายังไง
0: น้องพลอยโกแค่รู้สึกว่าการที่เราพาเด็กมาร้องด้วยเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเวลาบิดกิจกรรมอ่ะกูชอบให้เด็กมาซึมซับบรรยากาศนั้นบนเวทีอยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าการยืนบนเวทีแล้วได้ร้องเพลงบ้านเกิดตัวเองมันเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เขาดูไม่เขินเลยเวลาที่แบบหนูไปตามงานจะเห็นโกกับเด็กๆอยู่บนเวทีก็คือเด็กๆเขาก็จะไม่เขินเขาก็จะร้องสนุกสนานยิ้มแย้มของเขาตลอดเวลา
0: น้ำกระป๋านี่เห็นไหมก็จะร้องได้ตลอดเวลาคิดว่าเป็นแนวคิดที่มันเป็นการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น
1: มาอีกแล้วมาอีกเพลงแล้ว
0: เปิดเพลงก็ใครตลอด
1: หนูบอกแล้วว่าทุกคนต้องร้องได้ขนาดหนูยังร้องได
0: ้เป็นแบ็คกราวด์มิวสิกที่เปิดมาแบบเลี้ยงรายการได้เลย
1: ใช่ค่ะแบบถอยรันไปได้เรื่อยๆแล้วก็แต่ละเพลงเขาก็จะมีแบบเรื่องราวของแต่ละที่ถึงนี่ไงหนูเพิ่งร้องไปเมื่อกี
0: ้นี่ไม่ใช่ทีมงานเราเว็บไซต์เขาเปิดนะ
1: ไม่ทีมงานเราอยู่ข้างหน้าหมดเลยค่ะทีมงานเราอยู่ข้างหน้าหมดเลยค่ะเพราะทุกคนเห็นแล้วว่ากูไข่มาเมื่อกี้
0: ธรรมชาติดีจัง
1: ทุกคนก็จะเป็นกันเองสามารถเจอกูไข่ได้ตามงาน
0: ร้านเจอตามร้านหมี่เจอตามร้านขนมจีนเจอตามตลาด
1: อยู่ทุกที่
0: เราก็เป็นคนปกติบางคนรู้สึกเจอกูไข่ตื่นเต้นเลยก็บอกพี่ผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ผมทำอาชีพแบบนี้นะพี่ก็เชี่ยวชาญของพี่ผมก็ทำอาชีพกับผมแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ขาดการแบ่งปันสิ่งที่เราถนัดเพื่อสังคม
1: ค่ะขอย้อนกลับไปช่วงที่โกมีค่ายมีสังกัดอย่างเงี้ยค่ะการทำงานรูปแบบนะตอนนั้นแบบเป็นยังไงบ้าง
0: โชคดีที่อากรูไพบูลย์ธำรงชัยธรรมท่านเข้าใจงานโกยังจำครั้งหนึ่งที่โกไปเล่นหนังเมืองแร่เนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปร้องเพลงในหนังเมืองแร่วันเปิดตัวเลยอากรูบอกว่าโกไข่มานี่เราอะเกรงใจอยู่แล้วเจ้านายระดับนั้นครับพี่เราก็ยืนอย่างเงี้ย
1: น้อมๆเลย
0: ใช่กูบอกว่ารักษาเอกลักษณ์ไว้นะอาจจะต้องใช้เวลาเจ้านายโกพี่ตีกฤตธมัสนะครับที่เป็นประธานแกรมมี่โกเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้ดีเข้ามาแตะงานโกน้อยมากเลยก็ให้เกียรติเราทำงานอย่างอิสระเสรี

0: นี่แสดงว่าเพลงเราฮิตค่ะ
1: ใช่เพราะมันพิธีพิถันนะครับ
0: ค่ะ
1: การกลับมาในแต่ละปีเนี่ย
0: เพลงปัจจุบันถ้าเหมือนให้พูดก็คือเหมือนแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: โปรแกรมทำเพลงด้วย AI ใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์สำหรับคนหัดทำเพลงใหม่ๆเนาะแต่ถ้าน้องๆที่อยากจะเขียนงานหรือสร้างงานดนตรีให้ยั่งยืนเนี่ยไปยึดติดกับเขาไม่ได้ในเพลงหนึ่งเพลงมันมีอยู่สี่เรื่องเรื่องแรกคือทำนองต
0: ้
1: องดีนะครับเรื่องสองคือคำร้องก็ต้องดีเรื่องสามการเรียบเรียงเสียงประสานอินโทรจะเป็นยังไงคอร์ดใช้แบบไหนอะไรมาเป่ามาตีมาดีดต้นโซโล่ตอนจบเป็นยังไงสุดท้ายก็นักร้องครับตอนนี้ AI อ่ะมีเสียงร้องให้เรานะฮะแล้วก็ใส่ทำนองให้เราเรียบเรียงให้เราแต่คำร้องเนี่ยบางทีมันยังมีประดักประเดิดอยู่นะครับแต่ว่ามันง่ายต่อคนรุ่นใหม่ที่จะทดลองทำนะครับแต่โกอยากให้ทุกอย่างได้เริ่มต้นจากบนกระดาษเขียน
0: เริ่มจากปลายปากกา
1: ปลายปากกาของเราครับเขียนโน้ตขึ้นมาก่อนจะป้อนให้ AI ทำงานงานศิลปะทุกอย่างต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆครับทำแล้วให้เพื่อนฟังครับให้ผู้รู้วิจารณ์โกเนี่ยแม้แต่ทุกวันนี้นะครับน้องบอยใช่ไหมโกทำเพลงเสร็จเนี่ยโกส่งให้เพื่อนฟังให้วิจารณ
0: ์ต้องมีการส่งการบ้านก่อน
1: ให้ผ
0: ู
1: ้ใหญ่วิจารณ์ถามทุกคนขอให้เชื่อมั่นในพลังของงานศิลปะในพลังของซอฟต์พาวเวอร์น
0: ะ
1: พลังของดนตรีถ้าเรารักและเข้าใจมันแล้วใช้ประโยชน์จากเขาได้ดีเนี่ยมันจะได้ทั้งตัวเราและสังคม
0: ค่ะ
1: มันอยากให้ทุกคนได้เอาความว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าพลังของสุนทรียศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยไปปรับใช้กันในชีวิตจริงของทุกคนเพื่อโลกเราจะได้ก้าวหน้าไปด้วยความละมุนละไมละเอียดอ่อนประณีตบรรจงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นความสุขความสนุกสนานวันนี้ที่ให้ทุกคนได้มาร่วมกันสุนทรีกับโกไข่ในวันนี้นะคะและอย่าลืมไปติดตามได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโกไข่มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะถ้ายังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: แข้งเหร
3: อจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ทำให้ปากชาก
2: ินน้ำกับ
1: มันจะนี่เหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: ลุงเป็นอะไร
2: เจ็บ
1: บอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่รู้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยาแล้ว
0: รู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืด4สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสียง
1: เนี่ยอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
3: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ

0: เรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างอย่างมีความสุข
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใครจะเชื่อคะว่าท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบภาคใต้เราจะสามารถเนรมิตพวงองุ่นหวานฉ่ำเกรดพรีเมียมให้เติบโตได้สวยงามขนาดนี้วันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปบุกถึงถิ่นไซส์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไขความลับนวัตกรรมการปลูกองุ่นฉบับมืออาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ลูกสวยแต่คือโมเดลสร้างรายได้ที่ทำได้จริง
1: เรารู้สึกว่าองุ่นเนี่ยใครๆก็ชอบกินแหละแต่ว่าไม่ได้ปลูกเฉพาะในพื้นที่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราจะสร้างโรงเรือนองุ่นหรือเราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราควรปลูกในลักษณะไหนดีเพราะฉะนั้นโรงเรือนองุ่นเนี่ยเป็นโรงเรือนองุ่นแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปให้เกษตรกรเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันขายได้แล้วถ้าเขาได้สร้างรายได้จากการขายองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปความหลากหลายของเรื่องผลไม้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ทุเรียนมังคุดมันอาจจะเป็นองุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: คล้ายๆว่าปลูกสิ่งที่มันยังไม่ค่อยมี
1: ใช่สร้างความท้าทายโดยหลักๆเราก็จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนาะเข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเราทำหลากหลายสาขามาร่วมกันเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ก็คือเราเพิ่งเริ่ม ในการที่จะทดลองโรงเรือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะสมมุติไปว่าปลูกองุ่นเริ่มเลยเตรียมยังไงคะจ๊ะ
1: เตรียมแต่ทีแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากปลูกในบ่อซีเมนต์เพราะว่ามันสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาวัสดุปลูกที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็มาปลูกทีนี้ต้นพันธุ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดตาเสียบยอดเนี้ยค่ะแล้วเราก็จัดซื้อมาต้นที่เราเอามาใช่ไหมคะมันต้นเล็กมากไม่ถึงนิ้วมือเลย
2: ค่ะน้องจิ๋ว
1: เราทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าเราทำได้เกษตรกรก็ต้องทำได้

0: ชื่อว่าก่อนที่จะได้เริ่มต้นปลูกเราวางแผนไว้แล้วแหละว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของเราในการที่จะปลูกองุ่นรอบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนพอมาถึงตรงนี้11เดือนเนี่ยค่ะกับเป้าที่มากับเป้าหมายที่วางไว้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถือว่าภูมิใจนะคะคุ้มค่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ที่มันมีบางโรงเรือนที่เขาสร้างแล้วเขาปลูกเนี่ยเขายังต้องมาดูงานที่เราเลยเราแค่ดูแลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มันแล้วก็มันก็สามารถออกผลผลิตได้ก็อย่างน้อยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองอยากนำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ความรู้ได้สนใจก็เข้ามาติดต่อเราได
0: ้ค่ะถ้ามองภาพรวมในนามว่าเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่นี่มีการปลูกองุ่นถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นบางทีพอเห็นว่าปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันน่าสนใจก็จริงแต่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นถ้ามองพี่น้องเกษตรกรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะปลูกมังคุดทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยกับองุ่นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกในส่วนไหนได้บ้างที่แบบบางท่านเขาก็อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะไม่ทราบจะเริ่มยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยแนะนำยังไงได้บ้างอาจารย
1: ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ก่อนเราต้องสร้างโรงเรือนแน่นอนเพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือในเรื่องของฝนถ้าองุ่นโดนฝนเนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ด้วยความชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างโรงเรือนให้มันอยู่แล้วทีนี้ในการสร้างโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนมันมีหลายขนาดถ้าอยากลองแค่เบื้องต้นเนาะเราก็อาจจะใช้โรงเรือนขนาดเล็กการปลูกองุ่นในโรงเรือนเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดการความสะดวกสบายมันไม่เหมือนกับการไปกรีดยางไปทำอะไรนะตัดทลายปาล์มไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้เพราะในโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยค่ะเราติดตั้งระบบไฟควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนเรามีระบบพ่นฝอยให้มันอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับพืชของมันเนี่ยค่ะอีกอย่างถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกก็มันจะมีความสุขเราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะค่ะ

0: โดยปกตินะครับจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ PLC ในการดูแลทั้งหมดเลยโดยที่ว่าคนไม่ต้องมายุ่งเลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีการวัดอุณหภูมิหากว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำไปหรือสูงไปจะบังคับให้การทำงานของโบลเวอร์หรือพัดลมหรือการให้น้ำอัตโนมัติเลยโดยที่คนไม่ต้องมายุ่งเลยครับ
1: แล้วน้องรู้จักองุ่นดีแค่ไหนน้องถึงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเขาได้ด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ
0: โดยทางเราได้รับข้อมูลมาจากสาขาพืชศาสตร์นะครับเอานำมาเซตในระบบควบคุมว่าต้องการพืชต้นนี้ต้องการเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่อุณหภูมิแค่ประมาณไหนครับ
1: วิธีการควบคุมหรือคอนโทรลระบบเนี่ยทำผ่านอุปกรณ์อะไร
0: เราสามารถเซตได้โดยระบบออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าอาจจะมาเซตที่ตู้ได้เลยเราสามารถดูข้อมูลบนคลาวด์ได้โดยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับว่าโรงเรือนของเราอุณหภูมิเท่าไหร่พืชขาดน้ำไหมอะไรประมาณนี้ครับ
1: อุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดที่เรายังมองว่ามันยังไม่เป๊ะหรืออะไรมีไหม
0: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโรงเรือนของเราอัจฉริยะครับอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับพวกเราเล็กน้อยมากครับเพราะเรามีความรู้ทางด้านพืชศาสตร์มีความรู้ด้านควบคุมเราสามารถใช้ระบบควบคุมจัดการให้เราได้เลยครับ

0: ระบบโรงเรียนอัจฉริยะของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆทำไมเราถึงสร้างเป็นโรงเรียนอัจฉริยะหนึ่งเลยเรามองที่ตัวเกษตรกรถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นแค่งานอดิเรกหรืองานเสริมเรามองว่าตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากเข้าตอนไหนก็ได้เพราะมีระบบไฟมีระบบการจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้ฉันไปตัดยางหรือว่าวันนี้ฉันไปออกนอกพื้นที่แล้วมันจะไม่ได้กินอุ้ยฉันต้องรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือเราให้มันจัดการระบบด้วยตัวมันเองผ่านการคิดวิเคราะห์ของเราว่ามันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ที่เท่าไหร่มันถึงเหมาะสมเงี้ยค่ะสองก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเนาะถ้าเป็นการปลูกในโรงเรือนเนี่ยโรคแมลงไม่ค่อยเข้าทีนี้ผลที่ได้ก็คือเราสามารถคาดการหรือคาดคะเนผลผลิตที่จะออกได้เลยก็คือเรามีผลผลิตออกแน่นอนถ้าเกิดว่ามีออเดอร์มาค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของผลผลิตนะคะเอาเป็นว่า11เดือนนี้ค่ะผลผลิตออกกี่รอบแล้วคะอาจารย์
0: 2รอบแล้ว
1: 2รอบหมายถึงว่ารอบแรกก็ได้ขายแล้ว
0: รอบแรกเราไม่ขายค่ะเราให้กินให้ได้ชิมค่ะรอบที่2เนี่ยก็คือที่มีอยู่ณตอนนี้มีออเดอร์มาค่ะเราก็บางคนเราก็มันต้องจองอะค่ะด้วยความที่เราไม่ใช้สารเคมีคือทุกคนเข้ามาก็จะเก็บกินได้เลยเขาก็จะอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูซะมากกว่าเพราะฉะนั้นนอกจากขายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดดึงดูดหรือจุดท่องเที่ยวให้เขาได้แวะเวียนเข้ามาศึกษาหรือว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ11เดือนนี่ออกมา2รุ่นแล้วนะคะถ้ามองเป็นภาพแบบทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยขายได้2รอบแล้วนะ
0: ใช่
1: 11เดือนขายได้2รอบแล้วราคาองุ่นก็อิงกับราคาตลาดได้เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะราคาขึ้นลงตามท้องตลาดตามปกติเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะบอกแล้วว่ามันสะดวกสบายแต่ว่านั่นแหละเรามีระบบนะคะโดยมทร.ศรีวิชัยสายใหญ่วันนี้บรรจุลงในหลักสูตรให้กับนักศึกษานะคะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปใช้นะคะหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปได้แล้วด้วยนะคะผสานความร่วมมือ3หลักสูตรด้วยกันถูกไหมคะอาจารย์หลักสูตรอะไรบ้างคะตอนนี้
0: มีหลักสูตรพฤกษศาสตร์ค
1: ่ะ
0: หลักสูตรพฤกษศาสตร์เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลต้นการจัดการปุ๋ยการให้น้ำการดูแลในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันเหมาะไหมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตทีนี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะค่ะอันนี้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะดูแลควบคุมในเรื่องของระบบในการให้น้ำให้ปุ๋ยรวมถึงสภาพอากาศตัวเซ็นเซอร์เป็นตัววัดความชื้นเหมาะไหมสภาพอากาศร้อนเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหเนี่ยค่ะจุดยากอยู่ที่หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะนี่แหละค่ะ
0: หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรธุรกิจเกษตรค่ะธุรกิจเกษตรก็คือว่าด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการส่งขายทั้งออนไลน์หรือส่งตรงนะคะเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจะดูแลให้เพราะฉะนั้นการผลิตทุกรอบเนี่ยค่ะเราจะอาศัยทั้ง3หลักสูตรในการช่วยกัน
1: ค่ะซึ่ง3หลักสูตรนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผลิตยันส่งออกตลาดได้เลยนะคะพืชศาสตร์เกษตรอัจฉริยะธุรกิจการเกษตรจบครบที่นี่นะคะต้นทางก็คือ
0: พืชศาสตร์
1: แล้วก็เกษตรอัจฉริยะถ้าทำออกมาแล้วดีผลผลิตดีทีมธุรกิจง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เราขายผลผลิต
1: ใช่มีผลผลิตที่ดีแล้วเราขายได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไป2รุ่นแล้วเนาะถ้าจะให้อาจารย์พาดูได้ไหมคะว่าในโรงนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่องุ่นสายพันธุ์เดียวนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงเรือนทดลองแต่คำว่าทดลองในที่นี้เราได้ผลผลิตจริงและถ้าเราออกสู่ตลาดจริงๆเราได้ตังค์เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คะอาจารย
0: ์มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ
1: มีสายพันธุ์อะไร
0: ไปดูทีละสายพันธุ์เลย
1: ได
0: ้ตัวนี้ของเลยค่ะถ้างั้นอันนี้เป็นสายพันธุ์มานิเคียวค่ะ
1: มานิเคียว
0: ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของมันก็คือจะเปลือกหนาค่ะสังเกตง่ายๆพวกนี้จะทนถ้าถามว่าพันธุ์ไหนทนที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะกับการปลูกก็คือเป็นพันธุ์มานิเคียว
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไม่แตกเมื่อโดนน้ำมาก
1: เอาน้องแข็งแรง
0: แข็งแรง
1: รสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์หวานกรอบค่ะ
1: แต่ต้องรอให้เขา
0: สี่เดือนค่ะรอสี่เดือนค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนสี
1: ถ้าชิมตอนนี้น่าจะแบบอยู่ประมาณแบบเปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะรอให้น้องเปลี่ยนสีน้องถึงจะมีรสชาติหวานอร่อยมานี่เคียวค่ะถ้าได้ยินชื่อพันธุ์นี้นะคะก็จะหมายถึงว่าน้องแข็งแรงมีความแข็งแรงทนฝนได้ดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยเวลาอย่าใช้คำว่าสุกเลยนะถึงจุดที่เขาพร้อมทานเขาจะรสชาติอร่อยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยจะหวานชื่นใจนะคะมานี่เขียวหาซื้อได้ยากไหมคะต้นพันธุ์อะไรต่าง
0: ๆต้นพันธุ์ส่วนใหญ่เราสั่งมาจากโซนภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะนำเข้าจากต่างภาคนะคะโอเคค่ะ
0: ต่อมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นสวิสแซปพลายค่ะ
1: สวิสแซปพลาย
0: เนี่ยคือมันเป็นของมาจากต่างประเทศนะคะแถวอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนิยมเยอะทีนี้สายพันธุ์ของมันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้ก็คือลักษณะนิ้วมือมันจะใหญ่นิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่านิ้วแม่มดเพราะมันลูกมันจะสีดำเมื่อมันสุกจะสีดำเข้มค่ะ
1: ทานได้ตอนที่เป็นสีดำแล้ว
0: ดำเข้มดำแบบมันแววอะค่ะ
1: ค่ะรสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย์
0: หวานแบบถ้าคนไม่ชอบหวานมากจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไป
1: หวานเกิน
0: หวานเกิน
1: สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่สำหรับสายหวานต้องบอกว่าแนะนำ
0: แนะนำเลย
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปทำวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
1: ่ะน้องคือสวีทแซ่บพายนะคะตอนนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ก็ต้องรอประมาณ4เดือนเหมือนกันละ
0: ใช่ค่ะ
1: 4เดือนลักษณะเขาเรียวๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมถ้าใบใหญ่หน่อยก็จะคล้ายๆมะม่วงอ่ะใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเออน่ารักนะคะผอมๆแต่เราทานได้ตอนที่เขาดำสนิทแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆ

0: ที่เป็นองุ่นนิ้วมือนางเนาะเขาเรียกว่าองุ่นนิ้วมือนางก็คือเป็นวิสฟิงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิสฟิงเกอร์ไซส์ของมันก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะลักษณะของมันก็คือจะคล้ายนิ้วมือของเรานิ้วมือนิ้วนางค่ะนิ้วนางของเรานั่นเองค่ะ
1: รสชาติเขาเป็นยังไงคะอันนี
0: ้อันนี้หวานอมเปรี้ยวค่ะ
1: สีแดงนี่คือทานได้เลยไหมหรือว่า
0: ต้องรอให้มันเข้มค่ะสังเกตง่ายถ้ามันยิ่งเข้มมันจะหวานค่ะ
1: อันนี้ลองได้ไหมหนุ่มไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่คุณผู้ชม
0: ได้ได้
1: ไม่ได้ทำร้ายน้องนะคะแต่ว่ามันเกิดความสงสัยจริงๆ
0: ค่ะเป็นสีเข้มเลยค่ะ
1: ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเพราะว่าโรงเรือนอัจฉริยะ
0: เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะ
1: ปกติเราใช้อะไรคะแทนสารเคมี
0: ไม่เลยค่ะ
1: เรามีโรงเรือนนี่แหละ
0: เนาะน่าจะเป็นการของเราไม่ให้มันมีโรคแมลงเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเราจะใช้พวกชีวพันธุ์ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่ๆที่ดูแลมีอาจารย์ที่ดูแลเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะโรงเรือนว่าอัจฉริยะแล้วนะคะอาจารย์ผู้ดูแลอัจฉริยะยิ่งกว่านะคะเราต้องเอาชนะทั้งภัยธรรมชาติอ้าวอร่อย
0: มันก็จะเริ่มหวาน
1: อ้าวนี่ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ดำมากก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบว่าสดชื่นเฟรชๆเนาะนะคะอันนี้ทานได้เลยจริงค่ะอาจารย์เห็นไหมหนูมาแหวกกดอีกแล้วนะคะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้องคือวิทฟิงเกอร์
0: ค่ะใช่ค่ะวิทฟิงเกอร์
1: อ่าฮึอร่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นองุ่นนอกค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยจะชอบพวกอะไรนะมานิเคียวสกาลอตต้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไซมัสคัต
0: ไซมัสคัต
1: อย่างดังเลยนะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือว่า5สายพันธุ์มีให้ชม
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวไปดูค่ะด้านหน้ากลมๆนี้ค่ะข้างๆที่จะโตแล้ว
0: กลมๆแล้วก็มีลูกที่มันโตพอมันได้ไซส์ค่ะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้สวย
0: ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่เลย

0: บางสายพันธุ์ต้องรอให้เข้มขึ้นถึงจะทานได้แต่ว่าสายพันธุ์นี้รอให้เนื้อมันใส
1: ใสใช่ค่ะ
0: ลองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หวาน
0: เนี่ยโอเคหลุดแล้ว
1: ลองได้หมดเลยค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
1: ์ Big Pearl
0: ค่ะ Big Pearl นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง
1: 1 2 3 4ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใสแล้ว
1: มันยังไม่ได้อายุของมันนะคะ
0: ไม่ค่ะน้ำมันไอ้นี่พอกัดเข้าไปนะคะอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่ายังหวานน้อยอยู่ใช่ยังอมเปรี้ยวนะคะราคาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์น้องคนนี
1: ้ราคาเขาก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราขายตามท้องตลาดก็ถ้าเป็นท้องตลาดก็ประมาณ150กว่าบาท
0: ต่อ1กิโลกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีย
1: ิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วราคามันจะอัพขึ้นมาอีกค่ะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะด้วยแล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อย่างที่บอกไปใครอยากจะลองดูลองได้ค่ะถ้าลองแล้วดูแลดีละเอียดละออดูแลเขาอย่างดีก็ได้ผลผลิตที่ดี
1: ได้ผลผลิต
0: อย่างแน่นอน
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าที่นี่เราก็มีองค์ความรู้มอบให้ด้วยนะคะถ้าสนใจจริงๆอ่ะสามารถที่จะปรึกษามทล.ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์
1: ก็ติดต่อผ่านหลักๆเลยถ้าเป็นหนังสือก็อาจจะต้องผ่านท่านคณบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดต่อส่วนตัวอะไรมาก็อาจจะผ่านน้องเจ้าหน้าที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือน้องปุ้ยที่ดูแลหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานแนว
0: ค่ะก็ถือว่าเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะคะเป็นหน่วยงานในด้านการศึกษาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่บางท่านมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมอะไรต่างๆเราทำให้ดูแล้วเราก็มีหลักสูตรรองรับในความสำเร็จของเราด้วยนะคะถ้าใครต้องการจริงๆก็มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลที่จะมอบให้ตรงนี้นะคะ

0: จารย์ว่าถ้าแนะนำจริงๆเนาะเกษตรกรเขาคงไม่ปลูกทั้ง5ชนิดในรอบเดียวที่เขาแบบอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเอาสักพันหนึ่งที่แบบเอาพี่เอาไปลองก่อน
1: คิดว่าตัวที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับภาคใต้ตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวมานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียวที่อาจารย์บอกว่าน้องแข็งแรงทนต่อฝนเปลือกจะไม่แตกเวลาโดนฝนต่างๆ
1: เปลือกมันหนากว่า
0: เปลือกหนากว่าก็เป็น
1: ไซส์ถ้าเรามีการตัดแต่งไซส์มันจะใหญ่ค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่า

0: นี่เขาอร่อยอ่ะอันเนี้ยหนูว่าเขาอร่อยเพราะมันไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วแล้วอันนี้ก็
1: แสดงว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: เนี่ยเขาสามารถที่จะทานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ได้ข้อจำกัดความใหม่แล้วนะ
1: เนี่ยได้ความใหม่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่อร่อย
1: สำหรับคนที่รสชาติไม่ต้องหวานมาก
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวแบบปาดไม่ได้เปรี้ยวแบบเฝื่อนไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาเปรี้ยวแบบอร่อยมีความหอม
1: ค่ะ
0: น้องคือนิ้วว
1: ิช
0: ฟิงเกอร์น้องน้องยั่วยวนเหลือเกินน้อง
1: ค่ะค่ะ
0: ยั่วยวนเหลือเกินอ๋อเขาล่วงง่ายเพราะอันนี้เขาน่าจะโดนฝน
1: ฝนค่ะ
0: นอกเหนือจาก5สายพันธุ์แล้วที่เมื่อสักครู่เราได้คุยแล้วก็ได้ลองชิมบ้างแล้วต้นนี้ถ้าไม่บอกก็จะนึกว่ากลืนๆกันไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธุ์ป่า
1: ใช่ค่ะเป็นพันธุ์ป่าที่ใช้ทำเป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดพันธุ์ดี
0: เขามีประโยชน์อะไรคะอาจารย์เอาไปทำแบบไหน
1: อันนี้ใช้เป็นต้นตอเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพันธุ์ป่ามันจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคเขาก็จะใช้เป็นต้นตอแล้วก็เราก็เอาสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดหรือติดตาให้มันเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาก็คือเป็นต้นพันธุ์ดี
0: เป็นต้นพันธุ์ดีตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแต่ว่าขอพึ่งพาอาศัยหน่อยให้ฉันได้พักพิงอยู่กับเธอนะเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะเธอเนี่ยมันสุดยอด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้นะพื้นที่นครศรีธรรมราชเราก็เห็นน้อยนะคะว่าปลูกองุ่น
1: เราไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นต้นนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ดูกันง่ายๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ต้นที่เป็นสายพันธุ์นั้นๆไปเลย
0: ใช่ชมแค่ความสวยงามเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าที่มาของมันเนี่ย
1: ของมันเป็นแบบ
0: อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ขาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าฝากคนนครศรีหรือว่าใครที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเกษตรที่คุณทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะองุ่นยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เราสามารถปลูกได้แนะนำนิดนึงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับท่านเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีความสนใจนะคะแล้วต้องการองค์ความรู้นะคะให้เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะคะเวลาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลการเลือกสายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ต

นะคะแล้วก็มองเล็งเห็นแล้วว่าองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสามารถที่จะสนใจนะคะมีความสนใจอยากจะสร้างความหลากหลายให้กับผลไม้ของภาคใต้นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับเราได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่นครศรีธรรมราชแห่งนี้กับมิติใหม่ในการที่เรียกได้ว่าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดำเนินการลงมือทำในการปลูกองุ่นพื้นที่นครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีความสนใจที่จะปลูกองุ่นเป็นอาชีพเสริมหรือใครจะทำจริงจังนะคะจุดเริ่มต้นถ้ายังคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่สามารถที่จะเป็นไกด์นะคะไกด์ไลน์ให้ได้เลยตั้งแต่การวางแผนการทำโรงเรือนซึ่งที่นี่ค่ะพิเศษมากๆเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเรามีองค์ความรู้แล้วนะคะถ้าใครติดตามรายการตอนนี้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าต้องลองกันสักตั้งนะคะติดต่อมาได้ที่มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเกษตรทำกินจะไปนำคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนนำเรื่องราวการเกษตรใดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะงำงำงำงำตัดกลับบ้าน

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
2: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ารสจิ้มรสเค็มรสโรคจากสสส.

0: ัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนมาพร้อมกับพี่บีขอพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศกิจกรรมรุสทูริชีจากรักเง่าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง7แห่งระนองสตูลพังงาสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ของดีของชุมชนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดพร้อมกับดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะและนี่ก็คือบทบาทสำคัญนะคะของวิทยาลัยชุมชนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริงของชุมชนนำองค์ความรู้จากภาคการศึกษาเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเข้าไปเสริมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะจากของดีในชุมชนที่สามารถก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และก็มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้นะคะซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นหากได้รับการเติมองค์ความรู้และการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็สามารถเติบโตเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่ได้ค่ะอย่างกิจกรรมในครั้งนี้นะคะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาร่วมกันจัดกิจกรรมรุสทูริชีจากรักเง่าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน
1: คณะไปดูว่าอย่างที่เราบอกว่าวันนี้ค่ะในส่วนของวิทยาลัยชุมชนภาคใต้นะคะก็มากันแบบเยอะแยะมากเลยเรามาเริ่มกันส่วนของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันเลยไหมคะ
2: ไปแล้ว
1: เยอะมากนี่เขาข้ออะไรกันก่อนล่ะ
2: ตอนนี้เราทำกิจกรรมอีโคฟิตนะคะ
3: ในอีโคฟิตก็คือภาพพิมพ์ใบไม้ค่ะเป็นการใช้ลวดลายใบไม้เอามาลงบนผืนผ้าค่ะแล้วก
2: ็ค่ะแล้วก็
3: คือมันเป็นการใช้ธรรมชาติแบบที่ยังยืนพัฒนาต่อยอดได้ค่ะก็เอาผ้าหลาไปตัดเป็นชุดไปตัดเป็นหมวกกระเป๋าอะไรก็ได้ค่ะ
1: พี่บีเราลองสักนิดไหมคะเพราะพี่ซ่อนเห็นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้รวบใบไม้ต่างๆพอเราเอามาทับเอามาทาบมันก็จะได้สีของอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
4: อีโคปิ้นมีกี่แบบอะ
1: ลองหน่อยได้ไหมคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้ที่น้องทำมีกี่แบบ
1: ลองไหมพี
4: ่ลอง
1: อันนี้อย่างเช่นเดี๋ยวหนูลอง
3: อันนี้จะเป็นดอกอัญชันค
1: ่
3: ะ
1: ถ้าวางใหม่สักอันได้ไหมจะลองทอดดูพี่เรามาข้อกันเราผืนเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เอา
1: พ
3: ันด้านหลัง
1: เอาได้ลองด้านหลังอันนี้นะเอาอย่างเช
4: ่น
1: เอาดอกสีม่วงดีกว่าได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะแต่ว่าดอกอันนี้จะออกแล้วมันจะมืดนะคะ
1: อ๋อมืดไม่เอา
3: อันนี้จะออกเหลือง
1: ก็เอามาทาบไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: หรือเอามาเรียงเป็นดอก
1: แล้วแต่เลยถ้าเอามาทั้งดอกเลยได้ไหมไม่ได้
3: ถ้าทำทั้งดอกมันจะช้ำแล้วก็
1: ลองนะพี่บี
3: แล้วก็
1: พี่บีช่วยค่ะพี่บีช่วยค่ะแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้แล้ว
3: สำคัญคือมันจะเริ่มช้ำค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อต้องให้ดอกมันช้ำใช่ไหมคะนี่เราก็จะครอบ
5: ถ้าแรงไปก็น้ำมันจะออกมากเกินสีมันจะกระจาย
1: อ๋อต้องเบา
4: ๆต้องค่อยๆ
3: ต
4: ้
3: องอย่างสม่ำเสมอค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อพี่ต้นเข้าใจว่าต้องแรงนะพี่บีไม่ใช่ต้องค่อยๆใช่ไหม
6: ยังไม่ค่อย
3: ขวาอ๋อมันจะมาเป็นแบบนี้ค
1: ่
3: ะ
1: คืออันนี้แบบของพี่ซ่อนคือผิดวิธีเพราะว่าพี่ซ่อนนั้นเคาะแรงไปเพราะฉะนั้นต้องค่อยแบบเคาะให้มันแบบสม่ำเสมออันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดที่ทางวิทยาลัยชุมชนนะคะเข้าแบบมาให้วิทยากรในพื้นที่แล้วก็มีส่วนร่วมให้กับชุมชนจนเกิดแบบเป็นกระเป๋า ๋าแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเติมเน
6: ี่
1: ยเป
6: ็นอันนี้สวย
1: อันนี้ลองทำอันนี้ลองทำกันอยู
6: ่ไม่ใช่เราทำ
1: ไม่ใช่เราทำที่ไหนคะนี่ของพื้นที่ไหนคะ
7: ของที่อำเภอนาทวีค่ะตำบลปักหนูค
1: ่ะนี่ใครสนใจนะคะก็ลองไปที่ชุมชนบ้านปักหนูอำเภอนาทวีได้เลยไปต่อค่ะพี่บีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะเทียมกลุ่มสตรีบ้าน
6: สตรีบ้านควรขี้แรดนั่นเองค
1: ่
6: ะก็เป็นพื้นที่ของอำเภอจะนะค่ะ
1: สวยมาก
6: นี่จะทำจาก
1: อันนี้ทำจากหวายเทียมใช่ไหมคะสวยนะคะนี่อุ้ยมีอะไรด้วยพี่บีแอบดูแอบดูแอบดูอันนี้อะไรคะสบู่เหลว
8: สบู่เหลวทำจากชัยนรงค์
1: ชันนรงพึ่งน้ำพึ่งทำมาจากพึ่ง
9: ชันนรงค์ค่ะสบู่สมุนไพรน้ำพึ่งชันนรงค
1: ์นี่สบู่สมุนไพรน้ำพึ่งชันนรงค์
6: มีขมิ้นชันแล้วก็มะขามอยู่ด้วยเพื่อเป็นการบำรุงผิวนะคะ
1: นี
6: ่กลิ่นเป็นยังไงเอ่ย
1: อ้อนี
6: ่อันนี้น้ำพึ่งเยอะเพราะอันนี้เป็นตัวต้นฉบับใช่ไหมคะสินค้าผลิตภัณฑ์แรกที่ทำ
1: พี่บีดมดูน้ำผึ้งนะ
6: ใช่กลิ่นชันนรงค์ขึ้นเลยอันนี้นะคะเข้มข้น
1: นี่สนใจนะคะก็ไปกันได้เลยที่กลุ่มสตรีบ้านควรขี้แรดนะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอจะนะค่ะ
6: นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากการให้ความรู้ของคนในชุมชนร่วมกับวชช.นะคะก็ได้ร่วมกันค่ะพัฒนาศักยภาพ
1: อันนี้อะไรอันนี้อะไร
6: ก็จะเป็นการรีไซเคิลไม้กวาดจากขวดน้ำไหมคะ
1: ขออนุญาตดูหน่อยนะคะพี่บีขวดน้ำหรอ
6: ขวดน้ำเลย
1: ขวดน้ำที่แบบเราไม่ใช้แล้วเอามารีไซเคิลสาธิต
6: กวาดทั้งฮอนนะ
1: ได้อยู่นะพี่บี คืออย่างนี้มันก็เป็นการแบบรีไซเคิลเลยนะคะจากที่ว่าเราก็เก็บขวดขายได้อยู่ด้วย
6: อันนี้กิโลนึงไม่กี่บาทถ้าเราเอาไปขาย
1: ใช่
6: แต่ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยพอเอามาประกอบเป็นไม้กวาดอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าลดขยะ
1: ลดขยะ
6: ลดขยะได้ด้วยแล้วก็สร้างมูลค่าได้ด้วย
1: กว่าจะมาเป็นไม้กวาดหนึ่งอันนี้ต้องใช้กี่ขวดคะเนี่ย
6: อันนี้ใช้กี่ขวดคะถึงจะได้เท่านี
10: ้ใช้ประมาณ5ขวดได
1: ้5ขวด
10: อันนี้ของชุมชนที่นาทวีค่ะบ้านนาหมอสี
6: แล้วเนี่ยพอว่ามันได้อย่างเงี้ยค่ะเราขายในราคาเท่าไหร่
10: 139บาท
6: เห็นมั้ย
1: เป็นไงพี่ดี
6: จากขายแบบว่าขวดเนี้ยกิโลกรัมนึงก็ไม่กี่บาท
10: ใช่ๆๆอัน
6: นี้ได้100กว่าบาท
10: ใช่
1: และที่สำคัญก็เป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มชุมชนด้วย
10: บ้านนาหมอสีอำเภอนาทวีค่ะ
1: เมื่อกี้ที่เราไปดูอีโกปิ้นใช่ไหม
6: ใช่
1: อ
6: ัน
1: นี้ก็จะมาเป็นหมวกแก้วสวยนะ
6: ว่าอีโกปิ้นเนี่ยมีอยู่สองแบบแบบเพาะเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นการนึ่ง
1: เอาไปต้มใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วค่ะก็คือเอาใบไม้หรือว่าดอกไม้ที่มีสีมีลวดลายเนี่ยเอาไปพับเสร็จแล้วก็ม้วนให้แน่นแล้วก็เอาไปนึ่ง
1: แล้วจะเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะสวยไปอีกแบบคือมันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือว่ามันมาตามแบบใบไม้ดอกไม้ที่เราเอามาเลย
6: คือ1ใบก็มี1แบบ
1: 1แบบ1เดียวเท่านั้นไปต่อค่ะพี่บีอันนี้เราก็จะอยู่ในโซนของสงขลาอยู่นะคะ
6: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวิทยาลัยชุมชนสงขลาก็จะมีที่ตั้งนะคะที่ตั้งก็จะอยู่ที่อำเภอเทพานะที่เป็นศูนย์หลักๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีศูนย์ย่อยแต่ละพื้นที่ไปนะคะดูว่าพื้นที่ไหนที่มีน้องประชาชนให้ความสนใจเยอะก็จะมีสำนักงานของวชช.ไปตั้งอยู่อันนี้จะเป็นแปรรูปจากส้มแขก
1: ส้มแขกสวัสดีค่ะ
6: อันนี้ส้มแขกจาก
1: ที่ไหน
6: จากที่ไหนคะ
1: อันนี้ส้มเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะพี่บีค่ะแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกปกติส้มแขกเนี่ยจะเอาอยู่ในแกงใช่ไหมคะ
6: ใช่
1: เอาไปหั่นตากแดดแล้วก็จะเป็นส้มแขกแห้ง
6: ใช่
1: แล้วก็เอาไปแกงต่างๆแต่นี่เราดูผลิตภัณฑ์แนะนำเลยค่ะมีอะไรบ้างคะ
6: แต่น้ำพริกแช่อิ่มน้ำส้มแขกหยี
11: ส้มแขกค่ะมีน้ำพริกส้มแขกมีน้ำส้มแขกค่ะ
1: น้ำส้มแขกด้วย
11: แล้วก็มีโรตีกรอบ
6: โรตีกรอบ ใส่ส้มแขก
3: ไม่
1: โอ้โห
3: หวานเลยค่ะ
1: ใจคิดว่าโรตีกรอบใส่ส้มแขกด้วย
3: ข้อมค่ะ
6: มีข้อมอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำภายในกลุ่ม
3: กลุ่ม
6: ของเราชื่อกลุ่มอะไรคะชื่อกลุ่ม
1: สตรีบ้านโคกนะคะอยู่ที่
6: บ้านโนดสบายย้อย
1: สบายย้อยสบายย้อยเขาบอกว่าพื้นที่สบายย้อยอะค่ะพี่บีช่วงนี้อะส้มแขกเยอะมาก
3: ใช่
1: ไหมคะต้องประมาณเดือนนี้แหละเด
3: ือ
1: นสิงหากันยา
3: ปกติเขาจะทำแค่หั่นแล้วก็ตากแห้งอย่างเดียวแต่ของกลุ่มเราอะเรามาแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์
1: ที
3: ่หลากหลาย
1: อย่
3: าง
1: เ
3: งี้ยค่ะ
1: ก็แบบนี้ขายดีไหมคะ
3: ก็ดีค่ะ
1: ชิมดีกว่า
6: เอาชิมชิมชิมเลย
1: ต้องชิมต้องชิม
6: อันนี้แบบแค่อิ่ม
3: กรอบค่ะ
1: กรอบกรอบนะ
3: มันจะไม่หวานนะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวนะ
6: ทำเป็นยังไง
1: ตื่นเลยอ่ะ
3: ต
1: ื่
3: นเลยใช่ไหม
1: ตื่นเลยมันก็ประมาณเหมือนกับมะม่วงแช่อิ่มแต่นี่เป็นส้มแขกแช่อิ่มพี่ต้นว่านะคะถ้าเกิดว่ากินแบบเย็นๆน่าจะอร่อยมากเลย
6: ทำแบบลอยแก้ว
3: ก็
6: ได้แล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไป
1: นี่ถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับส้มแขกที่เมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือหั่นแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็อยู่ในแกงต่างๆแต่ตอนนี้ก็มายกระดับเป็นน้ำพริกบ้างแหละแช่อิ่มบ้างแหละก็เป็นน้ำดื่
6: ม
1: สะดวกมากค่ะพี่บี
6: ค่ะ
1: เหมาะกับสุขภาพด้วยนะ
6: ใช่แล้วเพราะว่าลดไขมันในเส้นเลือดเบาหวานความดันนี่คือได้หมดเลย
3: ได้หมดเลยค่ะ
1: นี่แค่ไม่กี่บูธเองนะคะพี่บีเราก็ได้เห็นแบบว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าเอาแบบผลิตภัณฑ์ที่วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
6: ค่ะ
3: บกราชินีบ้านส
1: ารอ่ะที่หนูเคยไปหรือเปล่าบ้านบกราชินีใช่ไหม
3: ใช
1: ่ๆการันตีการันตีพี่บี
6: การันตีว่าเหนียวแล้วก็คุณภาพดี
1: ใช้นานคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไป
3: เป็น10ปี
1: ค่ะเพราะปกติอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นกบราชินีในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกระจูดบ้างแหละไวบ้างแหละแล้วก็หนามเตยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาเอา
3: ที่มีที่นี่ทีเดียว
1: แล้วนั่นต้นแบบนี้ด้วยนะพี่บี
3: ใช่ต้นนี้ด้วยอันนี้จากวิสาหกิจชุมชนทกกราชินีบ้านสารานามตำบลพงเปียอำเภอจะนะค่ะจังหวัดสงขลา
6: ทำมานานหรือยังคะ
3: ทำมาตั้งแต่ปี63ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
6: วิสาหกิจเราทำก่อนวชช.เข้าไปให้การ
3: เราทำก่อนค่ะ
6: ค
3: ือเราทำนี้เพื่อเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปของบอะไรแต่เราทำเพื่อว่าเราอยากสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
6: ค่ะ
3: เพราะว่าพี่เป็นคนอีสานใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: แล้วมันมีครอบครัวที่นี่ก็เลยอยากจะให้คนใต้อะที่เขามีอาชีพหลักคือ
6: ปิดยาง
3: แล้วก็อยากให้มีอาชีพเสริมก็เลยชวนเวลาว่างมาทำตรงนี้กันเราปลูกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยขึ้นรุ่งหมดเลยค่ะ
6: แล้วมชช.เข้ามาต่อยอดให้กับเรายังไงคะ
3: ก็คือมาเขาเรียกว่ายกเขาเรียกว่ายกคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากที่ว่าเราทำเป็นเสื่ออย่างนั้นนะคะทำเป็นเสื่อธรรมดาเสร็จแล้วก็เอามาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้แล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ
1: อันนี้ก็คือว่าเจ้าตัวนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลย
1: สวยมาก
3: ตัวนี้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
6: น
1: ี
6: ่กระบวนการในการทำ
3: ขบวนการก็คือว่าเราจะรับซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้
6: อันนี้เป็นเส้นใหญ่ทุเร
1: ีย
6: นอ
1: ันนี้เส้นใหญ่ทุเรียน
3: เส้นใหญ่ทุเรียนอันนี้เตยปานัน
1: หมายถึงว่าเส้นใหญ่ทุเรียนอันไหนคะ
3: เปลือกทุเรียนที่เรากิน
1: จริงเหรอ
3: แล้วก็เอาเปลือกมาทิ้ง
1: อันไหนอ่ะอันไหนอ่ะที่เป็นเปลือกทุเรียน
3: ตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่แล้วก็เอามาทำเป็นเส้นได้แล้วก็มาทอผสมผสานกับกบราชินีก็
1: หมายถึงว่าเปลือกทุเรียนจริงๆนี่แหละค
3: ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่เราทิ้งที่เราไม่เอาแต่ว่าเราจะเอาตรงนั้นมันออกนิดนึงที่ว่ามันติดแอร์ยุ่งใช่ไหมครูมันอ่ะแล้วก็เราเอามาหมักเข้ากรรมวิธีของเราเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาเป็นสกัดออกมาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็แบบพอกับมันก็ขัดยากนิดนึงมันนิดนึงยากเลยแล้วก็มาขึ้นกับเส้นได้พอเส้นได้ปุ๊บแล้วมาทอกับเครื่องนี้ของเราเลย
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นปลาส้ม
6: หมอสี
1: หมอสีปลาส้มที่ไหนเอ่ยตึ๊ด
6: หมอสีหน้าหมอสีนาทวี
1: ใช่หรอ
6: ก็นี่ไง
1: นาทวีอ๋อนี่ปลาส้มคนอาหารใต้นะ
6: ใช่
1: ปลาหาส้มใช้ปลาอะไรทำเอ่ย
6: อันนี้เป็นปลาทับทิมไหมคะ
12: ทับทิมค่ะ
6: อันนี้
1: ปลาทับทิม
6: ปลาทับทิม
1: นี่อันนี้ก็จะเป็น
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
1: เป็นอาหาร
6: เป็นอาหาร
1: นี่พี่ตื่นเต้นอีกแล้ว เลจินพิซซ่าเข้าใจว่าเป็นกระปุกออมสินแต่ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งแบบจะเรียกกีฬาก็ได้แล้วก็จะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะพี่บีกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเคยไปดูไหมคะ
12: ก็จะมีเฉพาะช่วงนะ
1: ช
12: ่วงที่เป็นหน้าร้อนนะจิ้งหรีดเยอะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนี่ไม่มีแล้ว
1: ก็เราต้องฟังเสียงจิ้งหรีดใช่ไหม
12: จากช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นที่ไว้เลี้ยงจิ้งหรีดไว้ทำเป็นกรงไปแข่งแต่พอว่าหน้าฝนปุ๊บประกอบใหม่แล
1: ้
12: วก็เจาะรู
1: เป็นกระปุกออมสินที่สำคัญมันคือกะลามะพร้าวโอ้ยลูกเดียวนะพี่บีดูดิ
12: ใช
1: ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเอาเนื้อมันออกยังไงก่อนน่ะเนื้อมะพร้าวข้างใน
12: มาประกอบ
1: เนียนมากคุณผู้ชมจากกะลามะพร้าวที่แบบทิ้งๆอยู่แต่ว่ากะลามะพร้าวเนี่ยเอาจริงๆต้นมะพร้าวมันต่อยอดได้หลายอย่างนะพี่บีตั้งแต่ใบจนถึงต้นเลยใบก็สามารถจากสารทำนู่นทำนี่ได้แล้วพอตัวเป็นเนี่ยกะลาก็สามารถทำได้อีกหลายอย่างเลย
12: ใช่มูลค่าคุณผู้ชม
1: ดูเองห้ามต่อนะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ย
12: ใช่แล้ว
1: ทั้งฝีมือทั้งความอดทนแล้วก็ทั้งแบบไอเดียด้วย
12: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อว่าบูธของวิทยาลัยชุมชนสงขลาจะมีอะไรน่าสนใจกันอีกค่ะตอนนี้เรามากันต่อที่วิทยาลัยชุมชนพังงานะคะ
1: พังงาพังงาเขาก็มีภาษาใต้เอกลักษณ์ด้วยนะพี่บีพูดได้ไหม
12: ไม่รู้แรงตายภาษาตายพังงาได้ไหมคะ
13: ได้
12: ค่ะไม่เหมือนกับส้มขาเป็นผือบาง
14: อะไรนะคะ
12: มันต่าง
1: สำเนียง
14: สำเนียงอะค่ะพังงาจะเป็นจีนฮกเกี้ยนอะค่ะคือสำเนียงพังงาจะมีความจีนอยู่ในคำพูดด้วยนะคะไปแน่มาแต่แน
1: ่
14: พันพื้นแล้วอะไรแบบมันจะมีความ
1: คล้ายๆกับจะเหบ้านเราไหมคะพี่บีว่าคล้ายๆใช่ไหม
14: แต่ว่ามันจะมีคำบางคำที่เป็นแบบจีนฮกเกี้ยน
1: อย่างเช่น
14: เหม็นพุนเปะเตาอะไรแบบนี้ค่ะ
1: แปลว่า
14: คำภาษาของเขา
1: คำสร้อยหรอ
12: จะเป็นป่าเจียน
14: ป่าเจียนถังใส่น้ำก็จะเรียกเปะออกยิบเปะทีไรผ่านนั้นนะคะ
12: ก็ใช้คำภาษา
14: ใช่เพราะว่าจะเป็นจีนฮกเกี้ยนใช่ค่ะ
1: แล้ววันนี้ค่ะในส่วนของทางพังงาเอาอะไรมาโชว์บ้างคะวันน
14: ี้จริงๆพังงานะคะจะมีทั้ง3บูธเลยนะคะมีจะมีตัวมังคุดนะคะที่เป็น GI แล้วก็จะเป็นข้าวไร่ดอกขา GI เหมือนกันแล้วก็จะมีข้าวเกี๊ยวปูดำนะคะตัวนี้จะเป็นมังคุด3รสนะคะเราจะใช้เนื้อมังคุดสุกอะค่ะมากวนจนมันงวดนะคะแล้วก็นำมาผสมกับปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกป่นค่ะก็จะได้เป็นมังคุด3รสออกมา
12: เราแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะมังคุดของเรา
14: ก็จะมีอีกตัวนึงจะเป็นไซรัปมังคุดนะคะตัวนี้ก็ใช้เนื้อมังคุดเหมือนกันมากวนแต่ว่าจะกวนไม่งวดเท่าตัว3รสจะกวนพอเป็นน้ำ
12: จากมังคุดกิโลนะตอนนี้กิโลเท่าไหร่ที่พังงา
14: ที่พังงาเหรอคะตอนนี้มันไม่ใช่หน้ามังคุดแล้วเพราะมันก็จะ
1: แพงขึ้นมานิดนึง
14: ใช่ค่ะมันจะเป็นปลายฤดูแล้วก็จะหาไม่ค่อยได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60ค่ะ
12: แล้วพอแปรรูปอย่างนี้
14: อันนี้ขาย
12: แบบนี้ไซรัปเราขายยังไง
14: ขายขวดละ70บาทค่ะตัวนี้ก็70บาทเหมือนกันราคาเดียวกันเลยค่ะตัวนี้เหมาะถ้าเกิดว่าชอบทานกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมกับกาแฟดำได้หรือว่าผสมกับโซดาก็ได้ค่ะผสมกับโซดาก็จะเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนใส่น้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันตัวนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าจะบำรุงด้วยค่ะ
1: รว
14: มเคร
1: ื่อง
14: ลำไส้ค่ะบำรุงจากภายในออกมาเลยใช่ค่ะเพราะว่าตัวมังคุดจะมีประโยชน์ลองเซิร์ชดูได้นะคะมังคุดจะมีประโยชน์ของมันด้วยความที่เป็นราชินีผลไม
1: ้
14: พอเรามาแปรรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประโยชน์แล้วก็ทานง่ายขึ้นบางคนไม่ชอบทานมังคุดสุกอะค่ะพอทานแบบนี้ง่ายเลยด้วยความที่ภูมิประเทศของพังงาค่ะมันจะมีความเป็นทะเลนะคะแล้วก็ดินนะคะมันจะเค็มหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเนื้อมังคุดอะค่ะจะมีรสเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวแตกต่างจากมังคุดที่อื่นที่จะออกหวานอย่างเดียวอ
1: ัน
14: นี้จะเนื้อขาวแล้วก็อมเปรี้ยวหวานเราก็เลยต้องใส่เกลือเพื่อกดลงให้มันให้รสเปรี้ยวรสหวานลงค่
1: ะ
14: แล้วก็ตัวนี้
15: สวัสดีค่ะก็เอาเป็นข้าวบีพางค่ะบีพางของจังหวัดพังงา
1: อะไรนะคะ
15: บีพาง
1: ข้าว
15: ไรดอกขาคือเป็นชื่อพันข้าว
12: อันนี้คือขนม
15: แล้วค่ะ
12: ช
15: ื่
12: อขนม
15: อ
12: ีกรอบนึง
15: บีพาง
1: บีพาง
15: ใช่ค่ะ
12: บีพาง
1: บี
12: พางมันเป็นข้าวพองผสมกับอะไร
15: ใช
12: ่ขนมข้าว
15: คล้ายข้าวพองใช่ค่ะ
1: แต
15: ่
1: น
15: ั่
1: นแหละพี่ส้นเข้าใจว่าคือข้าวพองแต่ไม่ใช่มันเป็นขนมของทาง
15: จังหวัดพังงาก็คือเราใช้เป็นข้าวไร่ดอกข่ามาทำค่ะที
12: ่อื่นอาจจะ
15: ก็กามาสุมนะคะก็คือจะเอาข้าวอะค่ะหุงก่อนหุงแล้วก็เอาข้าวเนี้ยมาตะแดดใช่ก่อนแห้ง
12: ข้าวเกียบพังงานะอันนี้ข้าวเกียบพังงาไม่เหมือนกับที่อื่นยังไงเออไม่เหมือนยังไงคะ
13: ข้าวเกียบพังงาของเราเป็นข้าวเกียบปูดำที่ใช้เนื้อปูดำแท้นะคะในการเป็นส่วนผสมค่ะเราไม่แต่งสีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่ผงชูรสนะคะอีกอย่างนึงเป็นการยกระดับปูดำที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เราดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทอนความเป็นพังงามากยิ่งขึ้นค่ะ
12: ค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้มานานแค่ไหน
13: พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเริ่มใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นแม่แบบแล้วก็เป็นทุนทรัพย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าไร่ค่ะ
12: ณตอนนี้เป็นยังไงคะ
13: ณตอนนี้ค่ะออเดอร์แบบรัวๆมากค่ะรัวๆมากค่ะเนื่องจากเมื่อก่อนน่ะเราเป็นถุงกระดาษที่เป็นกระดาษคราฟธรรมดาไม่มีใครรู้จักใช่มั้ยคะต่อมาเราเพิ่มสตอรี่เทลลิ่งเพื่อทำให้เขารู้ว่าอันนี้คือพังงาแล้วมีเรื่องราวเรื่องเล่าสามารถสแกนผ่านได้มีข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นข้าวเกียบได้ค่ะ
12: ค่ะปูดำพังงาอร่อยไม่เหมือนที่อื่นยังไงบ้าง
13: ปูดำพังงาค่ะเนื่องจากปูดำเนี่ยพังงาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในแถบอันดามันใช่ไหมคะ
12: ค
13: ่ะเพราะฉะนั้นความเค็มของน้ำเค็มจะต่างจากอ่าวไทยนิดนึงก็คือเปลือกของเจ้าปูดำเนี่ยค่ะมันจะมีความนิ่มมากกว่าเปลือกดำปูดำที่อยู่ในฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมคะประมาณนั้นรสชาติของเขาจะมีความกลมกล่อมความเค็มของเขาจะอยู่ในระดับคงที่ดังนั้นเมื่อเรามาผสมเนี่ยค่ะเราใช้เปลือกเนี่ยค่ะในการทำเป็นน้ำสต๊อกในการนวดแป้งเราไม่ต้องเติมเกลือค่ะเราจะได้คุณภาพจากเขาล้วนๆมีแคลเซียมอยู่ด้วยค่ะ
1: เอาจุดเด่นเลยค่ะว่าข้าวเกียบปูดำของพังงาเราเนี่ยคิดว่ามันสามารถแบบตอบโจทย์ผู้บริโภคอะไร
13: แน่นอนค่ะข้าวเกียบปูดำกรอบอร่อยมีโปรตีนสูงค่ะไม่มีไขมันนะคะปราศจากผงชูรสปราศจากสารปรุงแต่งแน่นอนค่ะรับรองได้ค่ะอร่อยค่ะ
1: นี่ชมค่ะเป็นไงคะพี่บีที่เราแบบว่าได้พามาดูในส่วนของทางงานนะคะ
12: ใช่แล้ว
1: เขามีของดีเยอะแต่วันนี้เขายกตัวอย่างมาแค่3ผลิตภัณฑ์ที่เราพามาดูไม่ว่าจะเป็นมังคุดกวนแล้วก็เป็น
12: ข้าวไร่ดอกข่า
1: ข้าวไร่ดอกข่าแล้วก็นี่เลย
12: ข้าวเกียบปูดำ
1: ข้าวเกียบปูดำค่ะ
0: จากการทำงานอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายทำให้เกิดมหกรรมส่งเสริมงานและอาชีพเพื่อมีรายได้อย่างยั่งยืนจากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่แห่งการต่อยอดเป็นพื้นที่ที่นำความสำเร็จจากการทำงานกับชุมชนมาถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพนักศึกษาและประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆและสร้างเครือข่ายความร่วมมือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้มีโอกาสก้าวออกจากชุมชนสู่สายตาผู้บริโภคและตลาดที่กว้างขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าการพัฒนาชุมชนไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่ๆเสมอไปแต่เริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วมาเติมองค์ความรู้เสริมทักษะและเชื่อมต่อโอกาสเพื่อให้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่น

0: สำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางต่างไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: นี่นะครับน้ำป่าทะลัก
1: ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหากรู้เท่าทันก็ยังรับมือได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มต่ำควรเตรียมขนของขึ้นที่สูงสังเกตความผิดปกติของแหล่งน้ำเช่นน้ำเปลี่ยนสีหรือมีกิ่งไม้ลอยมาเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังความปลอดภัยติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมสิ่งที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรู้ทันภัยพิบัติป้องกันไวรับมือทัน

0: การปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยแต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มากเช่นกลัวเกิดมาชาติหน้าไม่ครบ32หรือยังทำใจไม่ได้ที่จะต้องให้อวัยวะแก่คนอื่นดังนั้นวันนี้เราลองมาทำความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะกันใหม่จะได้รู้ว่าการบริจาคอวัยวะคืออะไรกันแน่บริจาคอวัยวะกับบริจาคร่างกายไม่เหมือนกันบริจาคอวัยวะคือการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะนั้นๆส่วนบริจาคร่างกายคือไปเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับการเรียนของนักศึกษาแพทย์หรือให้แพทย์ฝึกผ่าตัดในประเทศไทยการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยมีหลายอวัยวะได้แก่ไตสองข้างหัวใจปอดสองข้างตับตับอ่อนและยังรวมไปถึงเนื้อเยื่อเช่นผิวหนังลิ้นหัวใจกระดูกและเส้นเอ็นกระจกตาอวัยวะที่นำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้รับจาก2กรณีเท่านั้นคือ 1. จากผู้บริจาคเสียชีวิตสมองตายซึ่งในทางกฎหมายและทางการแพทย์ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว 2. จากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุตามข้อบังคับแพทยสภาคือผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะต้องเป็นญาติโดยสายเลือดหรือสามีภรรยากันเท่านั้นการบริจาคอวัยวะเป็นการทำทานอันยิ่งใหญ่สามารถต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วส่วนการบริจาคอวัยวะก็ง่ายมีหลากหลายช่องทางดังนี้ 1. กรอบเอกสารที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยหรือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติตามแผนที่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ 2.โทร1666เพื่อขอให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์กรอกแล้วส่งกลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 3. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.organdonate.in.th กรอกแล้วส่งเอกสารกลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 4. ขอแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลและสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ 5. แจ้งความจำนงได้ตอนที่ไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่ทำเรื่องเรียบร้อยจะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ปัจจุบันยังมีคนจำนวนมากที่มีความเชื่อว่าการบริจาคอวัยวะจะส่งผลเสียต่อชีวิตหลังความตายในรูปแบบต่างๆทำให้ผู้บริจาคอวัยวะยังมีน้อยสุดท้ายเราเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะช่วยให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญมากขึ้นความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยังสิ้นสูญสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.organdonate.in.th Facebook ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยหรือโทร1666
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้นะคะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการต้องขอบคุณชุดข้อมูลดีๆค่ะจากศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยทำให้เราได้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นมากขึ้นแต่คราวนี้ค่ะเพื่อเป็นการลงลึกเรื่องของการบริจาคอวัยวะในทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องบอกว่าหลายท่านที่สามารถที่จะพยุงชีวิตต่อชีวิตและยื้อชีวิตจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเมื่อเขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะถือว่าเป็นภาพที่ทั้งสุขใจของครอบครัวผู้ให้แล้วก็สุขใจของครอบครัวผู้รับค่ะเรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติหลายๆอย่างเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังมีข้อกังวลหลายครอบครัวยังมีข้อกังวลเรื่องของบุคคลในครอบครัวเนี่ยบริจาคอวัยวะความรู้สึกของจิตใจนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้ค่ะเรามาจูงมือเรามาจับมือกันเดินค่ะเรื่องของการรับบริจาคอวัยวะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการให้ที่ต่อชีวิตก การรับบริจาคอวัยวะและดวงตาในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะพูดคุยกันอย่างตรงจุดกับส่วนงานที่รับผิดชอบวันนี้นะคะต้อนรับผู้ร่วมรายการวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษค่ะท่านนายแพทย์กฤษณะอักษรนิตค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและในฐานะที่ท่านเป็นประธานการพัฒนาระบบบริการสาขาการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาจังหวัดนครศรีธรรมราชขออนุญาตต้อนรับคุณหมอในรายการค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นชุดข้อมูลจากสภากาชาติไทยกันไปเบื้องต้นแล้วเมื่อสักครู่ไหมแอบเห็นคุณหมอเนี่ยหยิบการ์ดหนึ่งอย่างในกระเป๋าอ่ะโชว์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะให้คุณหมอโชว์การ์ดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงการ์ดนี้อันนี้เป็นการ์ด
2: ของตัวคุณหมอเองครับ
1: ค่ะ
2: เป็นการ์ดแสดงความประจำเป็นบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: คุณหมอแสดงความจำนงนานหรือยังคะ
2: จริงๆแสดงความจำนงถ้าบริจาคดวงตาอย่างเดียวตอนที่เป็นนิสิตแพทย์ปี4
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นปี2540แล้วก็ปีที่แล้วที่ร่วมกับบริจาคอวัยวะด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ก็บัดนี้ก็ปีกว่าแต่ดวงตานี่หลายปีแล้วครับ
1: เป็นที่มาค่ะของคำพูดที่ว่าผู้นำต้องทำก่อนเพราะฉะนั้นคุณหมอเองเนี่ยก็มีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที
2: ่แสดงความ
1: จำนงในการบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะนะคะวันนี้พูดคุยกันอย่างตรงจุดเพื่อให้เราได้เห็นภาพกว้างค่ะภาพรวมในระดับประเทศแล้วเราโฟกัสมายังพื้นที่มาร่วมกันทำความดีด้วยกันกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพูดถึงภาพรวมในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการรับบริจาคดวงตาก็ดีบริจาคอวัยวะก็ดีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคแรกๆจนมีพัฒนาการมาจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: เราเริ่มจริงๆที่จะเริ่มมีการตั้งเป็นศูนย์บริจาครับบริจาคอวัยวะประมาณปี2552ครับแล้วก็มีการที่จะร่วมกันหาก็คือเวลาผู้ป่วยมานอนที่โรงพยาบาล
1: ะ
2: นะครับก็จะมีการเข้าไปพูดคุยเพื่ออันนี้เป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับทีมงานนะครับในการที่เข้าไปพูดคุยเพื่ ที่จะอธิบายหรือว่าจะให้ญาติผู้สูญเสียหรือผู้กำลังจะสูญเสียนะครับร่วมบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับบุคคลอื่นใช้เวลามาประมาณจริงๆของเราน่าจะทำได้ในการเจรจาและสำเร็จเนี่ยประมาณ20กว่ารายแต่ว่าก็ทำมาเรื่อยๆครับแต่ปีนี้เองเนี่ยจริงๆที่เราเริ่มทำมากขึ้นครับก็ประมาณ4รายแล้วครับในปี2569ครับในส่วนภาพของการบริจาคดวงตานี่เดี๋ยวผมข้อมูลนิดนึง
1: ได้ค่ะเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวให้คุณหมอได้ดูลิสต์ข้อมูลนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: ปีนี้เราจัดเก็บดวงตาไป10รายแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนของในภาพของโรงพยาบาลอื่นๆโรงพยาบาลทุ่งสงครับก็เราปลูกถ่ายกระจกตาไป12รายเนื่องจากโรงพยาบาลทุ่งสงเนี่ยมีหมอตาที่เขาจบทางด้านการปลูกถ่ายดวงตามานะครับทำให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโอกาสที่จะปลูกถ่ายดวงตาในจังหวัดของเราเองนะครับที่โรงพยาบาลท่าศาลาเนี่ยจัดเก็บดวงตาได้2รายนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลสิชลซึ่งมีน้องที่เพิ่งจบกลับมาปีนี้ครับน้องก็ตั้งใจมากเลยก็ได้มีการจัดเก็บดวงตาแล้วก็ปลูกถ่ายอวัยวะดวงตานะครับสำเร็จไปแล้ว1รายด้วยครับนี่เป็นภาพของปีนี้ครับที่ทำงานกันครับ
1: ค่ะเวลาเราจะสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวของคนที่เขาจะแสดงเจตจำนงบริจาคดวงตาหรือว่าอวัยวะตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนะคะเราวางแผนไว้อย่างไรและเราปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ตรงกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: คือปกติผู้ป่วยที่หมายถึงว่าคนไข้ที่เข้ามาแล้วก็มีภาวะที่ใกล้เคียงหรือว่ากับภาวะของสมองตายก่อนนะครับเราสมองตายเนี่ย ก็คือภาวะที่คนไข้อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางสมองอย่างเดียวนะครับมีเรื่องของสโตรกหลอดเลือดแตกหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาจะมีภาวะที่ความรู้สึกตัวลดลงนะครับเราก็ดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ด้วยความทำงานเหมือนกับญาติพี่น้องด้วยกันนะครับก็คือดูแลประดุจญาติอยู่แล้วนะครับในของพวกเราในภาพของจังหวัดนะครับเมื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่แล้วผู้ป่วยมีอาการแย่ลงนะครับทีมที่จะสื่อสารเพื่อจะเจรจานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นทีมที่เป็นผู้ดูแลรักษาครับจะเป็นทีมอีกทีมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพยาบาลนะครับหรือว่าท่านที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการที่จะเข้าไปพูดคุยกับญาติเนื่องจากอารมณ์ของญาติขณะนั้นเนี่ยเขากำลังสูญเสียอยู่นะครับแล้วการที่เขาจะเข้าไปโดยที่ไม่มีทักษะในการพูดเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเราอยากจะไปได้ขออวัยวะโดยตรงเลยจริงๆเราอยากได้อวัยวะเหล่านั้นไปช่วยผู้อื่นเพียงแต่ว่าอารมณ์ของความเข้าใจขณะนั้นเนี่ยเขากำลังสูญเสียอยู่เขาไม่อยากจะฟังเรื่องอื่นนอกจากว่าลูกเขาจะช่วยได้ไหมพี่น้องเขาช่วยได้ไหมนะครับความสูญเสียตรงนี้ในการที่แม้แต่แพทย์อธิบายแล้วว่าพยากรณ์โลกมันไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้อยู่ในภาวะที่สมองอาจจะไม่มีความรู้สึกแล้วนะครับแต่ในแง่ของแพทย์ที่ผู้ดูแลเนี่ยเขาอธิบายในเรื่องของพยากรณ์โลกอย่างเดียวในส่วนของการที่ทีมอีกทีมหนึ่งที่จะเข้าไปเจรจาในการที่จะเพื่อขออวัยวะเนี่ยจะต้องเป็นทีมที่มีทักษะและรู้อารมณ์แล้วก็รู้จังหวะในการที่จะเข้าไปพูดคุยครับซึ่งตรงเนี้ยจะต้องได้รับการฝึกฝนและอบรมมาอีกรูปแบบหนึ่งครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญเพราะฉะนั้นการที่จะปรับความรู้สึกการที่จะประคองอารมณ์ให้กับครอบครัวของบุคคลที่กำลังจะสูญเสียให้เขาได้หันมาตระหนักตรงนั้นนะคะว่าอวัยวะของบุคคลในครอบครัวเราคือไม่อยากให้การสูญเสียเกิดขึ้นในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเลยแต่เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเราทำอย่างไรที่จะต่อยอดให้กับลมหายใจของคนไข้ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า1ผู้ให้ช่วยได้8ชีวิตคุณหมอขยายความให้นิดนึงค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันสำหรับหลายท่านที่กำลังชมอยู่ผ่านหน้าจอเราจะได้รับรู้ไปพร้อมกันว่าท่านเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะ1ผู้ให้ช่วยได้8ชีวิตค่ะ
2: ครับนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับสำหรับ8ชีวิตก็หมายความว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสมองตายนะครับอวัยวะที่เราจะสามารถช่วยผู้อื่นได้นะครับมีไต2ข้างมีปอด2ข้างมีตับมีหัวใจนะครับและยังมีอวัยวะอื่นๆที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็คือกระจกตา2ข้างนะครับแล้วก็แม้แต่ผิวหนังบางส่วนหรือเอ็นข้อแล้วก็ลิ้นหัวใจครับซึ่งเหล่านี้ถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยช่วยได้มากกว่า8คนครับแต่ว่าถ้าเป็นนับเป็นชีวิตเนี่ยมันจะได้มากถึง8ชีวิตโดยเฉพาะเปลี่ยนชีวิตจากเกือบตายหรือความรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นเนี
1: ่
2: ยให้กลับมาเป็นผู้ที่มีชีวิตใหม่มีการทำงานมีการดูแลตัวเองได้เหมือนกับคนเป็นปกติครับนี่คือเราเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้เหมือนกับเขาได้ชีวิตใหม่ด้วยนะครับแม้แต่ดวงตาที่มืดที่ใกล้บอดแล้วมองเห็นมองอะไรไม่เห็นหลายท่านเนี่ยมีอาชีพเป็นในช่างด้วยซ้ำไปนะครับแล้วท่านก็อยากจะกลับมาทำงานศิลปินต่างๆบางครั้งนะครับที่เคยเห็นนะครับพอเปลี่ยนกระจกตาเนี่ยก็ได้กลับมาทำงานที่ตัวเองภูมิใจได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าใครไม่เคยอยู่ในสภาพนั้นคงจินตนาการยากนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจความรู้สึกว่าเราอยู่ในดวงในโลกที่มืดแล้วกลับมาเห็นภาพหน้าลูกเมียภรรยาได้อีกครั้งนึงได้ทำงานที่ตัวเองรักเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นทำให้คนคนหนึ่งมีภาพเป็นวินาศมันบุญกุศลที่มหาศาลมากครับ
1: ค่ะ พื่อให้เห็นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอยากให้คุณหมอเนี่ยได้ยกตัวอย่างมีเคสศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะประสบความสำเร็จ

0: เร็จอย่างเช่นเคสไหนยังไงบ้างคะในพื้นที่ไหน
1: ในพื้นที่ของเราจริงๆที่เป็นชาวนครศรีธรรมราชก็จะมีดวงตานะครับที่เราได้รับการปลูกถ่ายไปที่มีที่สีชนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทุ่งสงนะครับในส่วนของดวงตากระจกตาที่ปลูกถ่ายคนนครเองที่ได้รับการปลูกถ่ายแต่ว่าการปลูกถ่ายนั้นเราไม่ได้ดำเนินการที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับก็จะมีอยู่หลายท่านนะครับแต่ว่าเราคุณภาพชีวิตเหล่านั้นเนี่ยถ้ายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะครับหลายๆท่านในอดีตเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่ยกตัวอย่างคนไข้ไตวายนะครับคนไข้ไตวายเนี่ยชีวิตของเขาก็จะอยู่กับการล้างไตมีการฟอกไตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจะได้รับการบริจาคไตเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ฟอกไตผ่านการฟอกเลือดนะครับคนไข้เหล่านี้เนี่ยคุณภาพชีวิตก็คือต้องไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละ3วันนะครับแล้วก็การทำงานก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไปไหนไกลๆไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลที่นัดหมายจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดแม้แต่ไปต่างประเทศแทบไม่มีโอกาสอยู่แล้วนะครับการทำงานต่างๆก็จะสูญเสียไปและอาจจะสูญเสียคนที่ทำงานหลักของครอบครัวก็คือตัวเขาหลังจากเขาป่วยแล้วเนี่ยภรรยาหรือบุตรธิดาจะต้องเสียเวลาพาเขาไปโรงพยาบาลอีก3วันนะครับเขาไม่สามารถไปคนเดียวได้คนนี้หลังจากล้างไตแล้วก็จะเพลียมากครับเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตของครอบครัวนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าที่มองไม่เห็นและค่าที่มองเห็นในภาพของประเทศที่ค่าที่มองเห็นเนี่ยงบประมาณในการใช้ในการล้างไตคนไข้ที่ฟอกไต1คนเนี่ยจะอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ 300,000 บาทนะครับปีละ 300,000 บาทหลังจากที่คนไข้ล้างไตไปแล้วเนี่ยหลังจากคนไข้สมมุติว่าผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับต้นทุนในปีแรกเนี่ยอาจจะลงทุนสูงนะครับในเชิงของการที่ปลูกถ่ายทุกอย่างใช้ทีมงานนะครับทั้งหมดเนี่ยแต่จะคืนทุนกลับไปในเวลา2ปีหลังจากนั้นเนี่ยปีที่3เนี่ยผู้ป่วยจะรับแค่ยากดภูมิคุ้มกันนะครับเดือนนึงก็ตกประมาณเป็นหมื่นก็คิดว่าต้นทุนคอสต่อปีก็จะลดเหลือประมาณไม่ถึง 100,000 บาทนั่นคืองบประมาณของรัฐยังไม่นับอื่นๆที่เขาต้องสูญเสียแต่เมื่อเขากลับมาได้รับการปลูกถ่ายไตเขากลับไปทำงานได้เขากลับไปเป็นคนปกติออกกำลังกายเหมือนพวกเราได้เลยนะครับเพียงแต่ระมัดระวังเรื่องการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับและกลับมาเป็นคนที่ทำงานและเสียภาษีคืนให้กับรัฐเป็นการดูแลประเทศกลับคืนมาด้วยซึ่งเหล่านี้เป็นมูลค่าที่สูงมากครับต่อคนถ้าคิดว่าเราท่านเสียชีวิตท่านสูญเสียคนหนึ่งคนแต่ท่านได้ไตมากลับมาสองให้ช่วยไตให้กับผู้ปลูกถ่ายสองท่านเนี่ยนะครับเห็นแค่เห็นคนเดียวแล้วได้สองเนี่ยเรายังท่านในภาพของประเทศเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าประเทศชาติเนี่ยจะประหยัดงบประมาณแล้วก็จะช่วยให้ประเทศชาติเราเนี่ยดูแลสุขภาพด้านอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยครับ
0: เอาละค่ะไหนๆคุณหมอก็ยกเคสสตัดดี้เป็นลักษณะก็คือการปลูกถ่ายไตเพราะฉะนั้นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนสมมุติว่านายกเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะไตของนายกจะเดินทางไปยังผู้ที่แจ้งความจำงเอาไว้คือผู้ป่วยคือนายขอการเดินทางนั้นจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่และมีวิธีการอย่างไร
1: โอ้ตอนนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความที่จัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยระดับประเทศเราระมัดระวังมากเราจะมีระบบการที่สรรหาผู้ที่ได้รับอวัยวะจากคนไข้คนผู้ที่เป็นผู้บริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะนะครับโดยต้องมีส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นกรุ๊ปเลือดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะส่งมาที่สภากาชาติสภากาชาติก็จะส่งข้อมูลไปให้หน่วยต่างๆที่รับปลูกถ่ายนะครับเช่นโรงเรียนแพทย์จุฬารามาสิริราชโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลของเราในเขตสุขภาพที่11ก็จะมีโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับ ป็นที่หนึ่งหรืออื่นๆโรงพยาบาลหาดใหญ่พวกนี้นะครับเขาก็จะมีคนไข้ที่เขาอยู่ในเป็นเขาเรียกว่า waiting list ที่รออยู่นะครับว่าของเขามีกี่รายและมีรายไหนเข้าบ้างแล้วก็มีรายไหนที่จะมันเป็นการ random แล้วเป็นการคุยกันในภาพรวมของประเทศเพราะฉะนั้นคนที่บริหารจัดการเรื่องนี้ก็จะเป็นสภากาชาติที่เป็นส่วนกลางนะครับแต่นะครับถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้นะครับถ้าหากว่าผู้ป่วยที่เขตสุขภาพไหนหรือทีมของเขตสุขภาพนะครับสมมติทีมของโรงพยาบาลสุราษฎร์หรือโรงพยาบาลมหาราชไปผ่าตัดเพื่อเอาอวัยวะออกเนี่ยครับทีมนั้นเนี่ยโรงพยาบาลนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้ไตข้างนั้น1ข้างนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าผู้บริจาคอยู่ในเขตสุขภาพที่11เนี่ยนะครับไตข้างหนึ่งก็จะอยู่กับสุขภาพเขตที่11
0: เขตพื้นที่ไหน
1: โดยที่เขาแรนดอมของคนไข้ที่มีรอคอยมาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็กลุ่มเลือดที่ตรงกันนั่นก็หมายความว่าเราสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที
0: ่
1: ไม่ใช่ทั้งประเทศแต่ก็คือเราระบุในพื้นที่ด้วยเพื่อให้กำลังใจว่าการทำงานหรือการที่ทีมพยายามทำงานกันแล้วทำให้คนไข้ในพื้นที่ของเรานั้นเนี่ยมีโอกาสได้ไตมากขึ้นครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการดูแลที่ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในวงการการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศเราครับ
0: ณวันนี้ต้องบอกว่าหลายท่านที่มีโอกาสได้เป็นผู้ให้คือผู้ให้ที่เขาแจ้งความจำนงไปเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้อยู่มองเห็นณเวลานี้ในปัจจุบันแต่ครอบครัวค่ะได้รับอานิสงส์จากตรงนี้เพราะว่าเมื่อบุคคลในครอบครัวเป็นผู้เสียสละและทำความดีตรงส่วนนี้ไปทางหน่วยงานที่อย่างเช่นสภากาชาดไทยเองก็ดูแลความรู้สึกของคนในครอบครัวตั้งแต่รับอวัยวะมาแล้วจนส่งผ่านตรงนี้ค่ะเราซัพพอร์ตความรู้สึกยังไงบ้าง
1: ในเริ่มต้นเนี่ยนะครับของการที่หลังจากที่เราแม้แต่ขั้นตอนจริงๆที่การเราดูแลผู้ป่วยจริงๆจะย้อนไปจนถึงจุดหนึ่งที่ในเรื่องของความเชื่อบางอย่างยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราอาจจะเข้าใจว่าผู้ป่วยเมื่อถึงเวลาที่พยากรณ์โรคไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วพอเราบริจาคอวัยวะเนี่ยแพทย์จะดูแลเขาไม่ดี มันเป็นความเชื่อหนังว่าร
0: ีบที่จะเอาอวัยวะเราหรือเปล่า
1: ประมาณอย่างนั้นครับ
0: หมายขออนุญาตพูดแทน
1: แต่จริงๆท่านเชื่อไหมครับอวัยวะที่สมบูรณ์นะครับมันต้องได้รับการดูแลที่ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลไหนเนี่ยที่ถึงขั้นที่ใกล้เคียงที่จะถึงแบบเหมือนกับมีภาวะใกล้ๆสมองตายเนี่ยแล้วทีมงานเขาสามารถที่จะสื่อสารบอกกันได้เนี่ยเมื่อทีมลงไปทีมอีกทีมหนึ่งลงไปช่วยเพื่อเตรียมการในการที่จะเจรจาเนี่ยครับ
0: ค
1: นไข้คนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่มากกว่าปกติด้วยซ้ำไปเนื่องจากเราต้องการให้สภาวะของสัญญาณชีพทุกอย่างไม่ว่าความดันระบบเลือดทุกอย่างต้องได้รับการดูแลอย่างดีเราถึงสามารถที่จะรอคอยการจัดเก็บอวัยวะซึ่งมันมีเวลาของมันอยู่ต้องมีการบริหารจัดการนั้นเนี่ยต้องรอทีมมาจากต่างจังหวัดรอทีมมาจากที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไข้ไม่ดีเนี่ยคนไข้คนนั้นก็จะไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้ดังนั้นการจัดการที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นจึงทำให้สามารถได้อวัยวะที่สมบูรณ์ไม่งั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าท่านคิดว่ามันมีปาฏิหาริย์นะแล้วชีวิตได้รับการดูแลอย่างดีแล้วลูกของท่านสมมติว่าท่านบริจาคแล้วลูกของท่านฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่มีใครเอาอวัยวะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราแสดงความจำนงในการบริจาคเนี่ยยิ่งเป็นผลดีกับการที่ทีมจะต้องดูแลท่านอย่างดีที่สุดต้องรีบเอาเข้าไปห้อง ICU ด้วยซ้ำไปเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพื่อให้ไม่มีการความดันต้องไม่ตกทุกอย่างจะต้องได้รับการดูแลนะครับและถ้าหากว่าลูกของท่านกลับมามีสัญญาณชีพหรือมีอะไรที่ดีขึ้นก็ไม่สามารถที่จะประกาศว่าเป็นผู้ที่สมองตายได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือความเข้าใจตรงนี้นะครับอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่แสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะเนี่ยยิ่งได้รับการดูแลอย่างดีด้วยซ้ำไปครับ
0: น่าเสียดายจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายแล้ววันนี้ค่ะในส่วนของภาพกว้างภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเองที่กำลังชมรายการอยู่บอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการต่อชีวิต8ชีวิตหรือมากกว่า8ชีวิตด้วยซ้ำจากการที่เป็นผู้ให้สามารถที่จะเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคทั้งดวงตาก็ดีอวัยวะก็ดีหรือว่าอุทิศร่างกายต่างๆก็ดีสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงส่วนงานไหนยังไงบ้างคะเน้นย้ำช่องทางนิดนึงค่ะ
1: เมื่อกี้รายการก็พูดไปเยอะแล้วนะครับแต่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์รับบริจาคนะครับแล้วก็จริงๆก็ต่อไปจะเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะด้วยครับภายในเวลาจริงๆเราวางแผนไว้ปี2570นะครับก็จะมีการปลูกถ่ายนะไปติดต่อได้นะครับแล้วก็แม้ที่ของสภากาชาดหรือเบอร์1666นะครับก็จะมีติดต่อประสานงานขอประชานียบัตรที่โรงพยาบาลทุกที่นะครับจริงๆก็สามารถไปติดต่อแจ้งความจำนงที่จะบริจาคได้ครับหรือแม้แต่เข้าเว็บไซต์เนาะบริจาคอวัยวะนะครับก็ถ้าน้องๆหรือว่าคนที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าได้ก็เข้าไปในเว็บไซต์บริจาคก็ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับแต่ที่สำคัญนะครับหลังจากบริจาคอวัยวะแสดงความจำนงแล้วอย่าลืมบอกครอบครัวด้วยนะครับว่าเราได้ทำไปแล้วนะครับเผื่อว่าจะมีก็จริงๆก็มันเป็นเรื่องที่เราได้เตรียมการเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแต่ก็ขอยืนยันนะครับว่าการบริจาคอวัยวะนั้นเนี่ยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับประเทศเราเนี่ยคนรอคอยบริจาคอวัยวะและดวงตาเนี่ยมากกว่า 6,000 คนนะครับใน 1-2 วันเนี่ยก็จะมีคนเสียชีวิตจากการที่รออวัยวะไม่ได้เนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 คนครับก็เพื่อเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตผู้อื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าคิดว่ามีจิตที่จะเป็นผู้ให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองแห่งความหวังครับเป็นเมืองของการให้ผมคิดว่าผมภูมิใจที่เป็นคนนครศรีธรรมราชได้เกิดมาอยู่ในบ้านครับ
0: ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในรายการระเบียงใต้วันนี้ค่ะการให้ที่ต่อชีวิตการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาความคืบหน้าในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะที่มาพูดคุยกันขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะคะใหม่พร้อมด้วยคุณหมอและทีมงานต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู
1: ่วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได
2: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งบทบาทนะคะของการใช้รถแอมบูแรนซ์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นรถฉุกเฉินค่ะที่เข้าพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพอุบัติเหตุหรือแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะเมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นเมื่อไหร่นั้นนะคะนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ค่ะพร้อมปฏิบัติหน้าที่แข่งกับเวลาเพื่อที่จะรักษาชีวิตผู้ป่วยให้ถึงมือหมอได้อย่างรวดเร็วค่ะและนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะได้มอบรถแอมบูแลนซ์ให้กับพื้นที่ที่รพ.สต.ตำบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ย่อยๆนี่อนามัยยี่งอนะเดี๋ยวไปรับคนไข้ที่คอลาเวสักพักหนึ่งนะประมาณ10นาทีโอเคครับ
2: เสียงไซเรนของรถฉุกเฉินดังขึ้นนั่นคือสัญญาณเตือนภัยของชีวิตที่กำลังเผชิญวิกฤตสุขภาพอย่างเร่งด่วนในภารกิจฉุกเฉินที่ไม่เคยคาดเดาความรุนแรงได้รถพยาบาลฉุกเฉินจึงเป็นหัวใจหลักในการต่อลมหายใจส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายแห่งในพื้นที่ประสบปัญหารถพยาบาลที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีสภาพเสื่อมโทรม
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทางอบจ.นราธิวาสค่ะที่เข้ามาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการสุขภาพนั่นเองค่ะและนับเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางอบจ.นราธิวาสค่ะได้มีงบประมาณแล้วก็มีการจัดสรรจัดซื้อในส่วนของรถแอมบูแลนซ์นะคะให้กับรพ.สต.ในพื้นที่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรพ.สต.ตำบลยี่งอค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะก็ได้มาพูดคุยนะคะกับทางเรียกได้ว่าเป็นทางตัวแทนของทางอบจ.นราธิวาสนะคะประธานเดงค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ท่านเป็นประธานสภาของอบจ.นราธิวาสนะคะท่านก่อนอื่นเลยค่ะในส่วนของการที่ทางอบจ.นราธิวาสเนี่ยค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ที่การจัดซื้อในเรื่องของรถแอมบูแลนซ์ให้กับพื้นที่ค่ะจุดเริ่มต้นตรงนี้คือยังไงคะ
3: ก็คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้คือหลังจากนายกอบจ.ได้รับตำแหน่งแล้วก็ได้แถลงนโยบายต่อสภาอบจ.แล้วก็ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารหนึ่งในวิสัยทัศน์ก็คือวิสัยทัศน์ในการยกระดับด้านสุขภาพซึ่งมีกองสาธารณสุขซึ่งอยู่ในสังกัดอบจ.แล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงหลังนี่ก็คือด้วยนโยบายของรัฐบาลให้รพ.สต.ขึ้นอยู่กับสังกัดท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็นราธิวาสนี่เป็นนโยบายของท่านนายกนี่ที่ได้รับอบจ.นี่มากที่สุดก็ได้ในประเทศไทยเท่าที่ทราบเพราะว่าจังหวัดอื่นนี่รับไม่ค่อยเยอะบางทีแต่ว่าของนราธิวาสนี่ท่านนายกนี่ได้เล็งเห็นในงานพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็โดยใช้เครือข่ายรพ.สต.นี่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของท่านนายกก็เลยได้นำรพ.สต.เข้ามาอยู่อบจ.แล้วก็ส่วนจะผลักดันนโยบายให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ยกระดับให้เป็นนโยบายสมาร์ทรพ.สต.ที่พร้อมจะให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ทั่วถึงก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดประจำอำเภอก็เลยให้มาที่รพ.สต.ก่อนก็เลยส่วนเรื่องรถเนี่ยก็คือเรื่องรถนี่เป็นนโยบายหนึ่งที่เพื่อที่จะรองรับในกรณีที่มีผู้ป่วยในพื้นที่ที่ต้องการมีเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเกิดปัญหาต่างๆสามารถของรถอบจ.สามารถเข้าไปช่วยเสริมในพื้นที่ได้โดยหลักนี่การบริการลักษณะอย่างนี้นี่มันก็จะมีท้องถิ่นอย่างเช่นอบต.เทศบาลก็มีอยู่แล้วแต่รพ.สต.พอรพ.สต.เข้ามาอยู่นี่เราสามารถตั้งเซ็นเตอร์ไว้อย่างเช่นเราประเดิมแรกๆคือเราประเดิมของที่ยี่งอก่อนแล้วก็ยี่งอนี่เราพร้อมที่จะเป็นเซ็นเตอร์ทางรีสอร์ททางบาดเจาะ
0: ทางระแงะแสดงว่าหมายถึงว่ารพ.สต.ของตำบลยี่งอเนี่ยรถนี่ควบคุมพื้นที่
3: ใช่
0: ม
3: ี
0: พื้นที่ไหนบ้างนะคะ
3: ก็เราก็แรกๆปีนี้คือซื้อไว้2คัน
0: ค
3: ตั้งที่โกลกก็พร้อมที่จะสแตนบายในกรณีแถวแว้งแถวตากใบแถวปานดีอะไรอย่างนี้พื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนที่พร้อมที่จะใช้ก็ไม่สามารถประสานกันได
0: ้
3: อย่างยิ่งงอนี่ก็มีบาดเจาะยิ่งงอหรือเสาะอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะประสานแชร์กันได้นะ
0: ค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะเรามีเกณฑ์คัดเลือกยังไงคะว่ารถแอมบูแลนซ์เนี่ยเราจะไปลงพื้นที่ไหนอะค่ะเรามีแบบหลักเกณฑ์ไหมคะว่ารพสตที่เราจะไปมอบให้อะต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง
3: อ๋อตรงนี้นี่ก็ส่วนมากนายกเนี่ยนโยบายของผู้บริหารนี่ก็จะมอบให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผอ.เนี่ยของกลุ่มผอ.10เขาเรียก10กสอ.นี่ให้ประชุมกันว่าอันไหนเหมาะสมก่อนอันไหนไม่เหมาะสมก่อนส่วนโครงการนี้นี่ผมว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการที่ดีเนี่ยจะว่าใช้บริการกับประชาชนในพื้นที่ได้แล้วก็ประชาชนได้รับประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกที่จะยกระดับสมาร์ทรพสต.เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหากับประชาชนได้ทั่วถึง
0: และคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราจะมีการมอบในส่วนของรถแอมบูแลนซ์ให้กับพื้นที่อื่นไหมคะอย่างเช่นงบของปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยค่ะ
3: อันนี้ถ้าฝ่ายนี้เสนอมานี่ส่วนตัวผมนี่ผมให้แน่นอนอนุมัติแน่นอนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากกว่าเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วก็การบริการจะเข้าถึงประชาชนมากกว่าครับ
0: ค่ะและประธานคิดว่าในส่วนของทางอบจ.นราธิวาสเองที่เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการมาดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนตรงนี้ค่ะจากการแบบลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเคสต่างๆตรงนี้คิดว่ามันสามารถตอบโจทย์กับการที่เราไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องแล้วก็ดูแลพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้างค่ะ
3: คือถ้าถามว่าตรงนี้นี่ในการเข้าถึงประชาชนนี่เราพูดถึงว่ารปสต.นี่คือหลังจากเข้ามาอยู่กับอบจนี่มันยิ่งจะช่วยเสริมในการทำงานให้กับอบจท้องถิ่นได้มากขึ้นแล้วก็หลังจากอบจได้สนับสนุนงบประมาณแล้วก็อนุมัติโครงการต่างๆนี่มันสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนรากหญ้าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เวลามีปัญหาชาวบ้านมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วล่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลประจำอำเภอมาที่รพสต.มาที่รพสต.ในสังกัดอบจมาได้เลยแล้วก็นายกก็ให้นโยบายว่าต้องบริการประชาชนเสมือนพี่น้องเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
2: เมื่อเสียงสะท้อนความขัดแคลนส่งต่อมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสปัญหาใหญ่ที่เคยแบกรับมาอย่างยาวนานก็เริ่มมองเห็นทางออกด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ยึดถือหลักที่สำคัญว่าชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวความเดือดร้อนที่ได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่เพื่อมาทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพให้กลับมาเป็นความอุ่นใจของชาวอำเภอยี่งอว่าทุกการส่งต่อทุกชีวิตไปถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
4: ปกติรพสต.ยี่งอนี้จะมีรถอยู่แล้วแต่บังเอิญว่ารถของเราเป็นรถที่แบบว่าอายุนานการใช้งานไม่สามารถที่จะรีเฟอร์หรือว่าใช้บริการในด้านสุขภาพได้แต่รถก็คือยังวิ่งได้แค่ว่าใช้ทุกอุปกรณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็พอเราได้โอนย้ายเข้ามาอบจเรื่องแรกที่เรานำเสนอปัญหาของรพสต.ก็คือเราได้นำเสนอว่าเรายังขาดรถฉุกเฉินสำหรับดูแลผู้ป่วยค่ะคือพอเราได้รถที่ได้มาเป็นรถที่แบบว่าอุปกรณ์ครบทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมีทั้ง GPS มีทั้งระบบมีทั้งการเหมือนกับเวลารีเฟอร์มันรู้คือมันมี GPS มันรู้ตำแหน่งแล้วก็อุปกรณ์ครบซึ่งมันได้มาพร้อมอุปกรณ์ทำให้ผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะเหมือนรพสต.ยี่งอก็รับผิดชอบในเขตรพสต.ยี่งอก็คือในตำบลยี่งอของเราจะมี6หมู่บ้านแต่ว่ารพสต.เรามีโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่เราก็จะแบ่งเป็น3หมู่บ้านสำหรับเราดูแลก็คือจะมีหมู่1แล้วก็หมู่3แล้วก็หมู่6คือในบรรดาหมู่บ้านที่ได้กล่าวมานี้ก็คือทางรพสต.ยี่งอจะเป็นคนดูแลในการรับส่งคนไข้ในกรณีคนไข้ป่วยฉุกเฉินก็จะโทรมาหาเราเราก็สามารถนำรถรีเฟอร์ที่เราได้รับมาไปใช้บริการหรือไม่ก็ตอนที่เราจะลงในพื้นที่เราก็สามารถใช้รถ รถโมบายรถฉุกเฉินของเราลงพื้นที่ได้เลยทำให้รปศ.ต.เรามีความสะดวกมากขึ้นดีขึ้นนะคะพอเรามีรถแอมบูเลนซ์พร้อมทำให้การตอบโจทย์เหมือนว่าคนไข้ถ้ามีปัญหาในด้านสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เราก็สามารถใช้ได้เลยเพราะว่ารถของเราที่ได้เราได้รับอ่ะมันมีอุปกรณ์ครบทำให้ประสิทธิภาพในการบริการคนไข้ได้แบบเต็มที่เต็มประสิทธิภาพอะค่ะเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้รถเนี่ยคือเราจะอยู่ในเขต2พื้นที่ก็คือเขตอบต.แล้วก็เขตเทศบาลซึ่งเขตเทศบาลกับเขตอบต.เขาจะมีรถแอมบูเลนซ์แต่ว่าเขาจะมีอุปกรณ์ไม่ครบแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเขาจะไม่พร้อมเขาได้แค่ระดับว่าไปรับรีเฟอร์เพื่อไปส่งต่อที่โรงพยาบาลแต่พอของเราได้รับรถมาเจ้าหน้าที่ของเราโดยว่าเราจะมีคือเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับพร้อมทำให้ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถเอารถไปรับแล้วก็ปฐมพยาบาลขณะเกิดเหตุได้เลยเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลค่ะมันทำให้คนไข้หรือว่าชาวบ้านได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่รพสต.เข้ากับอบจ.มันเหมือนกับว่าช่องว่างผู้บริหารซึ่งก็คือเหมือนกับว่าอบจ.มันจะมีสจ.ในพื้นที่ทำให้ปัญหาที่แบบว่าช่องว่างปัญหามันดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าคนไข้เราบางทีเหมือนเราสามารถที่จะบอกปัญหากับทางสจ.ในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าในสภาอีกขั้นหนึ่งหรือไม่ก็ทางสจ.เขาเจอปัญหาซึ่งเราอาจจะไม่รู้เขาก็สามารถมาบอกเราได้ทำให้ข้อมูลการดูแลคนไข้มันดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันมันกลมกลืนฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัตินะคะช่องว่างตรงนี้มันลดนิดนึงนะคะก็คือปกติอ่ะการที่จะใช้รถแอมบูเลนซ์อ่ะมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือโดยปกติก็คือที่สำคัญก็คือพยาบาลวิชาชีพซึ่งรพสต.เราก็มีพยาบาลที่เพียงพอจะทำให้พยาบาลอ่ะเขาจะมีเวรประจำค่ะว่าถ้าเหตุการณ์ตรงกับวันไหนคนนั้นก็จะลงปฏิบัติโดยจะรู้กันเพราะว่าเราได้แบ่งหน้าที่ชัดเจนได้มีตารางชัดเจนนะคะ

0: ะพี่ต้นนะคะก็อยู่กับพี่ตันนะคะเป็นพยาบาลค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของทางรพสต.อำเภอยี่งอนะคะที่ได้มาพูดคุยหนึ่งในนั้นก็คือได้รับโอกาสในเรื่องของการรับมอบรถแอมบูเลนซ์ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับมาจากทางอบจ.นราธิวาสเป็นรถที่สามารถช่วยชีวิตต่อชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะพี่ตันขาก่อนอื่นเลยในเมื่อก่อนนั้นนะคะรพสต.ยี่งอเองเนี่ยค่ะมีรถแอมบูเลนซ์อยู่แล้วด้วยไหม
1: มีอยู่แล้วครับหนึ่งคันก็คือเป็นรถรุ่นเก่าแล้วก็คืออุปกรณ์ในรถคือตอบว่าคือไม่มีคือไม่พร้อมประมาณนั้นครับ
0: ไม่ครบ
1: ไม่ครบเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าด้วยแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบเต็มร้อย
0: ครับแสดงว่ารถแอมบูเลนซ์แต่ละคันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มันมีระดับของรถด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยกตัวอย่างง่ายๆขอระดับของโรงพยาบาลแล้วก็อีกระดับนึงเขาจะเรียกว่าระดับแอดวานซ์ส่วนอบต.เทศบาลก็อีกระดับนึงครับประมาณนี้ครับ
0: แสดงว่าแต่ละคันเวลารถที่เราได้รับมอบมาหรือว่ามีการที่จัดซื้อมาก็ตามเนี่ยค่ะอุปกรณ์ข้างในก็จะแตกต่างกันหมดเลย
1: ใช่ครับแตกต่าง
0: แล้วเหมือนกับคันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังได้ข่าวมาว่าพึ่งได้ส่งมอบเลยใช่ไหมคะของทางอบจ.นราธิวาสมาได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ย
1: ประมาณ2เดือนครับ
0: คือ2เดือนเองได้ใช้งานแล้วยังคะ
1: ล่าสุดก็ใช้งานในการจัดกีฬาของอบจ.กีฬาเยาวชนของอบจ.
0: ค
1: ือเป็นการสแตนด์บายในการหน่วยปฐมพยาบาลครับ
0: แล้วคันนี้กับคันก่อนที่เรามีอยู่แล้วมันแตกต่างกันสิ้นเชิงไหมคะ
1: โอ้แตกต่างกันมากครับเรื่องอุปกรณ์คันใหม่ก็มีครบทุกอย่างแล้วก็ขับอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วคันใหม่ก็ดีกว่าคันเก่าอยู่แล้วครับ
0: คำว่าอุปกรณ์นี่สามารถเหมือนกับว่าเรา เหมือนพี่ตันเนี่ยค่ะเป็นพยาบาลเองด้วยก็สามารถที่จะพร้อมแบบดูแลรักษาได้เลยเวลาที่เราไปเอาเคสผู้ป่วยกว่าที่จะส่งต่อโรงพยาบาลอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าภายในรถมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ตันแนะนำพี่ซ่อนได้เลยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเวลาเปิดก็เปิดข้างซ้ายก่อนนะครับอาจจะเปิดข้างขวาย
0: ังใหม่อยู่เลยนะคะคุณผู
1: ้
0: ชม
1: ขออนุญาตนะครับอุปกรณ์หลักก็จะมีเตียงนะครับนี่สามารถเข็นผู้ป่วยเข้าในรถมันจะมีล้อมีอะไรทุกอย่างนะครับตัวนี้
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปรับเคสแต่ละเคสเนี่ยภายในรถเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะเจ้าหน้าที่
1: คืออย่างน้อยก็คือก็ต้องมี2คนนะครับ
0: 2คนนี้พร้อมคนขับหรือว่า
1: ใช่ครับพร้อมคนขับ
0: แสดงว่าคนขับ1แล้วก็มีพี่พยาบาลที่นั่งประจํารถ1
1: ประจํารถ1
0: แล้วอย่างนี้เราเวลาเราไปถึงแบบเวลารับเคสผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะไหวไหมคะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็1พลขับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายอย่างผมเองก็สามารถเข็นได
0: ้
1: แล้วก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ตัวใหญ่หรือน้ำหนักเยอะอาจจะขอช่วยญาติหรือคนแถวนั้นช่วยตรงนี้ได้ครับ
0: ก็จะเป็นรถเข็นนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็จะมีไม้กระดานอยู่ข้างหน้า
0: ไม้กระดานคืออะไรคะเอามา
1: ไม้กระดานเวลายกผู้ป่วยเวลาบนบ้านไอ้เตียงมีล้อนี่ไม่สามารถขึ้นบนบ้านได
0: ้
1: อาจจะมี
0: กระดาน
1: มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
0: ก็คือว่าจะให้ผู้ป่วยอยู่นี่ก่อน
1: แล้วก็มา
0: ที่รถ
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่รถระดับแอดวานซ์เลยใช่ไหมคะถ้าปกติถ้ารถธรรมดานี้อาจจะไม่มีอุปกรณ์ตรงนี้
1: อาจจะไม่มี
0: และอะไรอีกคะที่แบบว่าเป็นรถที่เหมือนพี่ตลอดว่าถือว่าเกือบ 100% แล้วล่ะที่เราได้รถคันนี้มา
1: ก็จะมีเครื่อง
0: เอามาดูได้เลย
1: มันจะมีเครื่องซักชันเครื่องวัดความดันเครื่องไม้ดามอะไรต่างๆครับตัวนี้
0: นี่เพิ่งได้มาใหม่แกะกล่องเลยนะคะคุณผู้ชมจะให้ด
1: ู
0: อันนี้จะเป็นอะไรคะเนี่ย
1: อันนี้ดามคอนะครับ
0: ไว
1: ้เผื่อมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มอาจจะมีกระดูกเคลื่อนอะไรกันนี้ก็ซัพพอร์ตได้ตัวนี้
0: ดามคอเพราะพี่ส้มก็เคยเห็นเวลาล็อกไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้นี่บอกเลยว่าใหม่แกะกล่องจริงๆค่ะแล้วก็จะมีอะไรอีกไหมคะ
1: อุปกรณ์ก็จะมีตรงนี้ครับมีอยู่ในกล่อง
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: ก็จะมาเอ็มบูแบ็กนะครับ
0: คืออะไรคะ
1: เครื่องช่วยหายใจตัวนี้ก็จะมีของเด็กของผู้ใหญ่
0: นี่ก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็ทีละอย่างนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เครื่องช่วยหายใจนี่ก็คือว่าจะแยกด้วยว่าของเด็ก
1: ของผู้ใหญ
0: ่ค่ะแล้วก็
1: ที่สำคัญก็คือมันจะมีกระเป๋าในนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
0: ๆค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็อย่างเช่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ๋อก็มีนี่ครบชุดเลยนะคุณผู้ชม
1: ใช่ครับจะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะเบาหวานในกรณีที่คนเป็นเบาหวานอาจจะเป็นไฮโป
0: ก็สามารถที่ทำบนรถได้เลย
1: ใช่ครับก่อนที่จะส่งไปโรงพยาบาล
0: กว่าแล้วระยะเวลาเดินทางค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมคะจากบ้านผู้ป่วยกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลบางเคสอ่ะมันจะต้องมีที่เราจะต้องแบบดูแลแล้วก็รักษาเป็นกรณีพิเศษ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือแม้แต่การที่แบบปฐมพยาบาลพวกเครื่องช่วยหายใจต่างๆแล้วอุปกรณ์ตรงนี้คืออะไรบ้างคะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้เป็นออกซิเจนนะครับคือในกรณีที่ผู้ป่วยหายใจไม่สะดวกก็จะมีการให้ออกซิเจนระหว่างทางนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามีอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างมอเตอร์ไซค์ชนกันว่าล้มก็จะมีกระดูกหักก็จะมีไม้ดามไม้อะไรประมาณ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกไม้ดามก็เรียกได้ว่าคือครบเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นไม้ดามนะครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่แบบว่าอุปกรณ์ครบ 100% มั้ยคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็สามารถที่แบบจะดูแลผู้ป่วยเรียกได้ว่านาทีต่อนาทีต่อชีวิตเลยจริงๆใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: แม้แต่วินาทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าสามารถที่จะดูแลแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีอย่างน้อยอะค่ะคนป่วยคนไข้แล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้
1: ใช่ครับ
0: นี่คุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่านี่นะคะแค่แบบมันส่วนสำคัญมากๆเลยกับการที่ทางอบจ.นราธิวาสนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนโดยการที่แหละมีการจัดรถแอมบูเลนซ์เพื่อที่จะส่งมอบต่อให้กับทางรปสต.ของอำเภอยี่งอเพื่อที่จะได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของด้านสุขภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดว่าพี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันก็จะสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาของในเรื่องของคุณภาพต่อไปได้ด้วย
1: ใช่ครับ
2: วินาทีชีวิตที่ไม่เคยหยุดรอใครและหัวใจหลักภายในรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่นี้ก็คือห้องกู้ชีพเคลื่อนที่ที่พร้อมยื้อชีวิตตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินชั้นสูงทุกเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ชีพได้ถูกเก็บไว้อย่างเป็นสัดส่วนพร้อมหยิบใช้งานได้ทันทีในยามวิกฤตที่สำคัญที่สุดก็คือระบบความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากลทุกภารกิจของรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ได้มีหน้าที่เพียงนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่การเข้าถึงจุดเกิดเหตุการประเมินอาการการช่วยเหลือเบื้องต้นการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตไปจนถึงการส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัยทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอยี่งอและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถอุ่นใจได้แบบเต็มร้อยเพราะรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่นี้ได้ผ่านการตรวจและประเมินขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายการันตีด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ครบครันและได้มาตรฐานระดับสากลพร้อมทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการกู้ชีพและสร้างความมั่นใจในทุกการส่งต่อชีวิตให้ปลอดภัยสูงสุดเมื่อมีรถพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยวิกฤตได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตที่ได้ระบบบริการสาธารณสุขที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพราะไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลเพียงใดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีหน่วยงานของรัฐเข้าถึงและให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: พี่ตันค่ะนอกจากที่เมื่อกี้เราได้ดูในส่วนของอุปกรณ์ทุกอย่างภายในรถแล้วก็ยังมีในส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ อย่างนี้เราจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างของแอมบูเลน
1: ซ์ใช่นะครับเดี๋ยวก็ข้อเสริมจากเมื่อกี
0: ้
1: ในกรณีที่รถแอมบูเลนซ์ก็จะมีกลวยเนี่ย
0: สอง
1: อันนะครับ
0: จะมีสองอัน
1: สองอันโอเคอันนี้ ช้ในกรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมันจะมีรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะตั้งกรวยเนี้ยสักระยะนึงประมาณ5เมตร
0: สมมุติว่าอุบัติเหตุ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ห่างจากอุบัติเหตุ
1: ประมาณ5 6เมตร5เมตรพอสมควรแล้วก็ตั้งทั้งซ้ายทั้งข้างขวาป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
0: ค
1: ือว่าถ้าอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมันก็จะหนักแล้วก็อีกอย่างนึงขอเพิ่มเติมนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือ
1: ทางดับเพลิงเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเดี๋ยวนี้มีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่ยกตัวอย่างที่นี่ก็จะมี3คัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รถไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วพอเกิดอุบัติเหตุสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีการเกิดประจุไฟอาจเกิดไฟไหม้ได
0: ้
1: รถฉุกเฉินตัวนี้อาจจะช่วยในกรณีดับไฟดับเพลิงเนี่ยเป็นไม่ใช่ช่วยบุคคลประชาชนหรืออาจจะช่วยรถของชาวบ้านได
0: ้นี่คุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่ารถแอมบูเลนต์รถฉุกเฉินนอกจากจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วกว่าจะไปถึงมือหมอนั้นก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลนั้น ในส่วนของอุบัติเหตุหรือแม้แต่เหตุของใน

0: รถพยาบาลฉุกเฉินไม่ได้วิ่งเพียงบนถนนเพื่อมาหาครอบครัวที่รักจากงบประมาณสู่การช่วยชีวิตจากการเดินสู่ความเชื่อมั่นและจากระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งสู่การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในชุมชนชายแดนภาคใต้
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่าความสันติสุขที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่จำเป็นต้องเน้นในเรื่องของด้านความมั่นคงเท่านั้นค่ะแต่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะหากหน่วยงานในพื้นที่นะคะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เรื่องเล็กๆค่ะอย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและภารกิจที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะได้มอบรถแอมบูเลนซ์ให้นั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่ทางในส่วนของหน่วยงานราชการค่ะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่อยากมีความสุขค่ะและครั้งต่อไปนั้นนะคะรายการใต้สันติสุขค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกิจกรรมอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
4: พ่อให้หนูตัวเล่นก่อนสิ
5: พักแป๊บหนึ่งลูก
6: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
7: การสูบบุหรี่ในบ้านมันอันตรายซึ่งคุณรู้ดีอยู่แล้ว
4: พ่อให้หนูตรวจก่อน
6: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
7: และคุณก็พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

คณะส่วนล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สงขลาเตรียมความพร้อมรอบด้านรองรับการประชุมครม.สัญจรวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จังหวัดสงขลาชูแกงส้มปลากระพงสามน้ำและมะม่วงเบาเมนูพื้นถิ่นจาก2วัตถุดิบ GI ขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันต้อนรับครม.สัญจรสะท้อนความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาอาหารใต้หาดสมิลาคึกคักนักท่องเที่ยวแห่เช็คอินรับครม.สัญจรสงขลาประชาชนฝากเร่งแก้น้ำท่วมและผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและพันณพัฒน์เพชรรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะมีข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะเรามีช่องทางให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราได้นะคะผ่านทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะรวมไปถึงทางFacebook นะคะที่ MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวี MBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่ MBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน MBT Plus นะคะที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วทุกภูมิภาคนะคะเหนือกลางอีสานใต้ของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ด้วยค่ะและก่อนที่จะถึงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะ31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ค่ะวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะลงพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนการนำเสนอข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆที่เป็นโครงการสำคัญค่ะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรนะคะอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะไปติดตามบรรยากาศกันได้ค่ะในช่วงเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ค่ะ

0: ไปติดตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่นะคะจังหวัดตรังเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแก้จุดเสี่ยงยกระดับความปลอดภัยประชาชนค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศนะคะลงพื้นที่ทางหลวง4236เพื่อที่จะรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคม2569นะคะเวลา 11:00 นในพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่บ้านบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเพื่อตรวจราชการและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมีนายทรงกฎสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะได้มีการตรวจจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดนัดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะโดยนายพิพัฒน์ได้มีการรับฟังปัญหาจากประชาชนและส.ส.จังหวัดตรังพร้อมสั่งให้มีการเร่งในการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนด้วยการปรับปรุงป้ายเตือนไฟจราจรไฟส่องสว่างเส้นจราจรและทัศนวิสัยและระยะยาวให้มีการสำรวจวางแผนและขอรับงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: จากนั้นในช่วงค่ำนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่12ณโรงแรม The Signature Hotel Hap Airport อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้แนวคิดวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรีคุณความดีที่ยั่งยืนเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณบุคลากรผู้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลโครงข่ายทางหลวงชนบทและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยมีนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายพิสุทธิ์สุทธิภูลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่12พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: โอกาสนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมผู้เกษียณทั้ง13รายสำหรับความวิริยะอุตสาหะและเสียสละในการดูแลโครงข่ายทางหลวงชนบทซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้พร้อมย้ำว่าผลงานและคุณงามความดีของผู้เกษียณจะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรรุ่นหลังเพื่อสืบสานภารกิจของกรมทางหลวงชนบทและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนแม้พ้นจากหน้าที่ราชการแล้วก็ตามค่ะ
1: ด้านกระทรวงดีอีนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำยกระดับเทคโนโลยีเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาอุทกภัยค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาติดตามบริหารจัดการน้ำยกระดับเทคโนโลยีรับมืออุทกภัยเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้จังหวัดสงขลาค่ะได้บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมนำองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและข้อมูลนะคะมาใช้สนับสนุนการวางแผนและบริหารสถานการณ์พร้อมผลักดันการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบเรียลไทม์หรือ One Data Center เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยค่ะ
0: จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ในการติดตามการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติที่ศูนย์บริการ NT2 สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่โดยติดตามความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซส์เพื่อให้ระบบสื่อสารสามารถให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วช่วยประชาชนรับรู้สถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะที่จังหวัดสตูลนะคะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการติดตามถนนเชื่อมป่าบอนมะนังนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคมนาคมชายแดนและท่องเที่ยวค่ะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลในการติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของถนนเชื่อมป่าบอนมะนังเชื่อมโยงการเดินทางและเศรษฐกิจพัทลุงสตูลพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกผ่านแดนวังประจันค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่โดยจุดแรกได้มีการติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลณบริเวณท่ามภูผาเพชรตำบลปางพัฒนาอำเภอมะนังพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากแขวงทางหลวงชนบทสตูลพร้อมลงพื้นที่ในการสำรวจแนวเส้นทางและสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่าง2จังหวัดโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างพัทลุงและสตูลโดยเฉพาะอำเภอมะนังซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญอย่างถ้ำภูผาเพชรหากมีการพัฒนาเส้นทางอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: จากนั้นเวลา14นาฬิกาค่ะนายวรสิทธิ์ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันอำเภอควนโดนนะคะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวหรือ temporary border pass ในรูปแบบ free flow รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านพร้อมติดตามขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงการให้บริการบริเวณด่านชายแดนรวมทั้งประชุมหารือแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลครอบคลุมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระบบการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลค่ะมาติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานสืบสานวัฒนธรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ที่คลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่นนักกีฬาและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผ่านกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันด้านกีฬาแล้วยังเป็นเวทีส่งเสริมความรักความสามัคคีและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานที่สำคัญการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติอันสูงยิ่งรวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้จัดงานนักกีฬาและประชาชนที่ได้ร่วมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันในปีนี้นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะได้แก่เรือ7ฝีพาย9ฝีพาย12ฝีพายและ16ฝีพายค่ะโดยแต่ละประเภทนะคะมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน12และ16ลำตามประเภทการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือพายจากพื้นที่ต่างๆได้แสดงศักยภาพความมุ่งมั่นและพลังแห่งความสามัคคีค่ะการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3นี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคม2569ณคลองสำโรงหมู่ที่5ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะจะพาไปชมผ้ามัดย้อมค่ะฝีมือผู้ต้องขังหญิงนะคะซึ่งได้เป็นใช้เป็นของที่ระลึกสื่อมวลชนในครม.สัญจรค่ะจากผืนผ้านะคะสู่โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดเบื้องหลังผ้ามัดย้อมฝีมือผู้ต้องขังหญิงนะคะทัณฑสถานหญิงสงขลาเป็นของที่ระลึกในเวทีครม.สัญจรจังหวัดสงขลา2569ซึ่งจะมีความสวยงามอย่างไรนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
3: ผืนผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อม

0: และลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
1: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทัณฑสินสงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชมชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมี4สีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาสตร์ชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าและก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพนึงที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
0: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงชงถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: ช่วงหน้านะคะยังมีในส่วนของคณะส่วนล่วงหน้านะคะในการเดินทางมาติดตามความพร้อมในโอกาสครม.สัญจรนะคะรวมไปถึงประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรสงขลา69ด้วยรอยยิ้มน้ำใจและอัตลักษณ์ของชาวใต้รวมสะท้อนศักยภาพของพื้นที่และพลังความร่วมมือของประชาชนพร้อมต้อนรับขับเคลื่อนภาคใต้ไปด้วยกัน

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมการจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะหลายภาคส่วนก็มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างดีเลยนะคะเช่นเดียวกันกับส่วนล่วงหน้านะคะของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะมาเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ค่ะนายคณากิตยาธิคุณผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรีนำคณะส่วนล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการจัดเส้นทางการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

0: นอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาโดยคณะส่วนล่วงหน้านะคะได้ลงพื้นที่ณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และห้องรับรองพิเศษรวมถึงระบบการอำนวยความสะดวกมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจและให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: จากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำหน้าควนหรือคลองภูมินาถดำริตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่เพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการน้ำและแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจความพร้อมสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับคณะรัฐมนตรีซึ่งทางจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพพร้อมนำเสนอเมนูชูรสจากวัตถุดิบท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและวัตถุดิบขึ้นชื่อในพื้นที่เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดพร้อมกันนี้ยังได้เข้าตรวจความพร้อมณโรงแรมเซ็นทราหาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่รับรองและปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการในทุกมิติเป็นไปอย่างมีระบบและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะในส่วนของจังหวัดยะลาเองนะคะก็ได้มีการชงงบครม.สัญจรในการพลิกโฉมสนามกีฬาจารุพัฒนาปักหมุดสู่เมืองกีฬาค่ะช่วงนี้นะคะจะพาไปดูความมุ่งมั่นของจังหวัดยะลากับการผลักดันโครงการสำคัญในการพลิกโฉมสนามกีฬาจารุพัฒนาเสนอของงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาหวังจะได้รับการอนุมัติในการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตปักหมุดสู่เมืองกีฬานะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ภาพพื้นหญ้าเทียมที่หลุดล่อนจนเผยให้เห็นพื้นผิวแข็งด้านล่างและลู่วิ่งยางที่หลุดกระเทาะตามกาลเวลากลายเป็นความคุ้นตาที่แฝงไปด้วยความห่วงใยของชาวเมืองยะลาสนามกีฬาจารุพัฒนาพื้นที่ซึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและมิตรภาพของคนในชุมชนบัดนี้ต้องเผชิญกับสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
3: เราใช้สนามตรงนี้บ่อยมากแล้วก็สะดุดล้มที่ลู่วิ่งนี้ด้วยถ้ามีการปรับปรุงก็จะดีจะทำให้เรามาวิ่งได้สะดวก
4: ผมเนี่ยก็มาออกกำลังกายอยู่ที่นี่อยู่เป็นประจำอย่างเท่าที่เห็นสภาพพื้นที่ตอนนี้นะเนื่องจากว่าตรงนี้มันก็ใช้มานานแล้วนะก็เสื่อมโทรมตามสภาพนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการปรับปรุงนะครับเป็นสนามที่มีความมาตรฐานมากยิ่งขึ้นไว้สำหรับรองรับในการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดเองหรือว่าต่อไปอาจจะเป็นกีฬาในส่วนของภูมิภาคก็ได้นะครับ
2: เสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆถึงความปรารถนาที่จะเห็นพื้นที่แห่งนี้กลับมาฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งโดยชาวบ้านในชุมชนจารูต่างมุ่งหวังให้มีการยกระดับและปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมและออกกำลังกายในยามเย็นได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันผู้สูงอายุจะได้มีลู่วิ่งที่มั่นคงเรียบเนียนลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสะดุดล้มสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพื้นฐานในการสร้างสรรค์สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
5: ก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนอยู่แล้วครม.อนุมัติงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมสนามตรงนี้เนี่ยจะทำให้สนามแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเลยก็ได้ที่บุคคลภายในหรือภายนอกสามารถมาใช้สนามได
6: ้ก็จะทำให้คนในชุมชนหันมาออกกำลังกายเล่นกีฬา
7: ต่อไปจังหวัดยะลาก็จะเป็นพื้นที่ที่มีสนามกีฬาเป็นหลักสามารถจะสร้างนักกีฬาเยาวชนถ้าได้สนามตรงนี้ก็ยะลาก็จะเป็นเมืองแห่งกีฬานะครับ
2: ความหวังในการฟื้นคืนชีพรังเหญ้าทางกีฬาแห่งนี้เริ่มเด่นชัดเป็นรูปธรรมเมื่อจังหวัดยะลาเตรียมเสนอของงบอนุมัติงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาเพื่อเดินหน้าโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจารุพัฒนาโดยมีเทศบาลนครยะลาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้วงเงินงบประมาณ50ล้านบาทโดยปรับปรุงโฉมใหม่ปรับเปลี่ยนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตรเพื่อคืนสัมผัส อันนุ่มนวลเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการจัดแข่งขันกีฬาทุกระดับปรับปรุงพื้นลู่วิ่งด้วยวัสดุยางสังเคราะห์ EPDM บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตรซึ่งช่วยรองรับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจแก่ผู้รักการวิ่งและการออกกำลังกายทุกช่วงวัย
8: สิ่งที่เราอยากได้มากก็คือการซ่อมแซมสนามจารูเนื่องจากว่าหลังจากเจอวิกฤตน้ำท่วมปรากฏว่าสนามจารูหญ้าเทียมอะไรก็หมดสภาพอายุการใช้งานรวมทั้งลู่วิ่งนะครับก็เสียซึ่งเราได้ของบไปทั้งหมดก็50ล้านในการปรับปรุงสนามหญ้าเทียมแล้วก็ลู่วิ่งของสนามกีฬาจารูครับซึ่งเป็นโครงการแรกที่เรามีความตั้งใจเพราะว่าเราบอกว่ายะลาคือศูนย์กลางแต่ปรากฏว่าสนามกีฬาเราที่เราใช้ในเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันชำรุดครับก็เลยเสนอไปนะครับเราก็นำเสนอไปส่วนการพิจารณาเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางนะครับคือทั้ง5จังหวัดอะครับก่อนที่เราจะมาประชุมร่วมกันเนี่ยหนึ่งที่สำคัญก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องพร้อมแล้วก็เสนอไปในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะครับ
2: การขับเคลื่อนในครั้งนี้คือการวางรากฐานสำคัญเพื่อยกระดับจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาและศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศในอนาคตซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงให้แก่คนในพื้นที่แล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองยะลาให้เต็มไปด้วยพลังและความน่าอยู่อย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการจัดประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะหาดสมิลาต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะประชาชนแห่กันมาเช็คอินค่ะแล้วก็ยังฝากถึงเรื่องการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะพร้อมต้องการให้ผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณหาดสมิลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาคึกคักนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเดินทางมาถ่ายภาพและเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญทั้งรูปปั้นนางเงือกทองประติมากรรมหนูแมวและเสาสีฟ้าค่ะซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพที่กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะก็เตรียมพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะก็ต่างคาดหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้นั้นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นางจามารีละเอียดผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหาดสมิลากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่คณะรัฐมนตรีลงมารับฟังปัญหาของชาวสงขลาโดยอยากให้รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นอันดับแรกพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและมองว่าการจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะ
0: ขณะที่ประชาชนชาวหัดใหญ่นะคะก็ฝากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูค่ะหากเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกครั้งนะคะก็จะกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่เพิ่งกลับมาดำเนินธุรกิจนอกจากนี้ค่ะยังฝากให้ผลักดันสินค้าและอาหารพื้นถิ่นของสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งจำปาดะเกาะยอซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและปลากระพงสามน้ำค่ะพร้อมเชิญชวนคณะรัฐมนตรีและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีชีวิตของชาวสงขลาค่ะ
1: ช่วงนี้จะมาแนะนำเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ใช้ในการต้อนรับครม.สัญจรนั่นเองค่ะนั่นคือแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบานะคะ2 GI สงขลาที่พร้อมเสิร์ฟอัตลักษณ์ใต้รับครม.สัญจรค่ะจังหวัดสงขลานะคะได้ชูแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาเมนูพื้นถิ่นจาก2วัตถุดิบ GI ขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันต้อนรับครม.สัญจรสะท้อนความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาอาหารใต้ตอกย้ำภาพสงขลา City of Gastronomy ค่ะเมื่อแกงส้มนะคะอาหารคู่ครัวคนใต้ถูกยกระดับขึ้นเป็นเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของท้องถิ่นอย่างปลากระพงสามน้ำและมะม่วงเบาสงขลาซึ่งเป็นสินค้า GI มารังสรรค์เป็นแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาเมนูที่สะท้อนอัตลักษณ์และความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสงขลา ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ร้านมหัศจรรย์เกาะยอเพื่อสัมผัสเบื้องหลังเมนูเด็ดโดยทางร้านได้ใช้เครื่องแกงส้มสุดเฉพาะและกะปิที่ผลิตเองก่อนใส่ปลากระพง3น้ำและเติมมะม่วงเบาในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อคงความกรอบและรสเปรี้ยวสดก่อนที่จะเสิร์ฟเป็นแกงส้มรสจัดจ้านนะคะแบบฉบับปักใต้ค่ะ
0: ด้านนางสาววรรักษ์เสาวคนเจ้าของร้านมหัศจรรย์เกาะยอนะคะบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่เมนูแกงส้มซึ่งเป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวใต้ได้เป็นหนึ่งในเมนูต้อนรับครม.สัญจรโดยความพิเศษค่ะอยู่ที่การนำปลากระพง3น้ำซึ่งเติบโตในสภาพน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้มีเนื้อหวานมาผสานกับมะม่วงเบาสงขลาจนเกิดเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับทางร้านนั้นมองว่าวัตถุดิบ GI ทั้ง2ชนิดเปรียบเสมือนมวยถูกคู่ค่ะที่นำจุดเด่นมาผสานกันอย่างลงตัวพร้อมนำเสนอศักยภาพอาหารพื้นถิ่นสงขลาให้คณะรัฐมนตรีและผู้มาเยือนได้สัมผัสค่ะเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบานะคะจึงถือเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและรสชาติแบบสงขลามาถ่ายทอดผ่านสำรับอาหารตอกย้ำศักยภาพจังหวัดในฐานะสงขลา City of Gastronomy นะคะเมืองแห่งอาหารที่พร้อมจะต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะให้มาสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นสงขลานะคะโดยทางร้านมหัศจรรย์เกาะยอค่ะจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.ค่ะไยะบาติกนะคะกลุ่มผลิตผ้าจากสะเดาชูผืนผ้าอัตลักษณ์สงขลาบนเวทีครม.สัญจรค่ะโดยผืนผ้าผืนงามจากภูมิปัญญาชาวบ้านในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่หลังกลุ่มไอยะบาติกได้รับเลือกให้ผลิตผ้าบาติกสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาผ้าบาติกสงขลาสู่ประชาชนทั่วประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
9: กลุ่มอายะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกให้ผลิตผ้าบาติกสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้และบล็อกทองเหลืองผสมผสานงานฝีมือสะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีจากผืนผ้าธรรมดาสู่ผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองสงขลานี่คือผลงานของกลุ่มอายะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้รังสรรค์ผ้าบาติกผืนพิเศษสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนผ่านกระบวนการทำงานอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบลวดลายการเขียนเทียนการพิมพ์ลายด้วยบล็อกไม้และบล็อกทองเหลืองไปจนถึงการลงสีด้วยฝีมือช่างในชุมชนความโดดเด่นของผ้าบาติกชุดนี้คือการนำลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลามาผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งสัญลักษณ์นางเงือกแหลมสมิลารวมถึงแนวคิดโหนดนาเลที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวสงขลาผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินท้องนาและท้องทะเลกลุ่มอายะบาติกก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีใจรักในงานศิลปะหัตถกรรมปัจจุบันสมาชิกยังคงช่วยกันสืบสารและพัฒนางานผ้าบาติกอย่างต่อเนื่องการได้รับเลือกในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของผู้ผลิตผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับช่างทอช่างทำผ้าและต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาม
10: ีลายโหนดนาเลที่มีทั้งท้องนาทั้งทะเลแล้วก็มีโหนดเยอะมาผสมกันก็รู้สึกว่ารัฐมนตรีลงมาประชุมครม.ภาคใต้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็อีกอย่างหนึ่งผ้าบาติกก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยสนับสนุนสินค้าผ้าบาติกทางภาคใต้ครับเพราะส่วนหนึ่งเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ที่ไม่เหมือนกับทางภาคอื่น
9: โอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ผ้าบาติกจากฝีมือชาวสงขลาจึงเปรียบเสมือนเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับประเทศจากผ้าบาติก1 ผืนที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังถ่าย

ทอดเรื่องราววิถีชีวิตและตัวตนของผู้คนในจังหวัดและเมื่อผู้นำประเทศได้สวมใส่ผลงานจากชุมชนก็อาจเป็นอีกแรงผลักดันสำคัญให้ผ้าบาติกไทยก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่นและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนทำผ้าอายะบาติกไม่ได้เพียงทอเส้นได้เป็นผืนผ้าแต่กำลังทอเรื่องราวของสงขลาส่งต่อภูมิปัญญาจากชุมชนสู่สายตาคนทั้งประเทศพร้อมเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นรายได้และความภาคภูมิใจของคนสงขลาอย่างแท้จริงสุริยานกแก้วถ่ายภาพสาธิดาโตสักกัญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ช่วงหน้านะคะไปติดตามการเดินหน้าในการพัฒนาอสมของอบจ.นครศรีธรรมราชค่ะเสริมศักยภาพงานสาธารณสุขชุมชนนะคะรวมไปถึงการปั้นทหารกองประจำการให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยนะคะของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ยังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: รับมาติดตามข่าวสารในข่าวเด่นประเด็นใต้กันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอบจ.นครศรีธรรมราชนะคะได้มีการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะนางสาววรินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดงานมหกรรมสุขภาพนครศรีธรรมราชโดยมีนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดนายแพทย์ยุทธพงษ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอำเภอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธารณสุขอำเภอและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง23อำเภอกว่า 1,600 คนร่วมกิจกรรมคับคั่งค่ะ
1: โดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในจังหวัดและเพื่อให้แกนนำอสม.สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในจังหวัดได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวและเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมและนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
0: โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขอสม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีการมอบรางวัลอสม.ดีเด่นระดับชาติเขตและจังหวัดทั้งนี้นายทีวินจิรพงศ์อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากรพ.สต.บ้านสงวนอำเภอท่าศาลาได้รับรางวัลระดับชาตินับเป็นความภาคภูมิใจของอสม.จังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นแบบอย่างของการทำงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณสุขระดับฐานรากค่ะ
1: ในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะคะโดยจากภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและความสวยงามที่ตอบโจทย์ยุคใหม่สมุนไพรไทยนะคะกำลังเปลี่ยนแปลงจากพืชพื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่ตลาดโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: สมุนไพรไทยไม่ใช่เพียงพืชพื้นบ้านที่อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานหากเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงความรู้ความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติโดยองค์ความรู้เหล่านี้กำลังได้รับการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและกลายเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองจากภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษปัจจุบันมีการนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทั้งยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยจากพื้นดินและชุมชนกำลังก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่ได้อย่างมีศักยภาพหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือการนำเอาต้นขันพืชท้องถิ่นที่พบเป็นจำนวนมากในพื้นที่ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดยนายพิศนคงพรมผู้ริเริ่มนำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้วยการสกัดน้ำมันจากต้นขันก่อนนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันนวดจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวผลิตภัณฑ์จากน้ำมันต้นขันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามหลากหลายประเภททั้งเซรั่มสบู่และแชมพูตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างรายได้อาชีพให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
3: การทำสมุนไพรของร้านพิศนสมุนไพรจะเอาน้ำมันขันมาแปรรูปครับจากชุมชนจากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เอาสมุนไพรให้ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาทำเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนความคิด รีเริ่มก็คือนึกถึงภูมิปัญญาของบ้านเกิดสมัยก่อนคนแก่ๆเขาเอาน้ำมันขันนะครับเอาลูกขันมาตอกมาหนีบเป็นน้ำมันแล้วก็เวลาคนที่มืออักแขนอักมาก่อนจะก้าวเฝือกไม้ไผ่ครับก็จะทาน้ำมันขันก่อนเกี่ยวกับผิวหนังอะไรได้หมดเลยเอาน้ำมันขันมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รู้สึกดีใจที่ว่าทางหน่วยงานรัฐเขามาดูแลของชุมชนของสมุนไพรเพราะว่าวัตถุดิบของพืชสมุนไพรของนครศรีธรรมราชของในบ้านเราเนี่ยครับเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เราต้องมีมาตรฐานทะเบียนยาเลขจดแจ้งโรงงาน GMP พวกนี้ครับเราต้องเน้นมาตรฐานเพื่อเราจะได้ออกตลาดที่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้ครับผม
2: เรื่องราวของต้นขันแสดงให้เห็นถึงพลังของภูมิปัญญาชุมชนที่สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรพื้นบ้านให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเชื่อมโยงอดีตกับนวัตกรรมและก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่อย่างภาคภูมิใจเมื่อสมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการสร้างแบรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากพืชพื้นบ้านจึงกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวมีคุณค่าและมีศักยภาพในการก้าวไกลสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคตทีมข่าว MBD South รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ตรงนี้มาติดตามนะคะในส่วนของการปั้นฐานกองประจำการให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยค่ะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้ปั้นฐานกองประจำการให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเสริมทักษะสื่อดิจิทัลพร้อมต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตค่ะที่ห้องประชุม3อาคารสันติสุขกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเสริมความรู้ฐานกองประจำการเพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยทหารมุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลทหารกองประจำการให้มีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อดิจิทัลและการสื่อสารในยุคออนไลน์เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยทหารและสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ภายในหน่วยงานโดยมีน้องๆทหารกองประจำการจากหน่วยภายในค่ายวชิราวุธจำนวน33นายเข้ารับการฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยสมาร์ทโฟนการออกแบบอินโฟกราฟิกการตัดต่อวิดีโอและเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจบนสื่อออนไลน์ค่ะ
1: ทางนี้นะคะพันเอกวัชรกรอ้นเงินหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของกองทัพอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับกำลังพลนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในอนาคตตลอดการอบรมผู้รับการอบรมนะคะได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฝึกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จริงทั้งการจัดทำวิดีโอสั้นและอินโฟกราฟิกก่อนนำเสนอผลงานเพื่อรับคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมพันเอกวชรกรอ้นเงินได้มีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรนะคะแก่ผู้ผ่านการอบรมทุกนายพร้อมแสดงความชื่นชมในความตั้งใจและศักยภาพของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการ
1: การจัดอบรมครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกองทัพภาคที่4ในการยกระดับศักยภาพของน้องทหารกองประจำการที่เป็นกำลังพลรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของกองทัพสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนต่อไปค่ะขณะที่สปท.6นะคะก็ได้บูรณาการสื่อสารชายแดนใต้สร้างความเข้าใจเชื่อมั่นเชื่อมรัดกับประชาชนค่ะ สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนงานสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนค่ะวันนี้ที่โรงแรมอัลฟาฮัตอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานเกิดเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนงานสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและโครงการด้านประเด็นการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุโทรทัศน์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการประชุม
0: ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะได้ร่วมการทบทวนผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนจากการปฏิบัติงานตลอดจนร่วมกันในการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ2570ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะได้เน้นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดเพื่อร่วมกันบูรณาการจุดแข็งของสื่อแต่ละประเภททั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้เกิดพลังในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นพร้อมนำผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคจากปีงบประมาณที่มาเป็นฐานในการออกแบบแผนงานปีงบประมาณ2570ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ทั้งในด้านการเข้าถึงการรับรู้การสร้างความเข้าใจและการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
0: มาในส่วนกิจกรรมดีๆของ iBank นะคะส่งมอบเงินสกาดช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ในการรับสกาดในสงขลาค่ะไอแบงค์นะคะได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในการส่งมอบเงินสกาดประจำปี2569ครอบคลุมทุนการศึกษา

0: ษาทุนประกอบอาชีพและทุนดำรงชีพหวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ผู้รับสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบเงินสกาดประจำปี2569ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเพื่อส่งมอบเงินสกาดแก่ผู้มีสิทธิ์รับสกาดในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายธีระยีกูบผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายศักริยาบินสาและประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มะรอนิงสาแลมิงประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมนายธีระยีกูบผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไอแบงค์ตระหนักว่าหน้าที่ของธนาคารไม่ได้มีเพียงการให้บริการด้านการเงินที่ถูกต้องตามหลักชาริอะห์เท่านั้นแต่ยังมีภารกิจในการเป็นสะพานเชื่อมความเมตตาโดยจัดการบัญชีสกาดของธนาคารมุ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สำหรับการจัดสรรเงินสกาดในพื้นที่จังหวัดสงขลาประจำปี2569ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสกาดธนาคารให้จัดสรรเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิ์รับสกาดจำนวน41รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,000 บาทครอบคลุมทั้งทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพและทุนดำรงชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสร้างกำลังใจและเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ได้รับทุนสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะทั้งนี้ไอแบงค์นะคะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ1ปีจันทรคติชำระสกาดผ่านบัญชีสกาดของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี001-103-8799โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Contact Center โทร1302ค่ะ
2: ธนาคารอิสลามนอกจากจะมีหน้าที่ในการให้บริการทางการเงินแล้วเนี่ยนะครับธนาคารอิสลามยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการสกาดก็คือเงินบริจาคของพี่น้องมุสลิมที่มีความสามารถนะครับในการที่จะมอบให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับเงินที่ได้จากการบริจาคหรือสกาดเนี่ยนะครับก็มาจากลูกค้าของธนาคารนะครับที่มอบหมายให้ธนาคารนะครับหรือผู้ที่มีความสามารถเนี่ยก็มอบหมายให้ธนาคารเนี่ยมาบริหารจัดการเงินสกาดนะครับซึ่งธนาคารเองเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับพี่น้องผู้มีสิทธิ์ได้รับสกาดนะครับผ่านใครบ้างผ่านชุมชนผ่านมัสยิดนะครับหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ในการเลือกเฟ้นผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดธนาคารอิสลามเราทำมากกว่าการเป็นธนาคารในมิติที่ทุกคนรู้จักคือการให้บริการทางการเงินทั่วไปแต่เรายังเป็นสะพานในการเชื่อมนะครับความช่วยเหลือผ่านหลักศาสนาที่พี่น้องมุสลิมนะครับที่มีหน้าที่ในการออกสกาดหรือการบริจาคเนี่ยไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับหรือผู้ที่มีการด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับในการได้รับความช่วยเหลือ
1: ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเปิดศึกกีฬาเชียร์ครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตปั้นเยาวชนลุยเวทีระดับชาติ2570ค่ะภูเก็ตนะคะได้เปิดการแข่งขันกีฬาเชียร์ครั้งแรกมุ่งส่งเสริมเยาวชนสู่เวทีระดับชาติเตรียมคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ2570ค่ะนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประเภทกีฬาเชียร์ประจำปี2569พร้อมด้วยนางสาวออนอุมาอังสุวิโรจน์กุลประธานชมรมกีฬาเชียร์จังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินผู้ฝึกสอนนักกีฬาผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
0: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเชียร์ของจังหวัดภูเก็ตตลอดจนเป็นเวทีให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันการจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตโดยกีฬาเชียร์เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความแข็งแรงความพร้อมเพรียงระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกายจิตใจ

0: 3บรมราชกุมารีค่ะ
1: ยังอยู่กันที่การท่องเที่ยวและเติบโตคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชติรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานอันดามันอลีฟมหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการในการยกระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีนายเทมไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราวัยพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีงานอันดามันอลีฟจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569โดยมุ่งในการเชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ5จังหวัดอันดามันนะคะได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้ร่วมกันนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดเป็นเส้นทางและประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ค่ะ
0: สำหรับไฮไลท์ภายในงานนะคะประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนาชุมชนท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลรวมถึงมหกรรมจำหน่ายสินค้าและบริการจากชุมชนค่ะโดยมีร้านค้าร้านอาหารสินค้าชุมชนและสินค้าทำมือกว่า60ร้านมาร่วมสร้างสีสันพร้อมการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง3วันนะคะโดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมนำทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับอันดามันสู่จุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพสร้างรายได้รักษาทรัพยากรและสืบสานคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่ง

0: ผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีโดยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม่
1: ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
2: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: ยังไงคะ
2: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
1: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
2: ใช่
1: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
2: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นน่ะแล้วแม่ว่าไม่เป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงหนูให้อย่างดีแม่บอกว่า
1: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดีป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างฮะ
2: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่แล้วก็ทีก็แล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
1: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
1: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอะ
2: เป็นแบบนี้เลย
1: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
2: ไม่มีเออจะกลัวเลยจะได้กำเนิดเลย
1: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
2: น้อยใจเนี่ยค่ะร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยด
1: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
2: จะขาดตัวตายเออผูกคอมันจุกบอกคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแลแล้วกายกันหนุ่มเด็กมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีติดอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณแม่ไปซื้อกันหนุ่มมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
1: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
2: น้อยใจตัวเองที่ไม่เหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจแม่พาไปหัดเยยแม่พาไปทำบัตรประชาชนพวกไม่ต้องพาไปดอกเบิกเขามันไม่ไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องทำแบบประชาชนแม่พาไปมีงานเลยแม่ก็พาไป
1: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
2: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
1: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
2: เจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่ห้าคน
1: แล้วป้าศรีหลังจากที่พ่อป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
1: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆ เขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
2: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลเลยลืมหมดแล้วกับครูลิฟินเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
2: ค่ะ
1: ที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
2: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้พี่ดูเรื่องร้านให
1: ้ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
2: ไม่ได้ไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดผ้าป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปทุกแห่งที่พบไปทุ่งตะหนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปเที่ยว
1: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
2: ได้ขอค่ะไปชาติหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้มันไม่ชาตินี้ค่ะไม่เกิดเป็นชาตินี้

0: อืมอันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีม
1: ใช
0: า
1: ่
0: ก
1: พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อบอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วเอาไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: ทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าส
1: ร
0: ี
1: ัก
0: ป้าสีก็ได้ความรัก
1: ค่ะ
0: จากพ่อแล้วก็แม่ทั้ง
1: พ
0: ป้า
1: ี่
0: สี
1: ๆน้องๆค่ะทุกคนเลย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจ
1: ใช่
0: ทุกวันนี้
1: ค่ะเราชื่อถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: อืมมีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุดไหมคะป้าสีช่วงไหนคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: งงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากควายดีกว่ามันได้จบไปบัดเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากเลย
0: มันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่วง
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นทำไมยังได้ไปบ้างในครูบาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจุงลูกเขาจุงพี่ครูพี่อื่นพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาเนี้ยค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาเอาของไปขายเอาแบบใครเอาทุกอย่างมะพร้าวไปขายที่ใหญ่ใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาให้เป็นโครงโครงแม่พี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตเลยอีกพ่อแม่บังเกิดเกล้าละในบ้าน
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจะไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปได้พ่อสี่พร้อมไปกับพ่อพ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าดูว่าจะทำยังไงที่จะทำได้นะลูกพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่แถวนี้คอยดูแลพี
0: ่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: ได
0: ้บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาเขาหยิกปลาให้มันรู้ไงมองกินเขาไม่รังเกียจเลยค่ะบางทีมองไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นั่นแหละขายขนมเยอะๆขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวด
0: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
1: โอทติดอะค่ะพี่กับหนู
0: ยังไงคะเขามาบอก
1: เองน้องดีน้องยินดีก็ดูแลน้องยินดีนะแล้วก็มาจดทะเบียนกรมการที่สาขาหลังเก่านี่ค่ะแล้วน้องดีก็น้องอยู่ช่วงหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นู่น
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: เยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
1: แม่
0: รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
1: เนี่ยทำแบบป้าศรีเนี่ยค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หารายได้ทำแบบนี
0: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: เดี๋ยวไม่พูดกับใครเลย
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมว่าสิแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สู้สีทนได้ครูตั้งให้ยังสีทนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยคือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมมั่นใจผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมด3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่สองเนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นที่นี่ต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่สามเนี่ยก็รายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการก็ได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูสต์ตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารประสิทธิ์มากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของประสิทธิ์ท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนไหนไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้อง มันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็อาบบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเลยนะคะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้ค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี้ยค่ะคนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี้ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

จักกับป้าศรีมาจะ10 ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแต่ตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนๆแกก็ดีมีน้ำใจค่ะตอนที่พี่อ้อมาเป็นหมอใหม่

ขาตั้งใจมากเพื่อก็เรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากหมอฟีเนี่ยค่ะเจ๊ก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากไหนไปไหนของแกการเปิดการนวดทุกครั้งทำยังไงเปิดประตูลุกอะไรของแกนะคะพี่สีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอ่ะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่เคยบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าศรีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้มองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าศรีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะบกภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยแหละกลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาแหละก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันก็จะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นแหละที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่กลับกลางคืนแต่ของจริงก็ซื้อเอามาแล้วว่าแม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าศรีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าศรีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าศรีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าศรีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจชาวไทย

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนะครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันจิตนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมแฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
2: ์นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
3: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลง
4: ใช่ครับของทุกคนครับ
5: มาพี่ชนกัน
6: ไปบุญไม่เอาไงลูก
7: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
4: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
6: What
4: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: มาชาติยังเสียใจพี่น้องธรรมชาติ
1: ใจแล้วยังเสียใจ
0: นั่นแหละตัวควานตองกองไทย
1: กองไทย
0: เลยให้พระ

0: างพี่น้องเอ้ยอกโ
1: อ้ใจแล้วเอ้ยอา
0: ลำเนกท้องปลานไล่หลวงรินกับมันสิ้นประพันธ์ปี

ระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชา

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
1: ์เที่ยวสามวัฒนธรรมแฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู
0: ่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
1: ก็ฟีลกู๊ด
0: ใครๆก็ใส่ได้
1: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมจึงกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้พิพากษามีหน้าที่โดยตรงในการทำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินจึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง

0: สิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
1: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งยังคงมีการก่อเหตุความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับก็29สิงหาคมมีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปในคลังสินค้าของห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีและมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่และไล่พนักงานออกจากพื้นที่ก่อนที่จะลอบวางระเบิดนะครับประเด็นนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างเข้มคนพร้อมกับย้ำนะครับว่าด้วยเหตุที่มีเหตุป่วนใต้ยังไม่หยุดนะครับทำให้รัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีเหตุลอบวางเพลิงอบต.สาคอบนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกรูปพรรณสันฐานของกลุ่มคนร้ายซึ่งสวมชุดดำและปิดบังใบหน้าได้เข้าไปก่อเหตุลอบวางเพลิงอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในช่วงดึกของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตัวคนร้ายซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมกับมีการบูรณาการเรื่องของกำลังเพื่อที่จะคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดประเด็นนี้นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงสถานการณ์ป่วนใต้ที่ล่าสุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดคลังสินค้าของห้างชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีนะครับท่านบอกว่าได้กำชับตำรวจและทหารบูรณาการทำงานตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นมีมติไปแล้วพร้อมกับย้ำนะครับในจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้และจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุดด้วยส่วนจะใช้โอกาสในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยหรือไม่นั้นนะครับท่านนายกได้บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องอาจจะลงไปแต่ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนก็คงไม่ไปครับ
2: เรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากๆก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที
3: ่การลงพื้นที่ประชุมครม.จะถือโอกาสนี้ไปลงพื้นที่3จังหวัดด้วยนะคะเพื่อยกระดับหรือว่าดูเรื่องของมาตรการกำชับอะไรเพิ่มเติม
2: ไปครม.นี่ไปในเรื่องของที่จังหวัดสงขลานะครับก็คนที่เกี่ยวข้องก็จะมีลงไปพื้นที่3จังหวัดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้าลงไปแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนกลับต้องมาดูแลความปลอดภัยพวกคณะผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ผมคงไม่ให้ไปฮะนะครับดูแลพี่น้องประชาชนก่อนดูแลพื้นที่ก่อน
1: นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวเสริมนะครับว่าขณะนี้ได้มีการตั้งจุดตรวจและสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ครับ
0: ส่วนเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามเหตุโดยได้วาง3ภารกิจหลักเร่งดับจุดคุกรุ่นครับแล้วก็เตรียมเครื่องจักรนะครับในการรื้อถอนโครงสร้างเหล็กเพื่อจะเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุได้ครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรและได้ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติงานในขณะนี้นะครับว่าจะแบ่งออกเป็น3เป้าหมายหลัก1คือการดับจุดความร้อนที่ตอนนี้ก็ยังคุกรุ่นอยู่ใต้ซากอาคาร2เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจหาสาเหตุและ3คือวางแผนในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่ครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ชั้น2เนี่ยถล่มลงมาทับโครงสร้างชั้นล่างทำให้เสาคานวัสดุอาคารกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ก็เลยต้องใช้โดรนอินฟราเรดเข้าไปตรวจหาจุดความร้อนเตรียมจะนำเครื่องจักรเฉพาะทางเข้าไปตัดคานเหล็กเพื่อจะเปิดทางเข้าสู่จุดที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่นะครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนโครงสร้างที่เคยทำงานร่วมกับเหตุการณ์ตึกถล่มสตง.ตอนนั้นให้เข้ามาประเมินพื้นที่ควบคู่กับการทำแผนที่ระบุตำแหน่งจุดความร้อนจุดต้นเพลิงแล้วก็รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอรวมถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์มาประกอบกันเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลบอกว่าตัวอาคารเนี่ยตัดกระแสไฟฟ้าไปตอนประมาณ2 ทุ่มแต่ว่าเหตุเกิดขึ้นเกือบ3 ทุ่มดังนั้นจึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดก่อนทั้งนี้ถ้าหากว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตอนประมาณ8 โมงเช้าครับแต่การควบคุมจุดที่ยังคุกรุ่นอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นกินเวลาไปอีก 1-2 วันถึงจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าของอาคารเข้าไปรื้อถอนได้
4: เป้าหมายแรกก็คือการเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อตรวจสอบหลักฐานสาเหตุต่างๆเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไม่ได้เพราะยังมีความไม่มั่นคงประเด็นที่สองคือการเข้าไปดับไอ้จุดที่ยังมีความคลุกรุ่นอยู่เพื่อไม่ให้มันปะทุขึ้นมาอีกและจุดหมายสุดท้ายคือการรื้อตัวอาคารออกทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้คงทำเน้นทำสองอันนี้ก่อนสภาพตัวอาคารเองก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นชั้นสองที่ยุบลงมาทับอยู่กับตัวที่เป็นพลาซ่าที่ขายของและข้างใต้มันก็จะมีตัวที่ยังมีความร้อนคลุกรุ่นอยู่แล้วก็ยังมีอุปสรรคพวกคานต่างๆมันเดี๋ยวก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันตั้งแต่สมัยต่อตงก็มาดูนะว่าจะตัดตรงไหนจะเข้าไปเพื่อเข้าไปถึงจุดที่มีไฟไหม้ด้วยคิดว่าไปตรวจฐานถ้าเกิดเข้าได้พรุ่งนี้ดับไฟผมคิดว่าก็อีกวัน2 วันน่ะที่เหลือคงต้องเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการแล้วว่าจะรื้อออกอย่างไรถ้าเราจบเรื่องวิสุทธิหลักฐานกับจบเรื่องการดับไฟการรื้อก็คงเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าของอาคารว่าจะดำเนินการอย่างไรจะรื้ออย่างไรต่อไปอีกทีนึงครับ
0: ในส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนะครับทางกทม.เปิดจุดบริการเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service เพื่อรับลงทะเบียนเยียวยาก็มีผู้ค้ามาลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนครับรวมถึงประสานหาพื้นที่ขายของสำรองด้วยเบื้องต้นจะเป็นห้างสรรพสินค้าอินเดียเอ็มโพเรียมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ชั่วคราว
4: เอกสารก็ไม่เป็นไรถ้ามันไหม้ไฟไปอาจจะพยานต่างๆที่อยู่รอบข้างนะเพราะว่าคนค้าขายก็รู้กันอยู่คนไหนจริงคนไหนไม่จริงแล้วก็เชื่อว่าทางเจ้าของศูนย์คงรู้ว่าใครประกอบการอ่ะเราพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะอารมณ์มารวยอยู่ในกรอบกฎหมายให้มากที่สุดเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนแต่ว่าเงินคงไม่ได้เยอะมากเพราะกทม.เองเข้าใจว่าผู้ประกอบการที่เสียหายจะได้ประมาณ10,000 กว่าบาทอ่ะซึ่งเทียบกับความเสียหายแล้วอาจจะไม่คุ้มกันก็มีการหนึ่งที่ทางเจ้าของตึกบอกเมื่อวานคือเรื่องประกันภัยแต่ประกันภัยเดี๋ยวเข้าใจว่าประกันแล้วก็อาจต้องส่งประกันเขาจะได้มีผูกพันกับเจ้าของที่ดินมากกว่าส่วนจะเหลือมาแบ่งให้เจ้าของธุรกิจเท่าไหร่คงต้องไปคุยรายละเอียดทีนึงครับ
0: ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับล่าสุดพบว่าปริมาณฝุ่นละอองและสารระเหยก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ก่อนครับ
1: ในฝั่งของผู้ประสบเหตุนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ซึ่งอยู่ภายในศูนย์การค้าของถมเซ็นเตอร์ได้บอกนะครับว่าตอนนี้ทรัพย์สินและสินค้าของเขาทั้งหมดที่เก็บไว้ในร้านไม่สามารถที่จะนำออกมาได้นะครับทำให้เรื่องของเงินทุนและก็เงินสดที่เก็บไว้สูญหายไปทั้งหมดพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงระบบความปลอดภัยที่อยู่ภายในอาคารนะครับโดยเฉพาะระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยส่วนกลางมีมาตรฐานหรือไม่
5: หมดเลยค่ะไม่เหลืออะไรเลย
6: ประเมินมูลค่าได้ไหมว่าเราลงทุนสักประมาณ
5: มูลค่าของน่าจะอยู่ประมาณหลักล้านอยู่ค่ะเพราะว่าพอมันมีสต็อกเก็บอยู่บนชั้นลอยด้วยค่ะมันไปหมดเลยแล้วพอมันเป็นของพวกแบบของแต่งรถมันจะมีทั้งยางทั้งเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะพอมันมีไฟมันก็ไม่เหลืออะไรเลยค่ะที่เนี่ยไฟไหม้มาแล้วก่อนหน้านี้3รอบคือป้าครอบครัวหนูอะค่ะอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่หนูป .4 จนตอนนี้หนูอายุ30กว่าแล้วแล้วก็คือไฟไหม้มาแล้ว3ครั้งแล้วมันก็ไม่เคยลุกลามเยอะขนาดนี้มาก่อนอะค่ะแล้วหนูก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ค่ะก่อนหน้านี้3ครั้งก่อนหน้านี้ที่หนูพบเจอมาก็คือมันไหม้อย่างมากก็คือแค่ล็อก2ล็อกอะไรเงี้ยค่ะรอบล่าสุดปี2017อะค่ะเขาก็ไหม้อยู่ตรงซอยล็อกหนูเหมือนกันแต่เป็นคือของหนูจะเป็นด้านฝั่งหน้าไอ้ไฟที่ไหม้มันจะเป็นล็อกด้านหลังมันก็ไม่เคยลามมาถึงตรงนี้มันแค่3ล็อกเขาก็ดับไฟได้หมดแล้ว
1: ขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันนะครับว่าได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24 ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและป้องกันเหตุลักทรัพย์โดยยังไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปในตัวอาคารโดยเด็ดขาดนะครับส่วนประเด็นการสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเกือบ100 ปากยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสที่เชื่อมโยงถึงการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่ สำหรับการจราจรในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการปิดการจราจรบนถนนวรจักรบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุเพิ่มอีก1วันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยครับ
0: ด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายและวิเคราะห์สาเหตุเชิงวิศวกรรมก็ตั้งข้อสังเกต5ปัจจัยครับที่ทำให้เพลิงตรงนี้ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว1ก็คือมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สะสมความร้อนสูง2มีการซอยแบ่งล็อกร้านค้าจึงเอื้อให้ไฟลามเร็ว3โครงสร้างเสาและคานเมื่อเจอความร้อนสูงก็เสียรูปน็อตต่อจุดขาดก็เลยพังถล่มแบบโดมิโนต่อกันไปเรื่อยๆจึงต้องตรวจสอบกับว่าได้มีการเคลือบสารกันไฟหรือเปล่า4อาคารมีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษดังนั้นจึงต้องตรวจว่าระบบสปริงเกอร์แล้วก็ปั๊มน้ำดับเพลิงได้ทำงานตามมาตรฐานไหมและ5ความเพียงพอของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในการฉีดเข้าสู่ใจกลางอาคารครับ
1: และสำหรับโครงสร้างของอาคารนะครับปัจจุบันบิดเบี้ยวเสียหายอย่างหนักต้องรื้อถอนสถานเดียวและต้องมีวิศวกรจัดทำแผนรื้อถอนอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับเสนอให้ทางกรุงเทพมหานครปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเก็บสินค้าเสี่ยงไฟไหม้และเร่งสแกนตรวจสอบอาคารเก่าที่อยู่ในย่านการค้าทั่วกรุงเทพเพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้ำรอยทางด้านของนายสิริโรจน์สิริพลากรกิจหรือว่าโจ้ทุบตึกจากบริษัทปิยมิตรกรุ๊ปจำกัดได้ให้ข้อมูลถึงแผนในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮลขนาดใหญ่น้ำหนัก50ตันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาที่จุดเกิดเหตุซึ่งความพิเศษนะครับก็คือมีการติดตั้งหัวกรรไกรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับใช้ตัดโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงค่ำวันนี้และจากการประเมินโครงสร้างร่วมกับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็พบว่าคานเหล็กขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เครื่องมือตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้เนื่องจากมีสินค้าประเภทแบตเตอรี่และพลาสติกทับถงอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ประทุซ้ำขึ้นมาจึงจำเป็นต้องใช้หัวกรรไกรขนาดใหญ่ตัดโครงสร้างเหล็กเพื่อเคลียร์พื้นที่และเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าดับจุดความร้อนสะสมได้อย่างปลอดภัยทางนี้นะครับในการปฏิบัติงานก็ต้องดำเนินไปด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของความคมของโครงสร้างเหล็กที่อยู่ในแนวเอียงไม่มั่นคงและการพยายามรักษาสินค้าของผู้ประกอบการบางส่วนที่อาจจะนำกลับมาใช้ได้โดยคาดว่ากระบวนการตัดและรื้อถอนในส่วนนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ2วัน
0: วันนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็มีเหตุเพลิงไหม้อีกนะครับก็คือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยเมื่อตอน 12:53 นาทีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จพบว่ามีบ้านเสียหาย10หลังคาเรือนแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตครับเมื่อตอนเวลา 12:53 นาทีที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยถนนอรรถรงค์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังครับก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังกันฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับพอเข้าไปตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนเสียหายประมาณ10หลังคาเรือนซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่กว่า30คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสาเหตุก็คาดว่าจะเกิดจากการสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆตัวอาคารซึ่งเป็นไม้นะครับทำให้เกิดประกายไฟไปติดกับวัสดุจนลุกลามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตยก็ลงพื้นที่เปิดจุดลงทะเบียนผู้ประสบภัยณศูนย์เยาวชนคลองเตยเร่งสำรวจความเสียหายประสานความช่วยเหลือเยียวยามีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนแล้ว20กว่าคนพร้อมกันนี้ก็ใช้อาคารศูนย์เยาวชนคลองเตยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ครับ
1: ไปต่อกันที่เหตุไฟป่ากันบ้างนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งนะครับและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีการสั่งการให้เตรียมพร้อมในการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม3หลักนะครับในพื้นที่3อำเภอครับโดยทันทีที่เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และการเตรียมมาตรการรองรับทั้งเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งซึ่งตอนนี้ยังคงอยู่ในระยะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยซึ่งมีการรายงานถึงพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่อำเภอขนอมอำเภอสีชนและอำเภอท่าศาลา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมเพื่อสามารถเข้าไปดูแลและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุจากนั้นนะครับก็ได้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะขึ้นไปบินสำรวจพื้นที่ป่าพลุควนเคร็งเพื่อติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์และหามาตรการในการแก้ไขต่อไปครับ
0: จากเหตุมหาภัยพิบัติทางน้ำแข็งถล่มที่พรมแดนทิเบตแล้วก็เนปาล นะครับก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงสั่งให้ถอดบทเรียนเร่งพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าดัชนีพหุภัยครับแล้วก็แผนที่เสี่ยงภูมิอากาศเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าจะได้รับมือกับโลกเดือดได้อย่างทันท่วงทีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะไม่ได้มีความเสี่ยงจากธารน้ำแข็งแบบเดียวกับทิเบตและเนปาลแต่เราก็กำลังเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ล่วงหน้าครับว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงและมีโอกาสเกิดภัยเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมตัวรับมือได้ทันก่อนจะเกิดเหตุลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถเอาไปใช้วางแผนป้องกันแล้วก็ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ในส่วนปีงบประมาณ2570ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้ได้เร่งให้กรมพัฒนาดัชนีพหุภัยครับสิ่งนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยมองล่วงหน้าว่าในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าพื้นที่ไหนมีแนวโน้มเผชิญกับภัยอะไรบ้างและโอกาสเผชิญหลายภัยในช่วงเวลาเดียวกันด้วยจึงเป็นที่มาของคำว่าพหุภัยนอกจากนี้ก็ให้พัฒนาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิพัฒนาแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะไปถึงระดับตำบลมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากน้อยแค่ไหนโดยครอบคลุมความเสี่ยง4ด้านครับได้แก่ดินถล่มระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะยาวเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนแผนที่ความเสี่ยงที่ว่านี้จะแสดงผลผ่านระบบ GIS โดยแบ่งการมองความเสี่ยงออกเป็น2ช่วงคือตั้งแต่ช่วงปัจจุบันไปจนถึงคศ2050แล้วก็ช่วงคศ2050ไปจนถึง2100ซึ่งก็จะช่วยให้เห็นแนวโน้มความเสี่ยงในระยะยาวรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนจากการรอให้เกิดภัยแล้วค่อยมาแก้ไขเป็นการรู้ความเสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยให้มากที่สุดเครื่องมือทั้งสองที่ว่าจะมีความสำคัญแล้วก็ทำงานเสริมกันและกันโดยดัชนีพหุภัยจะช่วยให้มองเห็นความเสี่ยงในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าส่วนแผนที่ความเสี่ยงภูมิอากาศจะช่วยให้วางแผนรับมือสำหรับความเสี่ยงระยะยาวครับ
1: ต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของสถานบริการเถื่อนในพื้นที่เขตห้วยขวางนะครับเรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ฝ่ายปกครองเขามีการเปิดปฏิบัติการทลายสถานบริการเถื่อนพบว่าเปิดเกินเวลามั่วสุมยาเสพติดและมีการแฝงกลุ่มทุนเถาด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล1สั่งการให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจำนวน5นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ประกอบด้วยพันตำรวจเอกศรศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทธเนศศรีจำปารองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทธนวัฒน์กมลธรรมสารวัตรป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งสารวัตรสืบสวนพร้อมทั้งมีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการสั่งย้ายในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29สิงหาคมนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าไปตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางซึ่งก็พบนะครับว่ามีการเปิดให้บริการคล้ายสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจากการตรวจค้นพบนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีสารเสพติดในร่างกายตลอดจนพบยาเสพติดกระจายเกลื่อนตามพื้นภายในร้านนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยในช่วงเวลาหลังตีสองเป็นต้นไปยังคงมีนักเที่ยวเข้ามาใช้บริการหลายร้อยคนอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ามืด
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นะครับเป็นการจัดประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้เลยหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญไปกับการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยครับรวมถึงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างติดตามรายละเอียดจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: แน่นอนว่าเรื่องปัญหาน้ำท่วมปัญหาอุทกภัยเป็นเรื่องคาใจของพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าอนาคตหากว่ามีน้ำมาเขาจะได้รับผลกระทบอีกหรือไม่การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้อนุมัติไปเพื่อแก้ไขปัญหารับรองว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรสงขลาจะปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนตามที่หลายคนตั้งเป้าเอาไว้ในขณะเดียวกันก็มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปด้วยครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลาในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะมีการประชุมขึ้นในวันที่1กันยายนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ทยอยลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่และการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่เคยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่มาการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะมาติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1ซึ่งใช้เป็นเส้นทางผ่านน้ำเลี่ยงเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองหาดใหญ่ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาซึ่งขณะนี้ได้เริ่มซ่อมแซมไปบ้างแล้วโดยจะให้เวลานั้นแล้วเสร็จภายใน90วันก่อนน้ำจะมาอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโดยมั่นใจว่าหากซ่อมแซมส่วนนี้ได้ก็จะสามารถรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งวันนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยในด้านสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงและภัยพิบัติเพื่อสรุปผลการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้โดยในด้านภัยพิบัติมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานมีการเสนอให้บริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งเรื่องการขุดลอกคูคลองการสร้างแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ปรับระเบียบการใช้เงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้ชัดเจนด้านความมั่นคงมีนายศรีศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการประชุมในที่ประชุมก็มีการเสนอให้เร่งความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและนักท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่การเป็นแนวร่วมผลักดันรั้วชายแดนไทยมาเลเซียจัดตั้งการตรวจด่านอัจฉริยะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าที่เป็นของเถื่อนครับ
2: การพูดคุยวันนี้สำคัญคือท่านก็คงคุยกันมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีมาตรการที่จะนำเสนอแต่คือเราก็ต้องคุยกันบนพื้นฐานของความเป็นจริงผมคิดว่าเรื่องสถานการณ์ภาคใต้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับแล้วสำคัญคือภาษาอังกฤษมันมีคำหนึ่งขออนุญาตใช้คือเราคงไม่สามารถทำงานแบบที่เรียกว่า business as usual ได้นะครับมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราคงจะต้องกระชับเร่งรัดเข้มข้นการทำงานต้องเข้มข้นขึ้นนะครับ
1: ด้านเศรษฐกิจมีนายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นประธานที่ประชุมมีข้อเสนอให้เร่งรัดโครงการใหญ่การลดต้นทุนโลจิสติกเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการทางภาษีการส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับสินค้าเกษตรและแก้ไขกฎหมายประมงด้านสังคมมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเพื่อเดินหน้า Zero Dropout ดึงเด็กหลุดออกนอกระบบกลับเข้าสู่การศึกษาพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดครับ สำหรับท่าเรือน้ำลึกสงขลานายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเป็นหนึ่งในโครงการที่จะมีการปรับปรุงเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและก็เพิ่มขีดความสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ปริมาณตู้สินค้ารวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดร่องน้ำตื้นเขินโดยการใช้งบประมาณในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำของท่าเรือสงขลาวงเงิน120ล้านบาทเพื่อขุดลอกตะกอนดินสะสมปริมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าเข้าออกท่าเรือได้สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วเนื่องจากท่าเรือสงขลาเป็นท่าเรือเศรษฐกิจมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เป็นช่องทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ครับคุณผู้ชมครับจุดที่เรายืนรายงานอยู่เรียกว่าสวนสองทะเลเป็นจุดที่ทะเลสาบสงขลาจะมาบรรจบกับทะเลอ่าวไทยนะครับด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบสงขลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และด้านหลังก็คือจุดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ก็คือท่าเรือน้ำลึกเป็นหัวใจสำคัญของสงขลาจริงๆแล้วเรื่องระบบโลจิสติกในพื้นที่ไม่ได้เป็นความสำคัญแค่ทะเลสาบสงขลาเท่านั้นนะครับแต่มีความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชนเกิดเป็นกระพงสามน้ำครับสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่สงขลาทั่วประเทศทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
3: ลักษณะเด่นของทะเลสาบสงขลาคือแต่ละปีเนี่ยจะมีสามน้ำส่งผลให้สัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนะครับแตกต่างจากที่อื่นเราใช้คำว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้นะครับก็เลยมีรสชาติที่แตกต่าง
4: เราไม่ต้องใช้เครื่องตีน้ำน้ำขึ้นลงตามธรรมชาติวันสี่ครั้งก็เป็นอากาศที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วก็อาหารเราก็เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีสารเร่งโตเราเลี้ยงก็ด้วยปลาสดเนาะก็มันรสชาติก็จะแตกต่างออกจากที่เลี้ยงทั่วไปเนาะอย่างอยู่ในทะเลเนี่ยเราเลี้ยงเป็นทะเลเปิดมันก็จะได้รับเป็นอาหารที่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยว่ายเวียนมาก็เปิดแสงไฟแล้วก็จะมีเข้าไปในกระชังอันนั้นก็เป็นอาหารเสริมซึ่งรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวของเขานะรายได้ก็คือสมาชิกทุกคนรวมกันมี41คนทุกคนมีกระชังกลางของตัวเองจะขายปลาให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเจ้าส่วนใหญ่โรงแรมแล้วก็ผู้บริโภคต่างจังหวัดซึ่งกรุงเทพก็มีส่งให้ทั่วไทยค่ะโดยจัดการตั้งแต่เบื้องต้นแล้วตั้งแต่เป็นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เจาะหัวรีดเลือดด้วยการล้างเลือดออกให้หมดช่องท้องทำให้เนื้อใสเนื้อไม่ติดไม่เหม็นคาวเลือดแล้วก็เนื้อใสเด้งเพราะว่าทำให้เนื้อขาวสะอาดแล้วก็ถึงจะส่งให้กับผู้ประกอบการต่างๆก็ถึงปลายทางก็ไม่มีเลือดตกค้าง
3: กลุ่มรักกยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานราชการทั้งกรมประมงทั้งจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าเนี่ยให้ความสำคัญกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มลำล่องนะครับแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆไม่ว่าการเลี้ยงหรือการบรรจุพันธุ์นะครับการรักษาสภาพของเนื้อปลาเราก็ได้ขึ้นทะเบียน GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งก็ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการมาตรฐานต่างๆนะครับก็เพื่อจะได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของปลากระพงของสงขลาเราครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาเลอินโดหรือต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ที่สอบถามนี่ก็เขาใช้บริโภคปลากระพงเราอยู่แล้วแต่เราทำเทคโนโลยีให้มันเด็ดชัดขึ้นนะครับเป็นสากลขึ้นยังไงก็มั่นใจว่าเราเป็นได้นะครับผมว่าปลาหรือสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเนี่ยหลายชนิดก็เป็นได้หมด
4: ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยทุกๆท่านที่ยังไม่ได้ลองชิมรสของปลาสามน้ำทะเลสาบสงขลาลองชิมรสชาติว่าจะแตกต่างจากที่อื่นได้อย่างไร
3: ของเราเนี่ยเนื้อหวานนะครับละมุนลิ้นนะครับเนื้อนุ่มนะครับก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็ต้องมาชิมครับต้องมาชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาเที่ยวสงขลาแล้วมากินปลากระพงสามน้ำนะครับ
1: เรียกได้ว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในของดีที่ชาวสงขลายืนยันว่าร้อยจังหู้จริงไม่จริงเชิญคุณผู้ชมมาพิสูจน์ดูนะครับทีนี้นอกจากของดีของเด่นในพื้นที่สงขลาหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะครับแน่นอนว่ามีการบริหารจัดการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าอย่างในวันพรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจคลองภูมินาฏดำริซึ่งเป็นทางที่จะผ่านน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลารวมถึงเป็นสักขีพยานในเรื่องของต่างๆที่จะทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอย่างเช่นสะพานที่จะสร้างข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็สะพานที่จะสร้างต่อไปยังเกาะลันตาด้วยนะครับอันนี้คือส่วนเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงค่ำนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าสงขลาหาดใหญ่พื้นที่ใกล้เคียงจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไรติดตามทางหน้าจอ MBT 2 HD ครับ
0: ขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับเกาะติดตลอดช่วงของครม.สัญจรที่สงขลาเลยครับ
3: และอีกหนึ่งคณะที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับก็คือทีมโฆษกรัฐบาลนะครับได้จัดกิจกรรมที่เรียกว่าสื่อมวลชนสัญจรหรือว่าเพรสทัวร์นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับโดยพาเข้าไปชมเรื่องของการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรหรือเพรสทัวร์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งจัดโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามศักยภาพของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่วัดแหลมพ้อนะครับที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาพร้อมกับเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนั้นก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าเป็นผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวนะครับเรียนรู้การอนุรักษ์และการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอสู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนอีกด้วยและก็ยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอให้ได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังไปติดตามผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมห้องจัดแสดงเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลายมิติทั้งความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวแบบมูเตลูซึ่งเป็นอีกสถานที่ในประเทศไทยที่มีวัดศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
5: สงขลาไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องอาหารนะคะไม่ใช่มีเพียงแค่ทะเลยังมีการท่องเที่ยวในการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสมัยใหม่โดยเฉพาะสมัยนี้หลายๆคนก็ชอบการท่องเที่ยวในการมูเตรูค่ะฉะนั้นสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ยังมีวัดวาอารามที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้ เห็นการโปรโมทของทท.ในครั้งนี้ก็อยากสนับสนุนให้หลายๆเพื่อนๆหลายๆจังหวัดเข้ามาเที่ยวสงขลากันให้มากขึ้นค่ะ
6: การมาเที่ยวสงขลาในครั้งนี้ค่ะจะไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของเราให้ได้เข้าสู่การลิ้มรสวัฒนธรรมลิ้มรสไลฟ์สไตล์และที่สำคัญก็คือเรื่องของวิถีชุมชนที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมามองเพราะว่าการท่องเที่ยวหนึ่งการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เลยค่ะ
0: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์นำโดยดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนทุกช่องทางการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น2ภารกิจหลักได้แก่การวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือ Press Center เพื่ออำนวยความสะดวกและพร้อมเป็นศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้สื่อมวลชนนำไปใช้ประโยชน์ทางนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมความพร้อมสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมดึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวในพื้นที่นำเสนอเกร็ดข่าวและบรรยากาศด้วยภาษาไทยกลางภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
3: ช่วงนี้พาไปดูข้อมูลของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ได้มีการเปิดข้อมูลสรุป10ผลงานเด่นของรัฐบาลภายใต้แนวคิดทำแล้วประชาชนได้อะไรนะครับโดยมีการยกเอาความสำเร็จในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยครับ
7: โดยในเพจ Facebook ของพรรคภูมิใจไทยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสรุป10ผลงานสำคัญที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนจนเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยระบุตัวเลขความสำเร็จที่น่าสนใจนะครับว่าสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านยอดในการใช้จ่ายสะสมกว่า 121,000 ล้านบาทซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์แล้วกว่า26ล้านคนและสำหรับ10ผลงานเด่นที่ได้อธิบายไว้นะครับนำโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า1,190,000 แห่งนะครับช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศมีการเติมทุนกว่า 4,400 ล้านบาทให้กับชุมชนทั่วประเทศในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและยังช่วยประชาชนลดภาระดอกเบี้ยในโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งควบคู่ไปกับการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการปรับลดค่าไฟสำหรับที่อยู่อาศัย 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียงหน่วยละ3บาทซึ่งนโยบายนี้ได้มีการขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้เช่าบ้านหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการขยายเวลาในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงเดือนกันยายน2569พร้อมกับเพิ่มเบี้ยความพิการเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสและการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยนโยบายปุ๋ยสั่งตัดที่เน้นการผสมสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินช่วยเพิ่มผลผลิตได้ส่วนกลุ่มความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับทางรัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับโลกอย่าง FBI เพื่อติดตามในการอายัดทรัพย์คืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็ได้มีการเดินหน้าผลักดันระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมซุปเปอร์แอปเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
0: ขณะที่สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม2569ครับโดยผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส 57.6% รองลงมาคือการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 27.68% และเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.72%ส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 31.94% รองลงมาคือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. 25.66% ขณะที่ฝ่ายค้านผู้มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนางสาวรักษณกศรีนอก 32.46% รองลงมาคือนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ 22.68% ครับ
7: ส่วนแนวทางในการพัฒนาการเลือกตั้งนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีการเตรียมผลักดันในการนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของบัตรลงคะแนนและลดระยะเวลาในการนับคะแนนด้วยโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายธิติเชษฐ์ นุชชนาถกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกล่าวเปิดงานพร้อมกับปาฐกถาพิเศษในเวทีหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่16หรือพตส.16ในการนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะภายใต้หัวข้อความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งไทยในโลกการเมืองดิจิทัลโดยช่วงหนึ่งนะครับทางด้านของนายทิติเชษฐ์เนี่ยได้กล่าวถึงทิศทางในการพัฒนาระบบการเลือกตั้งของไทยว่าปัจจุบันหลายประเทศได้นำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถชี้นำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้และเมื่อกระบวนการลงคะแนนเสร็จสิ้นจะไม่มีบุคคลใดสามารถเข้าไปแทรกแซงกับฐานคะแนนได้นอกจากนี้ระบบยังสามารถประมวลผลคัดแยกบัตรดีบัตรเสียและนับจำนวนบัตรเลือกตั้งได้โดยอัตโนมัติแตกต่างจากระบบของประเทศไทยที่ยังคงต้องใช้กำลังคนในการนับซึ่งใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความผิดพลาดทางนี้ทางนายธิติเชษฐ์นะครับยอมรับว่าที่ผ่านมาทางกกต.มีความพยายามที่จะนำระบบเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งของไทยหลายครั้งแต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญก็คือข้อกฎหมายเนื่องจากกฎหมายการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันยังคงกำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งในรูปแบบกระดาษเท่านั้นหากจะเปลี่ยนก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซะก่อน
8: เขาจะได้จำนวนบัตรดีบัตรเสียแล้วก็จำนวนของบัตรเลือกตั้งอันนี้เราก็พยายามเรียนแบบเราก็พยายามเรียนแบบที่ใช้ระบบดิจิตอลมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาแต่เนื่องจากมันติดขัดข้อกฎหมายเพราะกฎหมายของไทยถ้าหากว่า จะใช้ระบบดิจิตอลนะครับที่ไม่ใช้ระบบที่บัตรเป็นบัตรเลือกตั้งแบบกระดาษในปัจจุบันเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายให้การนำเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกตั้งเหมือนประเทศต่างๆเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยเพราะนั้นเวลาเราจะคิดใหม่ทีว่าดิจิตอลที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยกับต่างชาติที่เราไปดูงานมาเราจะใช้ได้มากน้อยขนาดไหน
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเศรษฐกิจมาเริ่มต้นจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อกระเป๋าสตางค์ของเราทุกคนก็คือเรื่องค่าไฟนะครับประชาชนเตรียมรับประโยชน์จากการที่รัฐบาลลุยปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่รอบปิ่นเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับใครใช้น้อยก็จะจ่ายถูกลงเพราะว่า200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยรัฐบาลหวังจะช่วยลดภาระประชาชนให้ได้กว่า21ล้านครัวเรือนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับบ้านอยู่อาศัยจะคิดค่าไฟในอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400คิด 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิด 4.3583 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทนะครับรวมค่า FT จะลดลงจาก 3.95 บาทเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยหรือว่าลดลง9สตางค์ต่อหน่วยพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนก็จะช่วยลดภาระลงได้อีก 0.0634 บาทต่อหน่วยรัฐบาลคาดว่าจะมีประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านถาวรถ้าหากว่าใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่เช่นกันครับรัฐบาลย้ำหลักการนะครับว่าใครใช้ไฟน้อยก็ควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้เพื่อให้การลดค่าไฟเกิดผลกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการสร้างโครงสร้างค่าไฟที่เป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวครับ
1: ส่วนธนาคารไทยเครดิตนะครับได้เดินหน้าขยายสินเชื่อรายย่อยและ SME โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อแตะ 200,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้นะครับพร้อมกับมีการควบคุมความเสี่ยงให้ NPL อยู่ในกรอบ 4.2 ถึง 4.3% ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายรอยออกุสตินัสกุนาราประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยเครดิตได้เปิดเผยนะครับว่าครึ่งปีหลังนี้จะมีการเดินหน้าขยายสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือไมโครและกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อแตะ 200,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้โดยเน้นขยายสินเชื่อควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อที่อยู่ในระบบซึ่งปัจจุบันสินเชื่อ SME คิดเป็น 68% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดขณะที่ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทมีสัดส่วนสูงถึง 83% ของฐานลูกค้าแต่คิดเป็นยอดสินเชื่อคงค้างเพียงแค่ 11% ซึ่งสะท้อนว่ายังมีโอกาสในการขยายสินเชื่อให้กับกลุ่มรายย่อยได้อีกสำหรับปี2569นะครับทางธนาคารได้ตั้งเป้าควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ให้อยู่ในระดับ 4.2 ถึง 4.3% ขณะที่ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกสินเชื่อเติบโต 66.7% มาอยู่ที่ 194,000 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเรื่องนี้ทางด้านของนายกิติพันธ์ศรีวรรณวิทย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของธนาคารไทยเครดิตนะครับได้มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจขนาดเล็กและเป็นปัจจัยสนับสนุนในการขยายสินเชื่อรวมถึงช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วย
2: โดยภาพรวมนะครับเราคิดว่าในช่วงจังหวะที่หลายๆธนาคารชะลอตัวเรื่องสินเชื่อ SME นะครับไทยเครดิตก็ถือว่าอยู่ในโพซิชันอยู่ในจังหวะจะโคลนที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มลูกค้านี้นะครับเราถือว่าเป็นโอกาสครับในการสร้างการเติบโตในอนาคตครับเราคงไม่ได้มองแค่การช่วยเหลือนะครับเราก็มองแค่เข้าไปซัพพอร์ตธุรกิจของเขานะครับในยามที่เขาต้องการเงินทุนครับแต่อันนี้ก็บนเงื่อนไขว่าตัวเขาเองต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่าเขามีความสามารถในการเติบโตได้จริงๆนะครับ
0: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ดึงศิลปินดังมาช่วยแชร์ประสบการณ์ปลุกคนรุ่นใหม่ให้กล้าใช้ไอเดียสร้างธุรกิจในงานสสว.สัญจรปลดล็อกโอกาส SME ไทยที่จังหวัดขอนแก่นครับงานสสว.อันล็อกปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเป็นกิจกรรมสัญจรที่สสว.จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ปักหมุดภาคอีสานเป็นจุดหมายสุดท้ายของการจัดกิจกรรมครับไฮไลท์ครั้งนี้อยู่ในช่วงพูดคุยเพื่อส่งแรงบันดาลใจโดยได้ศิลปินนักแสดงชื่อดังอย่างคุณต้าอู่พิทยาแซ่ชัวที่มาในบทบาทของเจ้าของร้านเครื่องดื่มโกโก้ในตำนานมาบอกเล่าถึงแนวคิดการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ที่มีความฝันอยากจะสร้างธุรกิจของตนเองโดยได้เล่าถึงประสบการณ์การสร้างแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากความชอบไปจนถึงการบริหารเพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์จนเป็นกระแสไวรัล พร้อมชื่นชมโครงการของสสว.ที่มาช่วยเชื่อมโยงทุกโอกาสให้ SME ไทยสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงและยังได้ฝากคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะนำความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตั้งธุรกิจเข้ามาพูดคุยโครงการหรือร้านค้ากับเจ้าหน้าที่สสว.ซึ่งเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีหลากหลายไอเดียที่สามารถต่อยอดได้ครับ
3: ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการทำธุรกิจมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากแชร์มากๆเลยคือต้องเริ่มทำแล้วก็ไม่หยุดทำปัญหายิ่งมีเข้ามาแปลว่าแสดงว่าเรายิ่งกำลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆหรือก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆปัญหามันมีเข้ามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็แค่รับมือมันให้ได้ครับสิ่งที่อยากจะแชร์คืออย่าแค่คิดต้องทำเลยธุรกิจถึงแม้อย่างที่วันนี้ที่มาที่สสว.ผมว่ามีโอกาสดีมากเพราะว่าทุกๆครั้งเวลาเราบอกว่าเอ้ยคิดแล้วทำเลยมันจะทำได้ไงในเมื่อไม่มีเงินตรงนี้มีเงินทุนให้เชื่อว่าบางคนที่แค่อาจจะไม่มีความรู้และมีเงินทุนก็สามารถมาถูกกับสสว.ได้หรือมีเงินทุนแต่ไม่มีความรู้ก็มาตรงนี้ได้ผมว่าอย่างน้อยต้องเริ่มเลยครับอย่าหยุด
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดมหกรรมวิชาการ All for Education 9P2R 2026ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมกับมีการโชว์นวัตกรรมผลงานการศึกษาจาก9จังหวัดขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญในการใช้ AI เพื่อการศึกษาและคืนเวลาให้กับคุณครูครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในภาคเหนือตอนล่าง All for Education 9P2R 2026รวมพลังการศึกษาไทยสู่มิติใหม่แห่งอนาคตที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง9จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพร้อมกับมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตาม5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แก่การสร้างโรงเรียนปลอดภัยหรือ Safe School การขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการศึกษาและการคืนเวลาให้กับครูนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาทางวิชาการการนำเสนอผลงานความสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสถานศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาด้วยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ย้ำถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่จะวัดกันที่คุณภาพของคนด้วยดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคต
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ในไทยยังเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาลแล้วก็พูดถึงความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยว่ามียาและเวชภัณฑ์เพียงพอโดยสถานการณ์ในปัจจุบันยังพบว่าสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการแพร่ระบาดสูงที่สุดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องหลังพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยกรมควบคุมโรคประเมินว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นทั้งโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อ RSV รวมถึงอาจพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนสถานที่ทำงานและชุมชนส่วนข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 95,357 รายและเสียชีวิต14รายสำหรับการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึง23กรกฎาคม2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลัก490รายหรือร้อยละ 50.1ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งด้านยาและเวชภัณฑ์โดยในรายของผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจรุนแรงหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือแน่นหน้าอกซึมลงหรือรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้น้อยควรรีบไปพบแพทย์ทันที
0: มากันที่กิจกรรมดีๆนะครับทางสภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ Rh negative ร่วมกันบริจาคโลหิตในทุกๆ3เดือนนะครับหลังจากพบว่าคนไทยที่มีโลหิตในหมู่พิเศษในกลุ่มนี้มีเพียงแค่ 0.3% หรือถ้าเปรียบเทียบนะครับประชากร 1,000 คนจะมีเพียง3คนเท่านั้นครับ

0: โลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ร่วมกันบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอในทุก
1: ๆสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนครับนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยแพร่งสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นางสุรทัยได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนรวมถึงความสำคัญรวมถึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นโอกาสรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือ
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีครับ Thank you for joining us for the evening edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm Surapan Lautaranarith Residents of Songkhla are awaiting this week's mobile cabinet meeting in their province hoping cabinet ministers will learn about and address issues the locals face Local residents and sellers at tourist sites in Songkhla expressed enthusiasm about the first official mobile cabinet meeting for the year 2026, scheduled to take place this Monday and Tuesday. Locals said they were happy about the Prime Minister and cabinet ministers visiting the province to hear about the problems they have been facing. Flood prevention was the issue mentioned most by the locals, followed by the economy.Locals proposed that tourism development take into consideration the province's identity and natural sites. They also urged greater promotion of Songkhla to domestic tourists, adding that the province has signature dishes as well as southern fruits to offer. The cabinet is scheduled to hold this mobile meeting in Songkhla province from August 31st to September 1st, with local residents and businesses looking forward to the opportunity to raise their concerns and development priorities with the government. The province has been advancing its strategy as a UNESCO Creative City of Gastronomy, using its culinary heritage as a key strength in promoting tourism and the local economy.For the mobile cabinet meeting, Songkhla province has prepared 5 key development proposals with a combined budget of 50 million baht. Among them are projects to promote the cultural heritage of the Songkhla Lake Basin, develop community-based tourism linking the province's two seas, and strengthen the food economy in Sadao District ahead of the opening of a new border checkpoint.Minister of Industry Warawut Silapa Acha presided over a workshop held to gather opinions on problems, obstacles, and development approaches for 5 southern provinces, namely Songkhla, Satun, Yala, Patani, and Narathiwat. The aim was to turn proposals from local areas into practical measures.Minister Warawut said development in the 5 provinces must be area-based, building on the strengths of each province to create a shared economic value chain, rather than having each province develop independently. This should begin with farmers and small-scale producers at the upstream level, and extend through processing, branding, standards, and markets, so that local raw materials can generate greater added value.And enable more income to be retained within communities. Data from the Office of Industrial Economics reflects significant disparities in the industrial economies of the areas. During the first 6 months of 2026, Satun's industrial index grew by 26.5%, while that of Songkhla grew by 0.3% and Yala by 0.5%.Narathiwat's index contracted by 1.1% and Patani's index contracted by 15.2%. The South as a whole

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โหอาจารย
0: ์ตามมาทั่วมาครูเดี๋ยวนี
2: ้โหบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าในการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลจีนโดยพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทางการเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดที่เพิ่มขึ้นเป็น750คนแล้วในจำนวนนี้16คนอยู่ในเขตที่เบตขณะที่ยอดผู้เสียหายในฝั่งเนปาลอยู่ยอดผู้สูญหายในฝั่งเนปาลมีจำนวนอยู่ที่ 2,498 คนและในฝั่งที่เบตมี546คนซึ่งมีทั้งคนงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานในเนปาลและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขณะนี้หน่วยกู้ภัยเกือบ 20,000 คนยังคงหมุนเวียนกันทำงานอยู่ในพื้นที่โดยช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วถึง 8,186 คนซึ่งมีคนโรงงานไฟฟ้าและชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยเช่นกันส่วนอุปสรรคของการทำงานกู้ภัยล่าสุดอยู่ที่การพบการก่อตัวของทะเลสาบแห่งใหม่บริเวณใกล้ชายแดนทิเบตซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดินถล่มเกิดขึ้นห่างออกไปราว 2.8 กิโลเมตรจากทะเลสาบเดิมที่เพิ่งระบายน้ำออกไปโดยทะเลสาบเดิมนี้เป็นภัยคุกคามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
1: ส่วนทางด้านนักทานน้ำแข็งวิทยาและนักธรณีวิทยาชาวชิลีได้เตือนนะครับว่าการลดลงของทานน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกันกับภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกำลังทำให้ทานน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ทานน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจจะนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากทานน้ำแข็งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุอีกนะครับว่าการสลายตัวของทานน้ำแข็งยังสามารถก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องอีกหลายอย่างรวมทั้งความลาดชันที่ไม่เสถียรและได้ชี้นะครับว่าการที่ภูมิภาคดังกล่าวยังเสี่ยงเผชิญแผ่นดินไหวอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดสึนามิแอนดีสให้สูงขึ้นไปอีกโดยชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำ
0: องค์การนิรโทษกรรมสากลได้แสดงความกังขาต่อการที่กัมพูชาเสนอข่าวว่าสามารถปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดหลังจากที่ทางการกัมพูชาออกมาแถลงว่าเข้าตรวจค้นแหล่งต้องสงสัยสแกมเมอร์ถึง793แห่งซึ่งนำไปสู่การปราบปราม624แห่งและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 30,000 คนทางองค์การนิรโทษกรรมสากลมองว่าการรายงานตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ความสำเร็จในระยะยาวที่แท้จริงแต่สิ่งที่อยู่ในความสนใจเหนืออื่นใดคือการที่กัมพูชาสามารถสอบสวนดำเนินคดีและป้องกันผู้กระทำผิดไม่ให้กลับมาเปิดศูนย์สแกมเมอร์ซ้ำได้อีกหรือไม่นอกจากนี้ทางองค์การยังมองว่าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากอุตสาหกรรมช่อชนที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวนี้มีเครือข่ายที่ฝังรากลึกในกัมพูชาไปแล้ว
1: KCNA สำนักข่าวกลางเกาหลีได้รายงานนะครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำในกองทัพอย่างเป็นทางการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของพรรคแรงงานเกาหลีที่มีนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศเป็นประธานโดยที่ประชุมเห็นพ้องให้ปลดนายโนกวังซอนจากรัฐมนตรีกลาโหมให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายในกรมอุตสาหกรรมยุทธภัณฑ์ขณะเดียวกันก็เห็นชอบให้แต่งตั้งนายคิมชองกีอดีตผู้อำนวยการสำนักการเมืองทั่วไปของกอง

0: าหลีเหนือให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้แต่งตั้งนายพักจองชอนเจ้าหน้าที่ทหารระดับอาวุโสมาดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางและให้กลับเข้าสู่ทำเนียบสมาชิกโพลิสบูโรของพรรคแรงงานอีกครั้งหลังจากที่เคยพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ตามที่คาดว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพโดยทาง KCNA ได้รายงานนะครับว่าการปรับตำแหน่งสำคัญในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการกองทัพของเกาหลีเหนือ
1: ศาลเอกวาดอร์พิพากษาจำคุก5ปีนายเลนินโมเรโนอดีตประธานาธิบดีวัย73ปีในความผิดฐานรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกกับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมลงโทษจำคุกพันยาและครอบครัวของเขารวมถึงจำเลยคนอื่นๆอีก19คนด้วยอย่างไรก็ตามการที่นายโมเรโนเป็นผู้ทุพพลภาพศาลจึงได้อนุญาตให้เขารับโทษด้วยวิธีกักบริเวณภายในบ้านพักด้านนายโมเรโนได้ยืนกรานมาโดยตลอดว่าเขาไม่ได้ทำผิดและไม่เคยได้รับเงินจากบริษัทจีนแม้แต่เซนเดียวพร้อมระบุว่าสัญญาสัมปทานก่อสร้าง 550 ถึง 2,556 ก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่งระหว่างปี 2,560 ถึง 2,564 ทั้งนี้โมเรโนถือเป็นประธานาธิบดีคนที่3ของเอกวาดอร์ที่ถูกศาลตัดสินรับโทษจำคุกในคดีทุจริตส่วนนายกอเรียขณะนี้ยังลี้ภัยอยู่ที่เบลเยียมถูกศาลตัดสินจำคุก8ปีในคดีรับสินบนอีกคดีหนึ่ง
0: นางเดลซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้เปิดเผยนะครับว่าเวเนซุเอลาได้ทำข้อตกลงด้านพลังงานครั้งประวัติศาสตร์กับสหรัฐเป็นเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถฟื้นฟูประเทศได้โดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นกว่า 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมกับยืนยันนะครับว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศแถลงของรักษาการผู้นำเวเนซุเอลามีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศแผนการที่จะเข้าควบคุมดูแลผลประโยชน์ส่วนหนึ่งในปริมาณน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาโดยหวังให้บริษัทอเมริกันเข้าไปช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานที่ย่ำแย่ของเวเนซุเอลาพร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบใหม่เพื่อมาช่วยลดราคาค่าเชื้อเพลิงในสหรัฐ
1: สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR จะลดงบประมาณอีก 16% ในปีหน้าซึ่งจะทำให้ต้องมีการปลดเจ้าหน้าที่ลงประมาณ 3,500 คนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเท่ากับว่าการปรับลดงบประมาณครั้งนี้จะทำให้งบหายไป1ใน3เมื่อเทียบกับงบของปี2568ที่อยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่ก็จะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากที่มีอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การพลัดถิ่นทั่วโลกในปีหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทางนี้ UNHCR วางแผนงบประมาณปีหน้าไว้ที่ 7,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นงบที่น้อยที่สุดในรอบอย่างน้อย10ปีแต่ทางองค์การก็ชี้ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากปัญหาที่องค์กรไม่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
0: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียครับแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับสองคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำสำคัญของยักษ์ใหญ่นะฮะเป็นผู้นำสำคัญของค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกสองค่ายด้วยกันท่านผู้ชมคงทราบดีว่าค่ายหนึ่งเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเลยนะฮะมี Bill of Rights มีเรื่องของการประกาศอิสรภาพทำอะไรโดยการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่4กรกฎาคมแต่ว่าทางรัสเซียเองก็เป็นมิตรประเทศจะว่าไปแล้วแต่ว่าการเป็นมิตรประเทศของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะออกจากห่างกันนิดนึงเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วก็รัสเซียเองถึงแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีทีท่าเป็นคู่อริหรือว่าเป็นศัตรูก็ตามทางรัสเซียก็มีทีท่าว่าไม่ได้ถือว่าเป็นศัตรูโดยเด็ดขาดนะฮะเรียกว่าก็ยังคบหาสมาคมกันอยู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยปรากฏว่าในวัน

0: นี้นะครับการประเมินทางยุทธศาสตร์เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองประเทศนี่มีอะไรคล้ายกันทีเดียวในตอนนี้ท่านผู้ชมคงทราบว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสงครามอยู่ในตะวันออกกลางครับก็คือประเทศอิหร่านนั่นเองแล้วก็อาจจะมีกลุ่มฮูตีพ่วงมาด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากับการทำสงครามที่เรียกว่าฮูตีมีวาระเด็ดขาดนะฮะเปรียบเทียบกับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่ามันคล้ายกันครับเพราะว่าวลาดิเมียร์ปูตินมีสงครามยูเครนแล้วก็เป็นสงครามที่สองคนนี้ประกาศเหมือนกันอยู่อย่างนึงครับบอกว่าจะสามารถยุติศึกสงครามดังกล่าวได้ภายในเร็ววันแล้วก็ณวันนี้เนี่ยฮะสงครามยูเครนก้าวเข้ามาปีที่4เต็มๆแล้วนะครับกำลังจะก้าวย่างเข้าไปสู่ปีที่5แต่เหมือนกับว่าทีท่าของการทำศึกสงครามในครั้งนี้เนี่ยรัสเซียหรือกลุ่มประเทศที่จะมาช่วยเหลือทางรัสเซียก็ดีอย่างเกาหลีเหนือที่ส่งทหารมาช่วยหรืออาจจะเป็นยุทธวิธีจากทางจีนที่จะมาฝึกหัดฝึกอบรมอะไรอย่างนี้เหมือนกับจะไม่สามารถช่วยรัสเซียได้นะฮะทางสหรัฐอเมริกาเองทำสงครามอยู่ในอิหร่านทางประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป์นะครับก็ประกาศแข็งกล้าวอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะชนะภายในเร็ววันจะอิหร่านจะม้วนเสือกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าณวันนี้สงครามเก้ามาถึง6เดือนเต็มๆครับพอ6เดือนเต็มเนี่ยมันก็มีปัญหาก็คือหมายความว่าถ้าจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องการทำสงครามต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องขออนุมัตินะฮะและขออนุมัติจากใครฮะจากรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาซึ่งแนวโน้มของทางรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องพิจารณาอย่างค่อนข้างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็จะไม่ปล่อยมือให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใช้งบประมาณล้างผลาญไปกับการถึกทำศึกสงครามโดยง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลนะครับว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ในขณะเดียวกันสงครามระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันจะยุติไปได้อย่างไรนะครับโดยที่แรดคลิฟนะครับแรดคลิฟเนี่ยเป็น CIA Director นะครับซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการองค์การ CIA ก็จะเดินทางไปรัสเซียในเร็ววันนี้ครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วนแล้วก็จะไปบอกกับรัสเซียด้วยว่าสงครามในยูเครนเนี่ยเลิกซะดีกว่านะครับหรือว่าจะขี้คายไปในทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่ว่าโอกาสชนะนั้นน้อยมากทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับทางแรดคลิฟก็จะไปบอกวลาดิเมียร์ปูตินในข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยครับเป็นการวิจัยมาแล้วจากสถาบันทางด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ชม
1: ในช่วงสงครามอิหร่านมีธุรกิจบางอย่างในอียิปต์ที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้นะครับจะเป็นธุรกิจอะไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: รอแคบๆในย่านชุมชนมัสซินยัตนัสเซอร์ทางตะวันออกของกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์เป็นที่ตั้งของโรงงานรีไซเคิลขยะของปีเตอร์โรมานีวัย25ปีเวลานี้กิจการของเขากำลังเฟื่องฟูสวนทางกับธุรกิจอื่นๆที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามอิหร่านโรงงานของโรมานีเป็นหนึ่งในธุรกิจผลิตพลาสติกรีไซเคิลที่มีอยู่หลายร้อยรายทั่วอียิปต์โดยธุรกิจของเขากำลังได้รับประโยชน์จากสงครามตะวันออกกลางไปแบบเต็มๆเนื่องจากนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิหร่านต่างปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกได้ทำให้วัตถุดิบประเภทนี้ขาดแคลนไปอย่างฉับพลันโรงงานของเขาจึงกลายเป็นที่ต้องการขึ้นมาโรมานี่บอกว่าเมื่อก่อนเกิดสงครามเขาจะต้องหมั่นโทรศัพท์ไปสอบถามตามโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆว่าต้องการพลาสติกอัดแท่งที่ทำด้วยขยะรีไซเคิลจากโรงงานของเขาหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าเวลานี้เขาเป็นฝ่ายที่จะต้องรับสายจากโรงงานต่างๆที่พากันแย่งซื้อสินค้าของเขาเพื่ออุดช่องว่างของซัพพลายเชนที่ขาดหายไปลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการสินค้าอย่างสูงซึ่งพวกเขามักจะถามว่ามีของเท่าไหร่ส่งวันนี้ได้เลยหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโรมานี่โชคดีที่โรงงานของเขาตั้งอยู่ในแหล่งรวมของคนเก็บขยะที่ร่วมกันสร้างระบบรีไซเคิลแบบนอกระบบมาหลายชั่วอายุคนท ที่นั่นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า 115,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์นิกายคอปติกตั้งอยู่ใต้หน้าผาหมอกคัดต่ำและหันหน้าเข้าหาป้อมปราการประวัติศาสตร์แห่งไคโรโดยข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าชุมชนแห่งนี้จัดการขยะมากกว่า1ใน3ของเมืองหลวงทั้งหมดดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับมลพิษต่างๆโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นและละอองพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมไปถึงมลพิษทางเสียงจากเครื่องจักรที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาสำหรับพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตได้จากโรงงานของโรมานีเป็นประเภทโพลีเอทิลีนซึ่งเป็นหนึ่งในพลาสติกที่มีการใช้งานแพร่หลายที่สุดในโลกและเป็นวัตถุดิบหลักในการทำบรรจุภัณฑ์จากข้อมูลของหน่วยงานรายงานราคาอิสระหรือไอซิสระบุว่าตะวันออกกลางเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของโลกโดยส่งออกโพลีเอทิลีนผ่านช่องแคบฮอร์มุสถึง 85% แต่ช่วงนี้การส่งออกสะดุดและอียิปต์ก็เป็นประเทศนำเข้าวัตถุดิบพลาสติกถึง 40% ด้วยเหตุนี้จึงมีบางคนที่มองว่าการบูมขึ้นมาของธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลภายในอียิปต์อาจเป็นความรุ่งเรืองเพียงชั่วคราวเพราะเมื่อการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุสกลับมาดำเนินไปได้อีกครั้งทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับสถานการณ์คลื่นความร้อนในประเทศแถบยุโรปยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีครับในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรปเกิดฮีทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนนะครับบางแห่งอุณหภูมิทะยานไปถึง40องศาปรากฏการณ์นี้มีที่มาอย่างไรวันนี้สถานีอากาศ NBT มีคำตอบมาให้แล้วครับปรากฏการณ์คลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟก็คือช่วงเวลาที่สภาพอากาศร้อนผิดปกตินะครับโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนานมากกว่า2วันคลื่นความร้อนอาจเกิดขึ้นทั้งในสภาวะที่มีความชื้นสูงหรือไม่มีความชื้นสูงก็ได้นะครับและสามารถแผ่ปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้างโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างดูดซับความร้อนในเวลากลางวันและคลายความร้อนในเวลากลางคืนส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่เป็นอันตรายสำหรับประเทศไทยของเรายังไม่มีรายงานการเกิดปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นทางการนะครับแต่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและดัชนีความร้อนสูงแทนอย่างไรก็ตามไม่ควรประมาทเพราะว่าคลื่นความร้อนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังก่อนนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำต่อเนื่องถึง3กันยายนนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ส่งผลให้บางพื้นที่โดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ละพื้นที่จะมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์ไปติดตามต่อในสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่หนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีตกหนักมากบางพื้นที่ที่บึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศดีต่อเนื่องครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วและระยองฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่นครนายกจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและสุดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40%

0: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกุ้งครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: เชิญเลยครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะเริ่มกันที่การแข่งขันจักรยานในบ้านเรารายการใหญ่ระดับนานาชาตินะคะวันนี้จ่ายองศุธาสาวิทย์นักปั่นไทยเราคว้าแชมป์สปรินต์จักรยานประเภทลู่เอเชียครับค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จัดกันที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยรายการนี้ความสำคัญคือทางสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1ค่ะซึ่งจะมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นั่นเองผลในรุ่นที่น่าสนใจอยู่ที่รายการสปรินต์บุคคลค่ะในรุ่นประชาชนชายมี2ปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นลงชิงชัยด้วยนะคะนั่นก็คือ TJ จ่ายอังสุธาสาวิทย์กับน้องแนวจาตรีนรเศรษฐาดาบุญมาค่ะโดยรอบรองชนะเลิศนักปั่นไทยเราทั้ง2คนต้องมาตัดเชือกแย่งกันเองค่ะแข่งขันระบบชนะ2ใน3เที่ยวปรากฏว่าเป็นใจนะคะชนะทั้ง2เที่ยวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปดวลกับมินาโตะนากาชินักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นส่วนนรเศรษฐาดาไปชิงอันดับที่3ค่ะเจอกับชินจินากาโนะนักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นอีก1คนค่ะโดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าจ่ายอังสุธาสาวิทย์ระเบิดพลังอย่างเต็มที่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้สำเร็จและถือว่าเป็นเหรียญที่3ของตัวเองในรายการนี้ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ได้มา2แชมป์นะคะจากรายการคิรินและทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายส่วนมินาโตะนากาชิได้เหรียญเงินค่ะขณะที่คู่ชิงอันดับที่3นรเศรษฐาดาสู้ความแรงของชินจินากาโนไม่ไหวค่ะแพ้ไป2เที่ยวได้อันดับที่4ส่งผลให้ชินจินากาโนได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของทัพนักปั่นทีมชาติไทยนะคะหลังจากชิงชัยกันมาตลอด3วันเราช่วยกันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะการอบรมผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาดประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะบุคลากร30คนได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อไปพัฒนาวงการกีฬาแฮนด์บอลของไทยค่ะดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดระดับชาติในระดับ3นะคะจัดกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยมีดร.ปรัชญาสภาพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครดร.ชานรงค์สุหงษาอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีดร.นรศักดิ์เหมนิธิเลขาธิการสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยและดร.วีระกัจจปะคิรินผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในงานค่ะการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดระดับชาติในเลเวล3มีนายแวนวรรณพันธ์และนายเจริญอนันต์เอื้อผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยเป็นวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น30คนเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะด้านการฝึกสอนอย่างถูกต้องและเป็นระบบนะคะทั้งเรื่องของการฝึกสอนเทคนิคยุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันมุ่งสร้างพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดพัฒนาในสถานศึกษาสโมสรและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขยายฐานกีฬาแฮนด์บอลชายหาดและรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาแฮนด์บอลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของไทยค่ะ
4: โอกาสนี้ก็คือว่าเป็นโอกาสที่มีความสำคัญที่เราจะต้องผลิตให้โค้ชของเรานั้นออกไปทำหน้าที่ในการสอนในโรงเรียนไม่ว่าระดับประถมในมัธยมและทำหน้าที่ในการที่พัฒนากีฬาไม่ว่าระดับตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อเราจะสร้างนักกีฬาที่เป็นต้นแบบและนำพาสู่การพัฒนาการกีฬาแฮนด์บอลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมุ่งเน้นอย่างดีคือต้องการให้โค้ชผู้ฝึกสอนนั้นเป็นคนเก่งและคนดีเพื่อไปสร้างนักกีฬาให้เก่งและดีด้วยแล้วก็นำพาอุดมการณ์ในการนำกีฬาไปสร้างคนสร้างชาติให้ได้
3: สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกแฮนด์บอลชายหาดและจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะต่อยอดจากการฝึกอบรมโค้ชในครั้งนี้สโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ FC พร้อมสู้ศึกไทยลีก2นะคะแล้วก็มีการชูแนวคิด One for All All for One ค่ะสโมสรเกษตรศาสตร์ FC เปิดตัวสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล2569จนถึง2570อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งเป็นซีซั่นที่10แล้วนะคะของทัพนาคามรกตในศึกลีกรองของไทยภายใต้แนวคิด One for All All for One หรือว่า1เดียวเพื่อทุกคนทุกคนเพื่อ1เดียวโดยมีนายสุเทพวงรื่นประธานสโมสรเป็นประธานประกาศความพร้อมพร้อมด้วยวิลเลียมคอนสแตนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและบรรดานักเตะมาร่วมประกาศความพร้อมค่ะการเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทัพนาคามรกตในการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่หลังจากสโมสรเดินหน้าวางโครงสร้างทีมทั้งในส่วนผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชและนักฟุตบอลเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งซึ่งนักเตะใหม่ที่น่าจับตามองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาตาเจสซี่อินิอานักเตะมากประสบการณ์เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติออสเตรเลียค่ะมีวิกเตอร์อาเคเน่อาซิเก้แนวรุกไนจีเรียวัย26ปีรวมไปถึงนักเตะของไทยด้วยนะคะอย่างรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกศิวกรจักขุประสาทกัปตันทีมเนติพงษ์แสนมะหุงแล้วก็วัชรกรมโนกรค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของเกษตรศาสตร์ FC จะประเดิมศึกไทยลีก2ด้วยการบุกไปเยือนน้องบัวพิชยะ FC ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 18:30 นช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีกีฬาที่น่าสนใจในบ้านเรามาให้ติดตามกันต่อค่ะ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
5: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIVซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

กลับมาดูแวดวงกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันต่อค่ะล่าสุดได้6ดาวรุ่ง GLO Star ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเดินทางมาถึงบทสรุปของโครงการ GLO Star 2026นะคะภายใต้การแข่งขัน GLO Cup หลังจากนักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าดีจากทั่วประเทศค่ะทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจำนวน30คนผ่านกระบวนการเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนเข้าสู่การคัดเลือกครั้งสุดท้ายค่ะเพื่อค้นหาเพียงแค่6คนเท่านั้นนะคะในรุ่นละ3คนที่จะได้รับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมชั้นนำในเจลีกประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนค่ะสำหรับการประกาศรายชื่อ6คนสุดท้ายครั้งนี้นาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนาวาอากาศเอกส่งเสริมมาเพิ่มกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยร่วมกันเป็นผู้ประกาศค่ะสำหรับ6แข้ง GLO Star ในปีนี้ผู้ที่คว้าโอกาสเดินทางไปยังญี่ปุ่นค่ะได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน13ปีพัชระโอชารสจากบ้านเก่าวิทยาลูคัสจอห์นโฮเมอร์จากพระแม่มารีสาธรและภคพลศรีปัฏฐาสังกัดใจฟ้าอะคาเดมี่ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปี3คนที่ผ่านการคัดเลือกนะคะได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสัยจากหนองบัวพิชยา FC วรากรรินทชัยจากพระแม่มารีสาธรและอีก1คนคือปกรณ์บุญธานักกีฬาจากโรงเรียน

0: าเทศบาลนครนครสวรรค์ค่ะ
1: ดีใจครับแล้วภูมิใจในตัวเองครับที่ทำได้มาถึงขนาดนี้ครับ3วันแรกนี่เหนื่อยครับท้อมากครับแล้วก็คิดครับว่าจะไม่ได้ไปแล้วผมคิดไว้ครับว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ลองทำให้เต็มที่ครับกลับมาต้องติดทีมชาติครับขอบคุณโรงเรียนครับที่พัฒนาผมมาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ครับแล้วขอบคุณโค้ชทุกคนครับที่อบรมสั่งสอนผมอย่างดีครับ
2: ปีนี้ต้องยอมรับว่าเด็กๆมีความสามารถสูงมากทั้งรุ่น13และ15ปีนะครับทําให้การตัดสินใจในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้อํานวยการสโมสรจากสโมสรฟีฟ่าที่มาคัดด้วยตัวเองรวมทั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกนั้นปวดหัวเป็นอย่างมากเพราะว่าเด็กใกล้เคียงกันเท่ากับว่าการแข่งขันฟุตบอล JO Cup นั้นได้รับความนิยมมาอย่างสูงซึ่งเหตุการณ์แบบนี้แหละที่เราต้องการให้นักฟุตบอลที่มีความสามารถเยอะส่วนการคัดเลือกก็คัดเลือกไปในสิ่งที่ความสามารถของน้องแล้วก็ดูเรามองถึงอนาคตของทีมชาติไทยว่าทีมชาติไทยขาดอะไรอย่างเช่นตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คนะฮะตำแหน่งปีกซ้ายตำแหน่งมิดฟิลด์ที่บล็อกทูบล็อกที่มันขาดหายไปนะครับเรารวมทั้งศักยภาพของน้องในการพัฒนาฝีเท้านะเรามองในทุกมิติรวมทั้งเรื่องของระเบียบวินัยที่การใช้ชีวิตทั้งนอกและในสนามเปลี่ยนไมซ์เซ็ตให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ
0: สำหรับ6นักเตะ JO Star ในปีนี้จะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับอวิสปาฟิกุโอกะสโมสรชั้นนำในศึกเจลีกเป็นเวลา6เดือนค่ะไปดูความพร้อมของฟุตบอลชายในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันบ้างค่ะทีมชาติไทยประกาศเป้าหมายเลยนะคะผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้ไปดูบรรยากาศการแถลงข่าวยังเป็นทางการค่ะที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี Asian Cup China Qualifier ในกลุ่ม F ค่ะโดยจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เติร์กเมนิสถานมาประกาศความพร้อมของทีมก่อนจะลงแข่งขันนะคะโดยโค้ชโบจักรพันธ์ก็บอกว่าทีมชาติไทยรุ่นนี้ค่ะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียถือว่าเรามีการเตรียมทีมที่ดีและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะสายของเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นสายที่หนักแต่เราเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วในการเจอกับทั้ง3ชาติซึ่งต่างมีคุณภาพนะคะแต่เราในฐานะไทยก็พร้อมสู้มีการทำข้อมูลทำการบ้านมาเป็นอย่างหนักเลยทีเดียวเชื่อว่าการได้เล่นที่ประเทศไทยจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนั่นเองค่ะเป้าหมายเดียวของเราคือชัดเจนแน่นอนค่ะการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคะของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกในปี2027 Qualifier ก็จะมีนัดแรกค่ะวันที่30สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลา 19:30 น.จากนั้นค่ะทีมชาติไทยพบกับเติร์กเมนิสถานวันที่3กันยายนเวลา 19:30 น.และอีก1นัดค่ะไทยดวลกับอิรักในวันที่6กันยายนเวลา 19:30 นาทีทุกนัดจะเตะกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะซึ่งความสำคัญของรายการนี้จะเฟ้นหาแชมป์กลุ่ม8ชาติค่ะแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีสุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในการแข่งขันฟุตบอล AFC ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี Asian Cup China ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงต้นปีหน้าปี2570ค่ะดูผลงานของเมสซี่กันบ้างค่ะยิงไป4ประตูเลยค่ะพาทีมอินเตอร์ไมอามี่ถล่มคู่แข่งไป7ประตูต่อ1เลโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาระเบิดฟอร์มนะคะทำคนเดียวไป4ประตูค่ะในเกมเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้ด้วยค่ะช่วยให้อินเตอร์ไมอามี่ไล่ถล่มมอนทรีออลไปขาดลอยถึง7ประตูต่อ1พร้อมกับยุติสถิติไม่ชนะใครไว้ที่5นัดติดต่อกันทุกรายการเมสซี่ยิงไปแล้ว18ประตูในฤดูกาลนี้ค่ะแซงหน้าเตปาโมซาของดัลลัสที่ทำไป16ประตูนะคะทำให้ตอนนี้เมสซี่ขึ้นนำตำแหน่งดาวซันโวของลีกค่ะนอกจากนั้นยังเป็นครั้งที่8ในอาชีพค้าแข้งของเมสซี่ที่พังประตูได้4ประตูหรือว่ามากกว่าในเกมเดียวจากชัยชนะครั้งแรกในรอบ6เกมหลังสุดช่วยให้อินเตอร์ไมอามี่เก็บเพิ่มเป็น42คะแนนจาก22นัดนะคะอยู่อันดับที่2ของสายตะวันออกปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูวงการกอล์ฟกันบ้างค่ะโปรสาวจีนแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวใน

0: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาค่ะในรอบที่3ผู้นำยังเป็นรินรั่วหนิงนะคะโปรสาวจากจีนค่ะเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์แซงขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์โดยมีคิมเซยองกับคิมฮโยจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมค่ะที่สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ก็ไล่ตามหลังผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นค่ะรายการนี้มีโปรไทยเราเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะคะก็คือโปรจีโน่อัธยาธิติกุลมือ2ของโลกค่ะเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์จากผลงานตีไป4เบอร์ดี้ตีออก1ดับเบิลโบกี้แล้วก็1โบกี้ค่ะอยู่อันดับที่16ร่วมสกอร์รวมมี5อันเดอร์พาร์ก็อยู่ก็ถือว่าเป็นโปรสาวไทยเราที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบที่3นะคะส่วนคนอื่นๆค่ะสำหรับสาวไทยอภิชยายุบบนประพังกรทวัฒนกิจ3อันเดอร์พาร์อันดับ28ร่วมสุวิชยาวินิจฉัยธรรม2อันเดอร์พาร์อันดับ36ร่วมขณะที่เอเรียจุฑานุการ1อันเดอร์พาร์ตอนนี้อยู่อันดับที่43ร่วมนะคะแล้วก็ปาจารีอนันต์ฤกการสกอร์ไม่ได้ไม่เสียค่ะอีเวนพาร์อยู่อันดับที่49ร่วมไปดูข่าวดีของโรเจอร์เฟเดอเรอร์อดีตยอดนักเทนนิสค่ะได้รับการบรรจุชื่อใน Hall of Fame ค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ตำนานนักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศเทนนิสนานาชาติค่ะ International Tennis Hall of Fame หรือว่า ITHF อย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความประทับใจที่เมืองนิวพอร์ตรัฐโรดไอแลนด์ของสหรัฐอเมริกาค่ะพิธีจัดขึ้นในคืนวันเสาร์นะคะโดยเฟเดอเรอร์ได้รับเกียรติร่วมกับแมรี่คาริโรอดีตนักเทนนิสอาชีพและเป็นผู้บรรยายกีฬาชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานในวงการเทนนิสและสื่อกีฬาอย่างยาวนานค่ะตลอดสุนทรพจน์ความยาวเกือบ30นาทีอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกเริ่มกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะเมื่อกล่าวถึงสเตฟานเอสเบิร์กฮีโร่ในวัยเด็กของเขาค่ะโดยเจ้าตัวยืนยันว่านี่คือน้ำตาแห่งความสุขเฟเดอเรอร์ก็ถึงกับร้องไห้นะคะเมื่อพูดถึงเซเวรินลูที่เป็นโค้ชคู่ใจที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานก่อนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่สุดจะมาถึงค่ะเมื่อเขาต้องกล่าวขอบคุณมิก้าผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางอาชีพนั่นเองค่ะโดยตลอดอาชีพของเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลม20รายการรวมถึงแชมป์ชายเดี่ยวตลอดอาชีพมากถึง103รายการนะคะแล้วก็เคยครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นสถิตินานถึง237สัปดาห์ดาค่ะไปดูเรื่องราวก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะต้องบอกว่าสนามกีฬาหลักการแข่งขันเอเชียนเกมสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็มีพื้นที่โดยรอบสนามค่ะเขาบอกว่าค่อนข้างน้อยคราวนี้จึงเกิดปัญหาเกิดคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ต่อชุมชนหลังจากจบมหกรรมกีฬาไปติดตามเรื่องราวจากรายงานค่ะ
1: สนามกีฬามิซูโฮพาร์คแอเลติกเมืองนาโกย่าสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพร้อมมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2023ปรับเพิ่มความจุผู้ชมเป็น 30,000 ที่นั่งและเพิ่มลู่วิ่งเป็น9เลนการออกแบบเป็นเอกลักษณ์หลังคารอบสนามคล้ายก้อนเมฆและมีโครงไม้ล้อมรอบเป็นกำแพงด้านนอกกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบของสนามมิซูโฮสเตเดียมจะใช้เป็นสนามกีฬาหลักของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้รวมทั้งใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลนาโกย่าแกมปัสในศึกเจลีกวันของญี่ปุ่นนี่คือสนามแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองนาโกย่าแต่ความสมบูรณ์แบบของมิซูโฮสเตเดียมกลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองได้นี่คือหนึ่งในเคสที่เรียกว่าสนามโดดเดี่ยวไม่มีพื้นที่เดินโดยรอบในบริเวณใกล้เคียงในชีวิตประจำวันหากไม่มีการแข่งขันกีฬาประชาชนไม่มีเหตุผลที่ต้องมาสนามนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเพราะอีกหลายสนามก็มีแพทเทิร์นเดียวกันไม่มีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อชุมชนได้ใช้งานในอนาคตบริเวณรอบๆมิซูโฮสเตเดียมส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พักอาศัยของประชาชนและพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทางการค้าการพัฒนาพื้นที่ณเวลานี้มีจุดประสงค์เพียงยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับเอเชียนเกมส์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสนามยุคใหม่มิซูโฮสเตเดียมไม่ได้เปลี่ยนเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่มีแค่ปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นเท่านั้น ไอจีนาโกย่า2026คือโอกาสประชาสัมพันธ์เมืองสู่สายตาชาวเอเชีย45ชาติและขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่หากสิ้นสุดมหกรรมกีฬาแล้วอะไรคือมรดกที่ตกทอดสู่คนนาโกย่านี่คือคำถามที่กำลังรอคำตอบว่ามิซูโฮสเตเดียมจะเปลี่ยนเมืองไปในทิศทางใดนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
0: พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีกีฬาที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: กลับมาดูข่าวกีฬากันต่อค่ะพาไปดูกีฬาความเร็วผลงานของมาร์คมาโกเอสแชมป์โลก MotoGP นักบิดเจ้าทีมสเปนคว้าแชมป์รอบสปรินต์เรสในการแข่งขันกลางปีออฟอารากอนที่สเปนค่ะการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่13ค่ะในรุ่นใหญ่ MotoGP รายการกลางปีออฟอารากอนแข่งขันกันที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนค่ะรอบสปรินต์เรสนะคะแข่งขันครึ่งหนึ่งก็คือ11รอบสนามปรากฏว่าแชมป์โลก7สมัยอย่างมาร์คมาโกเอสเจ้าถิ่นชาวสเปนิชจากดูคาติเรโนโวทีมออกสตาร์ทในอันดับที่2ค่ะแต่ว่ามาเร่งความเร็วแซงมาโกเบเซคี่นักบิดอิตาลีจากอัพพิเรียเรซซิ่งตั้งแต่โค้งแรกเลยค่ะแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้ก่อนทะยานเข้าเส้นชัยมาเป็นคันแรกทำเวลาดีสุด19นาที37.995วินาทีอันดับที่2เป็นน้องชายของเขาค่ะอเล็กมาโกเอสนะคะอีกหนึ่งนักบิดชาวสเปนิชจากเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่3มาโกเบเซคี่นักบิดอิตาลีจากอัพพิเรียเรซซิ่งค่ะที่4เป็นเปโดอคอสตาจากสเปนทีมเรดบูล KTM อันดับ5ฮอเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอัพพิเรียซึ่งฮอเก้มาตินตอนนี้เป็นผู้นำคะแนนสะสมนะคะทำได้แล้ว245คะแนนค่ะอันดับที่2มาโกเบเซคี่มี216คะแนนอันดับที่3มาร์คมาเกสได้เพิ่ม12คะแนนจากการคว้าแชมป์สปรินต์เรซทำให้ตอนนี้มีอยู่212คะแนนนั่นเองสำหรับรายการกลางปีออฟอารากอนค่ะจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้นะคะมาโกเบเซคี่ที่ทำเวลาดีสุดในรอบคัดเลือกจะได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยมาร์คมาเกสค่ะที่ทำเวลาในรอบคัดเลือกอยู่อันดับที่2แล้วก็อันดับที่3ออกสตาร์ทในแลบเดียวกันก็จะเป็นน้องชายอเล็กมาเกสนั่นเองค่ะฟุตบอลบุนเดสลีกาทีมน้องใหม่สโมสรเอลเวอร์สเบิร์กเอาชนะเลเวอร์คูเซน3ประตูต่อ2เก็บชัยนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีได้แล้วค่ะบุนเดสลีกาทีมน้องใหม่เอเวอร์เบิร์กนะคะเป็นทีมที่ก้าวขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดครั้งแรกค่ะต้อนรับเลเวอร์คูเซนเกมนี้ผ่านไปได้8นาทีลูคัสเพชคอฟวัย25ปีตำแหน่งกองกลางแบลแกเรียยิงบอลแฉลบเข้าประตูค่ะทีมน้องใหม่นำไปก่อน 1-0 จากนั้นถัดมานาทีเดียวแฟนบอลเจ้าบ้าน 10,000 ชีวิตได้เฮดังเลยค่ะโคแคมเบลยิงด้วยเท้าซ้ายให้กับเอลเวอร์สเบิร์กนำ2ประตูต่อ0ค่ะส่วนครึ่งหลังเปิดฉากได้เพียงแค่นาทีเดียวดาวิดโมควาสเอ็นทูซูนักเตะกองหน้าโฉบเข้ามายิงค่ะเอเวอร์แบกนำห่าง 3-0 แต่ว่านาที77แพทริกชีกองหน้าจากสาธารณรัฐเช็กพังประตูให้กับเลเวอร์คูเซ่นทีมแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อปี2023ไล่มา1ประตูต่อ3และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะเลเวอร์คูเซ่นตามมา 2-3 จากคริสเตียนโคฟาเน่แต่ก็ไม่ทันนะคะจบเกมนี้เอเวอร์แบกเอาชนะไป3ประตูต่อ2วินเซนต์วากเนอร์กุนซือวัย40ปีชาวเยอรมันพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมค่ะส่วนฟุตบอลลีกโปรตุเกสปอร์โตบุกไปชนะอะคาเดมิโกค่ะก็ถือว่าเป็นการเก็บชัยชนะ4นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงของตารางค่ะ ฟุตบอลลีกสูงสุดโปรตุเกสนัดที่4ค่ะผลงานของอะคาเดมิโกเปิดบ้านเจอกับ FC ปอร์โตที่คว้าชัยมา3นัดรวดนะคะครึ่งแรกผ่านไปได้5นาทีพาโบโรซาริโอผ่านบอลให้กับอันเดรซินวากองหน้าค่ะได้โอกาสยิงจ่อๆค่ะปอร์โตขึ้นนำ 1-0และจากนั้นนาที20กระเบียนไวก้ายิงหน้ากรอบเขตโทษปอร์โตนำ 2-0 นาที38วิลเลียมโกเมสยิงปิดท้ายให้กับปอร์โตบุกไปชนะ3ประตูต่อ0ค่ะเพิ่มสถิติคว้าชัย4นัดรวดเก็บได้12คะแนนเต็มยิงได้ประตูรวม9ลูกนะคะแล้วก็ยังไม่เสียประตูให้กับใครเลยฟานเชสโกฟาริโอรีกุซืออิตาลีพาทีมปอร์โตนำเป็นจ่าฝูงค่ะตามมาด้วยอันดับ2 Sporting Lisbon มีอยู่10คะแนนตามหลังทีมนำ2แต้มนะคะส่วน Academico เซติเสมอ2แพ้2มีอยู่2คะแนนค่ะส่วนผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะลิเวอร์พูลเสมอฟอร์เรสต์2ประตูต่อ2โคเวนทรีซิตี้แพ้ฮัลล์ซิตี้0-1บอร์นมัธเสมอเอเวอร์ตัน1-1แล้วก็สเปอร์แพ้นิวคาสเซิล0ประตูต่อ2กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐานค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันตพลมหาหมัดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569นะคะเป็นกิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลกีฬาเซปัตระก้อและกีฬากรีธาระดับพื้นฐานจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะโดยกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาสถาบันพัฒนาบุคลากรการพละศึกษาและการกีฬากรมพละศึกษาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มยอดจำนวนผู้ตัดสินกีฬาในท้องถิ่นให้รองรับกับการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะและเป็นการพัฒนาด้านผู้ตัดสินกีฬาให้มีความรู้ความสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้องค่ะโดยมีผู้ผ่านการอบรมจาก3กีฬาได้แก่ฟุตบอล38คนเซปักตะก้อ35คนกรีธา49คนรวมทั้งสิ้น122คนจากอบรมทั้งหมด124คนนะคะและผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะต้องลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินผ่านระบบฝึกอบรมของกรมพละศึกษาตามชั่วโมงที่กำหนดเพื่อได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมเป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกครั้งค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปชมผลงานของเควินเยบัวค่ะของทีมมินนิโซตาตีลังกายิงในการแข่งขันเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของปลาไหลมอร์เรย์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่พบได้ทั่วไปในน่านน้ำของประเทศกรีซครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกข์โศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวช

ชลราชธิดาวันนี้เวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกานาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระ
ระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

0: โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทัณฑสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัด และเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อผลโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ก็ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: จากนโยบายขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืนกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภาคกลางจังหวัดชลบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายคุณธรรมจากจังหวัดต่างๆในภาคกลางเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมในระยะต่อไปได้รับเกียรติจากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดชลบุรีคือชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วที่ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากการสืบสานทุนทางวัฒนธรรมวิถีไทยจีนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายในงานยังมีการจัดแสดงอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีและภาคกลางทั้งอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานหัตถกรรมที่สะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมพร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
1: การส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนคุณธรรมนะครับซึ่งในแผนงานเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่3ส่วนนะครับคือเรื่องของการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของการรักษาวิถีวัฒนธรรมไทยชุมชนซักแง้วนะครับก็เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมนะครับเป็นแบบรูปสมัยโบราณคดีของวัฒนธรรมจีนนะครับเรามีความมุ่งหวังเรื่องของการจัดชุมชนในจังหวัดเนี่ย1จังหวัด1ชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับซึ่งก็จะทำใหในพื้นที่นั้นนะครับเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจที่จะไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปค้นหาแล้วก็ไปพบสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นครับ
2: จังหวัดชลบุรีเรานะครับเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับอำเภอหรือระดับจังหวัดคุณธรรมนะครับการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐในการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีเรานะครับในส่วนของปีนี้นะบ้านช้างแง้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมดีเด่นนะครับมาตั้งแต่ปี2568นะครับ
3: ตลาดจีนโบราณบ้านหนองชักแง้วของเราเปิดมา11ปีด้วยกันนะครับและเราเพิ่งได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกรมการศาสนานะครับจุดเริ่มต้นมาจากตำบลเรามีของดีอะไรที่เราจะเผยแผ่ให้คนข้างนอกได้รู้และเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราตลาดจีนโบราณบ้านหนองชะแง้วมีประเพณีเก่าๆมีคนไทยเชื้อสายจีนจุดเด่นของที่นี่หลักๆเลยคืออาหารและอัตลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่ยังคงใส่ชุดกี่เผาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเสาร์และอย่างหนึ่งเลยครับที่เปิดตลาดมาที่ชาวบ้านได้ครอบครัวได้ลูกหลานกลับมาสมัยก่อนเอ่ยชื่อชักแง้วไม่มีใครรู้จักแต่เดี๋ยวนี้เอ่ยไปทุกคนรู้จักชักแง้วลูกหลานกลับมาช่วยอาม่าอากงทำกับข้าวทำขนมขายนี่เลยครับได้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นแน่นอนครับ
4: ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวตลาดชากแง้วครับตลาดร้อยปีครับมาสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมกิจกรรมของพวกเราก็ทำด้วยชุมชนตลาดจีนชากแง้วครับก็ทำให้ชุมชนมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ขอให้มาเที่ยวแบบมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยทุกร้านครับก็ทุกร้านอร่อยมากครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วจังหวัดชลบุรีสะท้อนให้เห็นว่าการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการยึดมั่นในหลักคุณธรรมคือพลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งจากตลาดจีนโบราณสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในภาคกลางที่แสดงให้เห็นว่า

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง NBT ภาคใต้กับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพบกับเสียงเพลงลูกทุ่งของรัชนกศรีโลพันธ์กับการถ่ายทอดบทเพลงนะคะที่เรียกว่าเป็นกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยค่ะบนเวทีซอฟต์พาวเวอร์สเน่ห์แดน

ขอบพระคุณนะคะวิไลฐานช่วยรอไปกำหนดด้วยนะคะเป็นความรักของคนรอที่ส่งไปถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลรอคอยเข้า

พระคุณนะคะพวงมาลัยสวยๆนะคะเนี่ยจากเฮียจิตซ้อแมวนะคะนี่และครอบครัวแฟนคลับจากสมุทรสาครนะคะตามมาเชียร์ถึงสุราษฎร์ธานีบอกว่าเมืองสุราษฎร์ธานีนี่มีแต่สิ่งที่ดีๆเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยมีแต่สิ่งดีๆค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยเสียงว่าฝนตกก็ไม่กลัวค่ะโอ้นี่ลูกหลานของอาจารย์จูเลียมกิ่งทองเลยค่ะคุณพี่ขอบพระคุณมากรู้สึกว่าเป็นมงคลชีวิตค่ะก่อนอาจารย์จูเลียมจะสิ้นชีวิตท่านก็ได้เปลี่ยนเรียกว่าแปลงเพลงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะจากนิรัตรักมาเป็นรอที่ภูมิเรียงให้นกได้ร้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่เศร้าสวยๆด้วยถ้าไม่แค่ผิวร้องเพลงเพื่อนๆนั่นก่อนนะพี่เศร้านะเพลงอะไรจ๊ะคุณพี่ขอมาเดี๋ยวคุณน้องจัดให้เลยบทเพลงต่อไปนะคะเป็นบทเพลงที่นกมอบพิเศษเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้มเดียวชุดแรกของนกแทนคำอวยพรจากใจรัชนกศิโรพันธ์ไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่งานหรือว่าฟังผ่านไลฟ์ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องคิดฝันหวังอะไรขอให้ได้อย่างที่ฝันทุกประการในไข่ฝันอยากได้แฟนมั้งคะขอให้ได้นะคะเอาคนเดียวพอนะที่รักจริงนะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ว่าทันไหนทีอยากได้งานดีๆก็ขอให้ได้เงินทองก็ขอให้คล่องให้พบเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะฝันอะไรนกอวยพรผ่านผลงานเพลงจากอัลบั้มเดียวชุดแรกเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเขียนฝันไว้ข้างฟ้า

ั่นไหวพังฟ้าค่ะส่งท้ายกันอีก2เพลงนะคะเริ่มต้นโดยผลงานเพลงของปีเศร้าคนซวยปียิ่งดวงจันทร์สุวรรณีใครยังไม่มีคู่มอบเพลงนี้เป็นกำลังใจเลยรองูมาเข้าฝันนี่น้องเฟิร์นคะ

0: เสียงกรี๊ดดังๆสักครั้งได้ไหมคะ
1: เรียกว่าเวทีแห่งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงพื้นที่ของเสียงเพลงแต่เป็นเวทีที่รวบรวมพลังสร้างสรรค์ของคนใต้ถ่ายทอดอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมสู่สายตาคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลยค่ะติดตามกันต่อในรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง NBT ภาคใต้ของเราสัปดาห์หน้าซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำศิลปินท่านใดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั้นติดตามพร้อมกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะ

บกันแล้วกับท่านผู้ชมชาวอินบีทีปากตายกลองดิจิตอลหมายเลข11รายการเล่งเตือนตุงกับทุกวันอาทิตย์พบกันได้กับเรานะครับสบายสบายกันแล้วก็เล่กันได้ทางเฟซบุ๊กเลยอินET ภาคใต้เช่นเดียวกันได้ใจไม่ตีไปไหนก็ได้เราสามคนไม่โอโยได้ถึงผ่าดอยใจไม่รู้ปลงชีวิตเออวะไม่วันนี้ก็ไม่มีงบประมาณก็ไม่ได้จัดเดี๋ยวนั่งเกี่ยวดินมีกูประกาศแล้วตอบแทนถึงก็ไม่มีเงินเดือนก็มาจัดถ้ามึงไม่มีเงินเดือนถ้าไม่มีเงินนายแต่ละทีงบประมาณไม่มากมึงไม่มาจัดมึงทั่วยกไม่ได้หนูยกทำงานจ้ามเดือนเลยไม่ได้เงินเดือนว่างี้ว่ากินข้าวก็หมดคันเลยอันกูว่าใจเล็กขึ้นเปอร์เลยตัวกูตามลดน้ำหนักเลยยิ่งตัวเล็กขึ้นเปอร์ยกต้องยกว่าตัวเลี้ยงเชียงกูเว็บไม่มีเลี้ยงไม่ได้ลดน้ำหนักทำตาไม่ร้อนแล้วเออมึงเล่เวลาท่อนหายใจออกแต่ลมเลยมันนั่นตอนหายใจออกหรือซะเออคนเดานี่อยู่หรือก็ได้กูบอกทำให้เด็กรักมันมึงนี่ก็เครียดตั้งบ้านแล้วอ๋อจริงไอ้จองต่ำย่อยบิงเออเดี๋ยวตามรู้จักไม้กูหลกคอยกูหลกคอยแสดงเป็นอัลไซเมอร์เลยกันจำพอไม่ได้ไม่ใช่กูย่อยเว้ยบอกกูไม่ใช่ธรรมดาเว้ยกูอาจจะเป็นเด่นเกรดกระชิงนาโตนาแต่พอกูก็โทษกับเป็นไรลูกเสื้อชาวบ้านกับ อบรมได้ทุ่งได้ปล่อยกับพอกูกับย่อยวันก่อนกับวัยรุ่นครับเผื่อนจิตบปั่นเปลือเด็กสมัยนี้ไม่มีสมากระวากูวังดีมึงวังดีเอ้มันยืนกินหลกกินอยู่ยืนกินหลกกินโยหลกกินปิงเสร็จแล้วน้ำชิมมันจุ่มมาเรียบร้อยเสร็จแล้วกูเอ็นเลยน้ำชิมจียศใส่ตีนมันวัยรุ่นนั้นนั้นทีนี้กูเตือนด้วยความวังดีกูไปถึงจีน้ำเนี่ยกูว่าไอ้เบาระวังโดนตีนแล้วไว้รุ่นนั้นว่าเปลือแทนที่จะครอบคุณกูไอ้เกมเลยยิกแท่งกูกับไม้เสียบลงกินแต่มึงทำเพื่อแล้วคนอย่างกูเนี่ยต้องมึงรออยู่แล้วกูไม่ใช่ธรรมดากูนี่น้องชายแต่แดงไปเลยคนอย่างกูมึงเจอเลยเล่นเลยโบได้อย่างดีเล่นเออแต่กูถือว่ากูนักวิ่งเก่าโรงเรียนมันยิงกูไม่ทันเว้ยแต่โตพอมันยิงกูไม่ทันมันยังว่างดีเลยแรงว่าเปลือมันว่าระวังตัวไว้นะมึงไม่ใช่ว่างดีมันโกรธเลยกับมึงยิกไม่ทันไปไหนกับจ้างเทเถืองอันก่อนไปกรุงเทพไปน้อยรถตัวไม่เกี้ยนเครื่องบินใจไม่เกี้ยเครื่องบินเครื่องบินนั้นควรอย่างเบียร์แล้วแต่ว่ากูคิดว่าดูเครื่องบินนั้นถ้าสมมติเราบินอยู่กล้ากันแต่มันลดลงถ้ามันล้นตาเครื่องบินตกมันไม่มีปางในกูได้ยึดไม่มีปางเหมือนต้นไม้เออปลาต้นไม้ยังมีปางนะประยุทธ์ปางนู้นปางนี้แต่เครื่องบินเพลวันกูไม่เพลยเครื่องบินอันเออทำไมคนโลกูธรรมยงอ่องกงมันพากูไปเที่ยวเว้นชื่อสายการบินกูไม่เพลยชื่อสายการบินได้หลอกมึงยี่ปากขึ้นนะรายการบินคาที่ไปเจ็ดสิบอะไรวะว่าคาที่ไปเจ็ดสิบถึงสโลแกนมันเดี๋ยวมันโฆษณากูไม่กล้าเผยเลยสโลแกนว่าเปล่าไม่ถึงที่หมายตายผิดกันพอแล้วก็ว่าถึง

ที่หมายสบายผิดกันอ๋อร้อยมึงจบหนังรถกล้วยนะเออเป็นหนังรถกล้วยรบกับโบรถกล้วยนายก้ามึงไม่ธรรมดาอ๋อกูไม่กูไม่จบกับรถกล้วยกูลอกวันนั้นกูลอกรถกล้วยกับว่าลอกเลยต้องกูลอกเลยกูลอกรถกล้วยยันไม่ธรรมดานะกูวันป่ะมึงลอกรถกล้วยรถกล้วยร้องเออลอกเปลือยต้องกูถือตัวแหละกูไม่ไปเลยถือตัวไม่ไปเออกูมาที่ร้านกาหน้าตานี่กูนั่งกินข้าวมันเคยพอถึงเวลารถไฟออกกูยบตายตัวกูยบตายตัวผมมันเรียกกูไม่กล้ารถไฟเรียกมึงเออมันกล้าอยู่คนกล้ากูรถไฟเรียกเลยรถไฟเรียกเปลือยอู้หู้ถึงเดี๋ยวนี้กูไม่กล้ารกูไม่กล้ารเรียกอยู่ผักย่อยดูหู้กูเงียบกูบอกกูทุ่งทุนยานไปแกเจ้าของร้านข้าวมันเคยกูอย่าบอกอย่าบอกว่ากูอยู่นี่โผล่สักพักไม่เห็นกูไม่ปบกูกูไม่กระโดดควยเชี่ยเจยมึงเลยรถควยอันแต่มันถึงเวลาต้องเผยแหลมเชี่ยเจยมึงร้องไปเลยรถควยบอกมึงไม่ขึ้นไปหนังมันร้องเชี่ยเจยว่ามึงร้องมันเออร้องไปเลยร้องว่าเปลือกจึกจึกจึกจึกจึกจึกจึกจึกจึกจึกพอครับเดี๋ยวกูไปโยกับปีเตอร์ว้าวชาดวินจริงพีเตอร์ว่าอย่าเรียกนะเจ้านี้คนตามบ้านจะมาพบเจอหน้าอินบีตี้อย่าจะเรียกว่าเกี้ยวนะมันโกรธอ่ะให้เรียกพีเตอร์ถ้าไม่นัดกันเรียกเตอร์คำเดียวอย่าเรียกปีพอจะปีนเขาโบนังรุ่งเขาใจเผาเลยมันว่าอย่าเรียกเรียกเตอร์ว่ะโอ้พีเตอร์กิ้งรอกรถกล้วยมึงนะเออแล้วกูขึ้นไปนั่งรถกล้วยกูจอดนี่นั่งรถกล้วยจอดไปตึ้งนั่งรถกล้วยปั๊บไอ้บ่าวนั้นใจตานี่ใจยาขึ้นมาตื้อทุ่งมาเต็มก้าเคว้มังจ่ามังแต่บ่าวนั้นมันไม่เข้าใจเลยเดินมาตึ้งตื้อมาตึ้งตามกูตามมาเปลือลุงลุงก้าเคว้เย็นไหมลุงจ่าเย็นไหมลุงแต่มึงว่าเปลือเหลืองมันหิวอยู่นี่มันตื้ออยู่นี่กูว่ามึงก็ลองจับเล่แต่เบามึงหิวอยู่กูไม่รู้ว่าเย็นไม่เย็นว้าวอันเออพ่อกูแล้งพันนันไอ้แก้วมึงเจอไหมไอ้บ่าวอันก็จับมือกูเลยจะแสดงความยินดีลากไปตบกับลากไปตบลากไปตบพ่อตบผักย่อยดูพอถึงตานี่เกตานากูโยดเลยกูลงเลยกูลงเลยโอ้มึงลงเออลงตานี่ลงเลยกูลงเลยลงเสร็จตังถือตัวไม่มีแล้วกูเดินเหมือนนุ่นไส้เชียไปดำเรือบวกเลยบวกรถเลยบวกกันหนึ่งพลกันช่องพลกันสามพลโป้กันที่กันนั้นมาใบกว่าบ้านรถคันที่ร้อยคันที่เก้าครับคันที่เก้ามีว่อที่เรื่องอยู่บนแต่มันไม่ติดเช็ดเลวข้างรถที่เก้ามันเก่งมันเคลื่อนนั่งซื้อจีนรอบรถเลยเคลื่อนนั่งซื้อจีนนะกูโบกพอโบกจอดมันหน่อยอยู่ไปไหนกูว่าพอดีเพิ่งทิพย์ดูแต่ว่าไม่พลื้อไปลุงแกจุ่มพ่นก็ได้เราพอดีเลยผมจะไปจุ่มพ่นพอดีเลยลุงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแต่ว่าข้างหน้าเต็มแล้วขึ้นไปนั่งกะลังอ๋อไปนั่งกะลังเออไปนั่งกะลังพ่อไปนั่งข้างล่างมันเปิดได้มีลังคาได้เรียบร้อยข้างล่างติดเอเย็นจำเลยแต่นั่นแหละเกลข้างล่างที่กูไปนั่งอยู่วันกูไม่ใช่นั่งคนเดียววันเป็นเพื่อนเรามีผู้หญิงอยู่คนนอนนอนแต่ว่าต้องใช้บัตรีว่ากูเป็นผู้ชายขึ้นในบัตรีบัตรีมึงเออบัตรีกูมันเอาผ้าคลุมหน้าเรียบร้อยเออผ้าคลุมหน้าผ้าคลุมหน้าผ้าคลุมหน้าเรียบร้อยเสร็จแล้วต้องใช้ไงแต่ว่าควรแบบว่าเปิดผ้าเล่นน้อยๆเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ยินดีว่าพี่กูชีพมึงจีบเอ้ยกูจีบกระนั้นมันนอนอยู่ในนี้แท้นั้นจีบไปจุ่มเพื่อนกันนั้นทีนี้มันหวาดเลยมัน

มันไม่เร่งเลยมันไม่เร่งเลยนอนเฉยผมไม่เร่งเลยกูได้ที่เลยก็น้องน้องช่วยนี่พี่เอ็นหน้าน้องเลยพี่โจ๊บพี่กอดได้ไหมน้องพี่กอดได้ไหมพี่กอดได้ไหมซึ่งมันว่าเพื่อมันก็ไม่เร่งเลยต้องใช้มันหายอย่างเดียวหัวกอดวมกันเลยต้องใช้บัตรที่กูใส่ตัวแกล้งเลยนอนตัวแกล้งเลยบัตรที่กูนอนตัวแกล้งเลยกูโกรธปักย่อยกูโกรธกูโกรธกูโกรธพอรักรักทุกวันน้องนี่จริงๆเกมน้องเนียนพี่อ้อมตะกิดได้ไหมพี่อ้อมตะกิดได้ไหมน้องพี่อ้อมตะกิดได้ไหมเจ้ามันหวาดเรือบัตรที่กับกูนอนเจยถึงแต่ผู้หญิงเจยแต่ยังผู้หญิงก็ยอมรับเป็นกูคิดประนันนั่นต้องทำเพื่อกูจูบเลยเปียบเปียบกำลังจูบอยู่ดีๆรถเบรกพอรถเบรกไอ้บาวันเปิดคว้าตายเลยเดี๋ยวแล้วกูลุงนังไปถึงจุพรก่อนนะพอดีผมเวทวีถึงกูตามมาเวทให้น้องพอดีผมมาส่งศพน้องสาวนี่ตายแก่บ้านโดนกูมาที่บ้านพ่อเอ้ยกอดจับไม่ใช่ก้อยไอ้ต้องนกขีดตายไอ้เรื่องห้าเรื่องผืนเนี่ยนะกูบอกแล้วไล่อุ้นไล่กลางแล้วหลีจีเป็นมันเอากระตาจากกูมีกระตาง่ายตัวเดียวหมูกระตาเออมึงจำไหมตาจะมีเรื่องกับก้อยว่ากระตานี่ได้จากก้อยกูได้จากเกณฑ์ดูเกณฑ์มันว่ากระตาเหมือนเนี่ยว้าคนเออนี่ไงยกคนหนึ่งวันนี้เกาเล่ไอ้นู่นไอ้เนี่ยยูทูบหมากเหลืองซักนี่นานยกนานนี่เตือนโดยความวังดีเธออย่าไปซักผู้ยิ่งเราอย่าไปซักมากเธอไม่รู้อ้อร้านสาวครูที่แต่งงานกับผัวมันนากำหนดการแต่งงานเรียบร้อยเดี๋ยวมันจบซักไปซักเต็มตัวลุยซักกลางก้าต่างจองกลางซักหน้าอกซักกลางหลังซักแก่เกนซักแก่หน้าท้องร้านเรามึงเออดูมันมีปัญหาวันเก่าโอ้ดูเจ้าบ้านรองเกตายวันเก่าใจใจรองเท่งไม่ก้าวโอ้ชักหมากแดงเฮ้มนั่งเหนียวเลยชักนั่งเหนียวเท่งไม่ก้าวปังพุ่นมึงเลยรองด้วยเจ้าบ้านบ่คูไม่เยอะแล้วเท่งไม่ก้าวแล้วกระต้ามีเออกระต้าแบบว่าป้องกันนักเรียนเรามีเรื่องกับเพื่อนมันนั่นนะเออเออไงมึงบอกให้มันใบเฉยดิทำปืนมังกระต้าธรรมนากาตานี่เข็นขวาสักทรงองค์นารายโอ้รวยเว้ยเข็นซ้ายสักชาติราชสีโอ้เข็นขวามีสักพยัคฆ์ผีร้อยร้อยร้อยร้อยเข็นเท้าซ้ายสักหมีมีกำลังโอ้พระอุระสักพระโมคคราชพระวันปิตาสักเบื้องหลังรวยรวยรวยที่สีข้างลงอักขระณจังหังรวยรวยรวยเคยมาโชว์กูทีดีหน้าผากฝังเหล็กก้าเพชรตาแมวว้าทองไงเซ็ตพ่อทองเซ็ตพ่อทองเซ็ตกันเล่นได้ไว้เกิดไว้จีโจ้ตัวไหนมันนะกูจริงเนี่ยต้องเออกับไอ้ตู้อย่าไปเชื่อกาต้ามันนักเลงกูโตจริงแล้วตกเลยแล้วกูโตกว่าก่อนมันว่าไอ้กาต้าเนี่ยเสร็จแล้วจึงจะนี่ว่ากาต้าบอกว่ากาต้าเช็ดวันก่อนวัยรุ่นลุมกูและทิปต่อหนึ่งกูว่ากาต้าไอ้โตเลยพอเสร็จแล้วโซได้โซได้ไรกูนอนโรงพยาบาลอยู่ครึ่งเดือนบนยำเอ้ยหน้าตายปีมึงนี่ไรจ้าราดแกไอ้โตเอากาต้ากูว่าไอ้แกเว้ข้าตากูได้พ้นข้าตาจีบยิงนี่กูบอกจังบอลไปคนแล้วบอลล่าเลยวันนี้ตุ๊กข้าตากูได้ข้าตากูไปจวากระยิงล่าเลยว้าล่าเออล่าเลยหนูว่าจะไม่ลบเลยข้าตาจีบยิงโอ้ไล่ข้าตากองขวนวันก่อนกูว่าดีบอลตาตุ้มหมดว่ามีผู้ยิงคนเดินผ่าน

นะถ้าสมมติว่าผู้หญิงนั้นไม่ชอบมึงมึงว่ากะตาว่ากะตาเปล่ารูปูรูเปรี้ยวใครหวงรูเยี่ยวรับรองขึ้นคานแล้วผู้หญิงได้ยินผู้หญิงได้ยินผู้หญิงจะว่ากะตาลบมาเลยว่าเปล่ารูปูรูปูดยกเว้นรูตูดนอกนั้นทำทานไม่โอกาสจ้าบายถึงกาจ้าจะหมุดหวาไปพบปูยิ่งชอบปูยิ่งจังหวากาจ้าเปลือมึงตั้งมันนี่นะตั้งหนามูก่อนตั้งในใจแล้วค่อยปูปูยิ่งงั้นขึ้นมีนะฟังให้ดีโอมระรวยมหาระดินปะตากาตานี่ปะตากรุงเทพปะตาตายตายได้พ้นปะตาตายเพราะปะตานี่เป็นกาตาที่กูได้มาเตห้างดูที่ไม่ด้วยกาต้าว่าปลื้มว่าโอมระรวยมาระรินโอมระรวยมาระรินเคยได้ยินให้ลงรักเคยได้ยินให้ลงรักให้มึงรักกูเหมือนสกูติดโนดให้มึงรักกูเหมือนสกูติดโนดเกลียวเกลียวกรดกรดเหมือนโนดติดรูสกูเกลียวเกลียวกรดกรดเหมือนโนดติดรูสกูให้มึงรักกูเหมือนสกูติดนอดให้มึงรักกูเหมือนสกูติดนอดเกลียวเกลียวกรดกรดนอดติดรูสกูเกลียวเกลียวกรดกรดนอดติดรูสกูเกลียวเกลียวกินติมให้สนิมกินนอดอ๋อเดี๋ยวพี่ลาวกาต้าดีดีอยู่แล้วหนูมันว่าเรื่องไม่กินอ่ะที่แล้วดูผ่านไปที่เจ็ดแล้วดูลองพิงว่าเอาเอาเออมึงยองนะเปล่งลูกตุงนะเปล่งอันนั้นกูไม่กว้างแล้วถ้าไม่นี่ไม่อยู่เปล่งบายเลยวันก่อนที่กำลังฮิตในทิกต็อกเปล่งเลยฮะไอ้โจ้เดี๋ยวไอ้บ้าอันรองเถื่อเที่ยงเหมือนมาริวาน่ากูจอบเหมือนพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาพี่เองพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมารักพี่เองพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาทวงพี่เองคอยเจ้านี้ว้าวอายุเฉยกันไม่ร้องเพลงได้วันนี้โอ้ยยกคำยกคำจะได้มุงนี้จะได้ยกคำดูเดี๋ยวกูร้องเพลงนี้ยกกว้างดีเพลงอะไรดาวปริงบ้านผีกินแกงกิเล็กเพลงนี้ฮะเออยกกินเป็นไหมยกกินแกงกิเล็กกินเป็นไหมโอ้กิ้งด้วยเชียวช่วยเว้นนั่นคุณยกน้องร้อยเว้นนั่นเว้นอยู่เก้าศูนย์เนาะเออเอาดนตรีมาเลยครับ

โอ้ยเยอะอาณาตีเลยเอ้ยนี่จับกันปิ่งรองไปยาปันพื้นมังยกวังแล้วจึงไหมยกยกกดไรเลยยกไม่พื้นเลยโอกาสนี้ต้องยกจะจอบไม่จอบแต่เงินเดือนได้ครบยกนะได้ได้ยังเงินเดือนเดือนนี้อ๋อเดือนนี้ไม่ถึงที่เดี๋ยวจะพึ่งได้ก่อนไว้กบเดือนก่อนเฮ้ยย่อยนี่บุเราเล่นกับเล่นนายจองไอ้ตู้นะนี่วันนี้กูก็เล่นเรื่องการศึกษาสักทีจำกันอย่างการศึกษาจำกันอย่างน้อยๆแต่ไม่เรารู้เราอ่านหนังสือออกจำกันกูตีงแล้ววันก่อนไอ้ตู้ไรดาวอันรักพระบ้านเราอันจากพระบ้านเราเดินเดินแล้วกูยักหน้ามันก็ใช่ไหมตึงกูเห็นเลยว่าลานกาแกกลางนู้นนั้นเขามีตู้เชตึงในตู้เชใช่ไหมเขามีไวตามิวแบบเป็นกลองเชอยู่กลองเดียวดิ๊กๆเลยกูเห็นกว่าร้อยเร็วร้อยเร็วร้อยเร็วกูรวงไปในเป้านะมีตังอยู่ที่บัตรกูก็ไปตึงหัวโพกูทำผีบารายกูทำว่ากูเด็กลาดเลยจำเพื่อเดินไปแค่ลานกานั้นไอ้น้องเท่านั้นเจ้าของร้านยืนเล่อยู่กูไปถึงเปิดตู้เฉยปั๊บหยิบไว้จะมีไปเป็นกลองขึ้นมาเอารอดดูดปักแล้วกูดูดโปรแกรมมดกลองถึงกูใจเบียร์เลยมึงใจแต่ไหนที่บ้านพอกูใจเบียร์ที่บ้านถึงน้องเท่านั้นว่าผีเบาเออกลองนี้ไม่ใช่ที่บ้านกลองนี้ซ้ำสิบห้าบาทโอ้เดี๋ยวเจอมันใกล้เพลงแบบนั้นนะไอ้ตรงกูเบอร์เลยว่าอย่ากากำไรเกินควรนะอย่ากากำไรเกินควรเพราะว่าวิตามินแบบเป็นกลองนี่กูเชื่อมาแล้วซื้อกินประจำกลองละ10บาทไอ้นี่ใกล้ถึงซ่ามากำไรเกินควรกูแจ้งตำรวจจับไต่องเลยถึงแม่กาว่าเมกามันยิ้มแล้วมันเล่งมากูถึงเลยแม่กาเล้งแบบเลยแม่กาว่าผีบ่าวไอไวตามิวแบบเป็นกลองกลองสิบบาทจ้านไม่เที่ยงเต้ถีตนดูดเหล็กเดียววันมันกระถีเจ้าโคอ้าวดูดกระถีเจ้าโคก็ไปแล้วเออกูเมื่อแกโคเลยกูต้องได้แล้วที่รั้งนะกูแนะนำผมมึงดูดกระถีเจ้าโคไปแล้วให้มึงกินเครื่องแกงตามไปได้แล้วกินไก่สดจนตามไปได้ไปแกงกันในพุ่งแกงในพุ่งบอนมึงเลยรวมปากันได้ก็ใช่ไหมเฮ้ยกูหวั่นก้อนตีงเหมือนฝนตกผมก็ต้องกลัวอย่าอยู่เฉยหรอกกูเลวเลยบ้านกูไปสักลูมีน้ำยอกวางต้องกลัวน้ำยานี่ต้องกบโยมากฝนตกไม่กูชวนลูกไปคุบกบเลยกูดกบแก่น้ำกูดกบแก่น้ำยันพ่อกูลืมเอาเทียมขุดแก่น้ำยันนี่กูเสือเลยเป็นเสือเท่านั้นมันอยู่แก่โบสถ์กันโบสถ์น้อยโบสถ์คริสต์โบสถ์คริสต์เสียงดังมาจากตรงกว่าเสียงดังแบบเสืออย่าขุดกบเสียงดังจากตรงกว่าฮึเว้ยเล่กูว่าดังแต่ต่างกว่าอยู่เขตบทกิจการนั่นถึงกูไม่เพื่อกว่าไม่เพื่อหรอกคุดลาวว่ากันน้ำยาวนี่ต้องกบหมากเลยพอกูลงมือทำตายจะคุดเสียงดังมาแต่ต่างกว่าลาวดังแบบเรืออย่าขุดกบกูเห็นหน้ากูเล่งเลยเลยกูโอ้พระเจ้าจังใจเนี่ยมีเสียงดังมาแล้วไม่ใช่พระเจ้านี่คือยามเฝ้าสนามกบอ้าวมึงไปขุดกบแก่แต่น้ำกบก็เลยกูไม่รู้เลนมันกว้างกว้างดีมันเขี้ยวดีนกไอ้จองแต่ยาเหลืองเอ้ยยอมก็ไปโรงเรียนกันไม่ไปใจไม่ไปโรงเรียนไปอะไรแต่ว่าครูพระน้ำกูครูพระน้ำมากู
ไม่ถือกูกินลึกกูทำไม่เรียนปอหนึ่งปอร้องกูนังติดกันเลยก็ได้ยิ่งนังโตกูเลยกูจบน้อยๆกันแหละคือไอ้ไอ้เด็กยิ่งงันเถื่อนตมซีนังติดกันถึงวันนั้นครูมันจะตามเด็กในห้องเลยตามแบบเออนักเรียนโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรอ่ะปูนูจริงตอบเป็นทหารเป็นครูเป็นหมอจะเรียกครูเดินที่ตมซีครูถามตมซีว่าตมซีโตขึ้นเธอเป็นอะไรอ่ะแต่ตมซีแบบเออโตขึ้นหนูเป็นหนูอยากเป็นแม่บ้านค่ะมีสามีที่ดีและมีลูกที่น่ารักสักสองคนสมศรีเออต่อไปไอ้ยันจะแล้วครูชีมาแกกูเลยกูหนังเต็มสมศรีกูว่าแล้วนายยอดทองโตขึ้นแต่อยากเป็นอะไรบอกกูตอบครูโกรธมึงจะแบบเรืออาจารย์ครับครูครับผมอยากทำความฝันสมศรีให้เป็นความจริงไปตามเวลาหมดแล้วพบกันเราที่หน้านะครับมีความทุกข์ทุกคนทุกครั้งทุกทีครับวัดดีครับบายบายครับ

0: วัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
2: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
5: ้ซอซอซ
6: อตาเองกินข้าวยังครับ
7: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
6: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
7: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
6: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
7: ฮะ
6: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
7: อย่ากินเกินขาบนะครับ
8: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
9: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
6: โอเค
8: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชาทุกยัน
1: ก็คนไทยรักการปรุงต่อไปนี้การปรุงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสสส.ขอแนะนำเปลี่ยนปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงพวงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกพร้อมช่วยให้คนไทยลดพฤติกรรมการปรุงเพราะในอาหารทั่วไปมีการใส่เครื่องปรุงมาเยอะอยู่แล้วงั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบนี้หรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยเพียง3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงพร้อมลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความสุขขะภาพดีของคนไทยก็เพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ความคิดถึงไข่นะคะเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะอยู่ที่จังหวัดพังงาและมีความเก่งทางด้านของเรื่องของดนตรีค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับโกไข่ถึงเส้นทางความสำเร็จอีกทั้งยังได้มีการแต่งเพลงให้กับคนในพื้นที่นะคะมีหลากหลายเพลงเลยแหละค่ะและที่สำคัญนะคะโกไข่ยังได้มีการแต่งเพลงถวายความอาลัยให้กับพระพันปีหลวงด้วยค่ะ

0: เมื่อกี้แอบร้องเพลงไปแล้วค่ะมาเจอกับต้นฉบับกันค่ะสวัสดีค่ะก็ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่ตำนานเพลงเลยค่ะ
1: ตำนานเลยเหรอ
0: เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าใครก็ต้องนึกถึงไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงนึกถึงเพลงที่ไพเราะแต่ไม่ร้องโชนนะคะเขินค่ะเมื่อกี้ร้องไปแล้ว1รอบอยากให้กัวไข่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาทําเกี่ยวกับเรื่องของวงการเพลงอะค่ะเข้ามาได้ยังไงคะ
1: ถ้าพูดถึงวงการเพลงและดนตรีสำหรับโกเนี่ยมันมี2ช่วงวงการดนตรีก็คือเข้าตั้งแต่ปฐม 5 คือเล่นสมัยเรียนหนังสือไงใช่ไหมก็คือจริงๆอ่ะเข้ามาอยู่ในวงดนตรีโรงเรียนตั้งแต่บ้านทุ่งเจดีที่พังงาเนาะแล้วก็เข้าสู่โรงเรียนดีบุกน
0: ะ
1: ครับแล้วก็มาเรียนกรุงเทพก็ยังเล่นดนตรีอยู่ทำวงดนตรีกับเพื่อนๆแล้วก็เข้าไปศึกษาด้านดนตรีจนกระทั่งเริ่มทำงานเนี่ยคำว่าวงการดนตรีถ้าในความหมายโดยสากลทั่วไปคือ
0: คอ
1: ยู่บริษัทเทปแต่เมื่อไหร
0: ่
1: เพลงดังเมื่อไหร่ใช่ไหมอันนั้นก็การเข้าแกรมมี่จริงๆคือปีประมาณ2546ประมาณนะครับอยู่แกรมมี่ถึง2560ก็ประมาณ14ปีนะครับก่อนหน้านั้นก็ทำงานอยู่ในวงการดนตรีเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานนะครับเพลงที่อยู่ในสังคมเราก็ตั้งแต่ผู้ชายสีน้ำทะเลออโตบานนะครับเขียนทำนองเรียบเรียงเพลงชื่นใจรวมทั้งเป็นคนร่วมเรียบเรียงแล้วก็ทำโปรแกรมอัลบั้มกุหลาบแดง 9,999 ดอกอะไรประมาณนี
0: ้คือกุหลาบแดงใช่ไหมคะ
1: ใช่คือในฐานะผู้เรียบเรียงเนี่ยเข้ามาประมาณหนึ่งแล้วแต่เข้ามาในวงการเพลงในฐานะนักร้องเนี่ยพอหลังจากกุหลาบแดงก็จะมีเรื่องของเพลงภูเก็ตเนาะสัญญาณอาร์มอะไรพวกเนี้ยมาเอาเพลงเก่ามารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงขับร้องใหม่แล้วจึงเข้าไปอยู่แกรมมี่14ปี
0: หลายๆเพลงจะเห็นว่าเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมพื้นที่กับภาคใต้หลายเพลงด้วยใช่ไหมคะแรงบันดาลใจในการที่โกมาทำเพลงให้กับชุมชนให้กับจังหวัดนี้คือมายังไงคะ
1: ในสมองคิดอยู่เสมอว่าดนตรีมีค่ามันทำงานในฐานะบุคลากรองค์กรที่ทำงานเพลงป๊อปอ่ะ
0: ค่ะ
1: น่าจะพอแล้วก็มองไปในโลกกว้างว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มต้นไว้ก่อนเข้าแกรมมี่ครับมันดีแล้วเนาะจริงๆการที่เข้าแกรมมี่เพราะแกรมมี่สนใจแนวคิดนี้แหละ
0: ค่ะ
1: เพราะการที่โกร้องเพลงไม่พลื้อไม่เป็นไรหรือทำจั่วทำร้อยแต่ไม่ยอมทำไรใช่ไหมคนซัวเต้งอะไรตัวแกรมมี่เองเขาหูตาไว
0: ค่ะ
1: เขาสนใจว่าฝั่งภูเก็ตพังงามีภาษาที่มีเสน่ห์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าภาษาบ้านเราจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนสักเท่าไหร
1: ่
0: พอฟังแล้วแต่ว่าอะไรอ่ะเราก็อยากรู้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าภาษาอันดามันภาษาพังงาภูเก็ตเนี่ยยังไม่เคยเป็นเพลงเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่โกลุกขึ้นมาทำมันก็เป็นของแปลกใหม่เนาะมาเตี้ยฉายอะไรเงี้ยนะเอาลำดับของพิธีกรรมงานกินผักเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นหนึ่งเพลงโกเชื่อในพลังของภาษาถิ่นมานานแล้วในฐานะคนดนตรีก็เลยหยิบขึ้นมาทีนี้พอหยิบเพลงแรกขึ้นมาสัญญาณอาร์มที่เป็นที่รู้จักเนี่ยก็เลยมีแรงกระตุ้นว่าเฮ้ยมันมีภาษาถิ่นอีกเยอะเลยอ่ะลดแต่งให้หมดเลยไหมอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็ผลตอบรับเนี่ยทำให้เรามีความสุขใจมากเลยว่าโรงเรียนต่างๆเอาไปใช้แทนที่จะสอนในห้องเรียนว่าจั่วแปลว่ายิงยะโสอย่างเงี้ย
0: เด็กก็จำได้ด้วย
1: เด็กร้องเพลงได้จำได้นะเพลงอย่างกรณีกินผักบ้านเราก็พูดถึงพิธีกรรมกินผักเด็กก็รู้และภูมิใจและตื่นตันใจว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่สูญเปล่าเฮ้ยมันมีคุณค่ากับวงการศึกษามันมีคุณค่ากับประเพณีวัฒนธรรมมันช่วยไปเติมสีสันมันเป็นพลังอย่างหนึ่งของความเป็นดน

0: รีที่เข้าไปเติมเต็มสังคม
1: นั่นเหมือนเป็นการแอบแฝงพลังของซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่เข้าไปด้วยทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเพลงบวกเข้าไปด้วยกันแล้วก็ไปถ่ายทอดจนเด็กๆก็สามารถเอาไปร้องได้ด้วย
0: นี่แหละที่ขนลุก
1: เรารู้สึก
0: ว่าคนรุ่นพี่เนี่ยเราก็โตขึ้นไปทุกวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราได้ฝากอะไรบางอย่างไว้กับเยาวชนแล้วก็ฝากในสิ่งที่มันเป็นเสน่ห
1: ์
0: ด้วยทำนองด้วยลีลาดนตรีด้วยกองโหลก็ไปประยุกต์ใช้ในบางเพลงอะไรเงี้ยรวมทั้งเนื้อเพลงที่มีเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยกลัวว่าเขาอาจจะรักบ้านเมืองไปโดยไม่รู้ตัวเนา
1: ะ
0: เพราะเขารักเพลงนั้นเนาะมันมี power ของในทางความคิดด้วยมี power ในทางอารมณ์ด้วยแล้วเขาสนุกเขากระโดดโลดเต้นลอยลอยก็กินผู้แก๊สลอยลอยปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆซึมเข้าไปนะครับมันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยคุณค่าของสิ่งนี้มันเยอะจังก็เลยทำมาตลอดเลยอ่ะทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่สนุกกับมัน
1: อีกทั้งถ้าสมมติไม่ใช่คนภูเก็ตหรือคนในพื้นที่เองก็จะพยายามหาว่าแปลว่าอะไร
0: ม
1: ัน
0: ไปกระตุ้นความคิด
1: ให้
0: คนฟังรู้สึกมีคำอย่างนี้ด้วยหร
1: ือ
0: แล้วเสน่ห์ของดนตรีคือตัวโน้ตที่มันขึ้นๆลงๆเนี่ยมันเป็นเสน่ห์เนา
1: ะ
0: การก้าวเดินของเขาเดินช้าๆเดินเร็วๆผ่านสีสันของเสียงต่างๆเครื่องเป่าเสียงกองโหลก็นะฮะความเร็วมีคอรัสมีเด็กมีนู่นนี่สิ่งเหล่านี้มันไปกระตุ้นต่อมการได้ยินเนาะแล้วมันก็จะเปิดสมองนะครับจริงๆสุนทรียศาสตร์ทั้งหมดหรือคุณค่าทางศิลปะทั้งหมดเนี่ยมันไปกระตุ้นอายตนะในร่างกายเราหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะครับแล้วมันจะเชื่อมไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนี่ก็ใครถนัดทางด้านเสียงก็คิดว่าสิ่งนี้มันจะกระตุ้นเยาวชนหรือคนในสังคมให้เดินทางความคิดหรือทางความรู้สึกไปสู่ศิลปะทางด้านอื่นได
1: ้หลายคนเขาบอกว่าการที่จะเป็นนักดนตรีหรือคนแต่งเพลงจะต้องมีอุปกรณ์ในการติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหน
0: ครับ
1: อย่างโกนี่คือต้องพกอะไรเสมอ
0: ต้องมีกีตาร์ติดตัวเสมอนะครับอยู่บ้านก็เป็นโนคีย์บอร์ดอยู่ทุกที
1: ่
0: อยากเล่นก็นั่งเล่นเลยก็เป็นเครื่องดนตรีชิ้นเอกสมัยโกเรียนปริญญาตรีที่แต่เกษมนะครับก็เอกเป็นโนแล้วก็โทรคลุยก็ติดรถอยากเป่าก็เป่า
1: สามารถบรรเลงเพลงได้ตลอดเวลาวันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังไหมคะ
0: ได้เลยยินดี
1: เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ

0: คนดีคิดถึงพี่มากมายช่วยรับใส่กัน
1: ร้องได้ด้วยอ่ะ
2: ชอบมากค่ะเพลงนี้เมื่อกี้แอบร้องไปแล้วนิดนึงทุกคนอย่าว่านะคะว่าไม่พร้อมเหมือนต้นฉบับเชื่อว่าหลายๆเพลงหลายๆเรื่องราวอะค่ะก็ต้องมาจากชีวิตจริงเราเพลงนี้มีความเกี่ยวโยงกับเรายังไงบ้างคะ
1: เพลงนี้ก็ทำงานร่วมกับอาจารย์พยัคฆ์ ภูวิชัยนะครับโปรดิวเซอร์ก็เราพูดถึงเพลงรักของรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เวลาเขาจะพูดคำว่ารักหรือฝากรักคนอื่นหรือฝากถึงคนในครอบครัวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเนี่ยมันมีคำไหนหรือที่มันเสถียรในทางความคิดก็สรุปว่าความคิดถึงน่าจะเสถียรก็เลยช่วยกันเขียนคำร้องทำนองแล้วโกก็เรียบเรียงดนตรีเองก็โกว่าการสร้างงาน เพลงป๊อปนะครับที่ทำให้ผู้ฟังทั้งประเทศชอบมากๆเนี่ยในมุมของโกคือมันก็เป็นจำเป็นต้องทำเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในอาชีพนะครับก็ต้องเลี้ยงชีพได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นไองานเพลงป๊อปที่โกทำในแกรมมี่ไม่ว่าจะเป็นทำกับน้องสนนะครับโกขายในสนโนราโยตี้คนขาดหุ้นอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: ทำผมเลยเป็นคนขาดหุ้น
1: ก็เป็นงานที่ยังคงสีสันของภาษาถิ่นอยู่นะครับแต่น้องสนก็เป็นภาษาถิ่นฝั่งอ่าวไทยโกขายก็อันดามันแล้วก็ใส่ปีใส่อะไรเข้าไปครับพยายามประยุกต์นะครับให้มันเกิดเสน่ห์ของใต้แล้วก็เลี้ยงชีวิตเราได้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมที่จะทำงานอนุรักษ์ภาษาถิ่นของเราแบบเข้มๆข้นๆอยู่เสมอแล้วก็ทำงานให้กับองค์กรต่างๆตลอดเวลาน
2: อกจากเพลงที่แบบเกี่ยวข้องกับจังหวัดแล้วหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านเราแล้วอะค่ะทราบมาว่าโกไข่ก็แต่งเพลงถวายความอาลัยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ตอนในหลวงรัชกาลที่9โกไข่ก็เขียนเพลงคิดถึงพ่อหลวงนะครับแล้วก็ถึงพระพันปีหลวงก็เขียนเพลงน้ำกับป่าเป็นความตั้งใจจริงๆของชีวิตนักเขียนเพลงนักดนตรีแบบเราเพราะว่าทั้งสองพระองค์ท่านเป็นนักดนตรีเนา
2: ะ
1: พระพันปีหลวงนี่เล่นเปียโนเก่งมากนะครับส่วนรัชกาลที่9ไม่ต้องพูดถึงทุกทั้งการประพันธ์แล้วก็เครื่องดนตรีต่างๆก็อยากถวายความอาลัยด้วยบทเพลงแล้วก็โกก็เชื่อว่าคำว่าน้ำกับป่าที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระราชสวนีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าถ้าอยู่หัวเป็นน้ำจะเป็นป่าแค่นั้นโกไข่คิดว่าท่านพูดถึงสัญลักษณ์บางอย่างของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะเหมือนพระเจ้าอยู่หัวทำงานหนักอะในเชิงถ้าเราพูดภาษาสถาปนิกเหมือนกับอินฟราสตรักเจอร์เนา
2: ะ
1: เรื่องโครงสร้างประเทศเรื่องดินเนาะเรื่องน้ำเรื่องเขื่อนอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าพระองค์ท่านกับวังอะพระราชินีพูดถึงฉันไปทำศูนย์เทียนไปชีพเย็บปักตักร้อยอะไรเงี้ยโกไข่เชื่อว่าสิ่งนี้ทั้งสองวงคือเกื้อกูลกันนั้นในเนื้อเพลงโกไข่ก็พยายามบอกคนฟังว่าอย่าลืมเนาะแนวคิดน้ำกับป่าเนี่ยมันทำให้เรามาเชื่อมโยงไอเดียตรงนี้ได้ว่าเราอยู่ในสังคมต้องช่วยเหลือกันครับ
2: ขอฟังสักนิดได้ไหมคะ
1: น้ำกับป่าเหรอ

0: ถ้าใครได้ดู MV แล้วจะบอกเลยว่าแต่ละอย่างเป็นเหมือนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านเราที่จังหวัดพังงาใช่ไหมคะทั้งน้ำตกทั้งการแสดงต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแนวคิดในการทำเพลงนี้ขึ้นมาเป็นยังไงคะ
1: เป็นจังหวะเดียวกับที่โกไข่เพิ่งได้รับตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาก็ได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าการนำเสนอเพลงเนี้ยน่าจะเป็นการนำเสนอสภาวัฒนธรรมทุกอำเภอที่เราดูแลอยู่เราทำงานกันอยู่นะครับก็เลยให้การบ้านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไปค้นหาน้ำตกคือน้ำตกเนี่ยมันแปลอยู่แล้วว่ามันคือน้ำกับป่าแน่ๆนะครับทุกอำเภอก็ไปหาน้ำตกมาแล้วเราก็บุกป่าฝ่าดงกันไปถ่ายออกมาเพื่อสื่อความหมายนี้ก็เหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากนี่ไหลยังเจ็บอยู่เลยไปยืนคอนดักเตอร์กลางป่า
0: แต่ละคนคือเห็นว่าเป็นแม่ด้วย
1: แม่
0: ปีนป่า
1: ปีนเขาเดินก็ไปผ่านน้ำตกเข้าไปผ่านหินผ่านอะไรลำบากมากแต่ว่าทุกคนทำด้วยความรู้สึกที่อยากตอบแทนพระราชกรณียกิจนะสิ่งที่เราเหนื่อยนิดเดียวเองฮะพระองค์ท่านทั้งสองทำมาอย่างยากลำบากมากหลายสิบปี

0: ขนาดว่าเรามาเดินอยู่ข้างนอกนะคะก็ยังได้ยินเพลงของโกไข่หนูบอกแล้วว่าเป็นตำนานไม่ว่าจะยุคไหนก็ต้องมีคนร้องและต้องมีคนฟังอยู
1: ่ใช่น้องดีหาปลาเขาไปเปิดเพลงนี้มาคือนี้เง่าทำกันมาก
0: เพราะมากค่ะคืออยู่วงการเพลงกับการทำเพลงมานานมากหลายสิบปีมากแล้วค่ะอะไรที่ทำให้โกไข่ยังคงทำต่ออยู่เรื่อยๆคะ
1: เห็นถึงการตอบรับของสังคมในหลายมิตินะครับไม่ใช่แค่ผู้ฟังเพลงที่เอาไพเราะเดี๋ยวสนุกเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นๆมาคุณค่าของเพลงโกมันเข้าถึงหลายมิติของสังคมเหลือเกินทำให้เราชื่นใจมีคุณค่ามีพลังที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ด้วยความเชื่อที่ว่าดนตรีมีค่ามากกว่าที่คิดนั่นแหละครับน้องพลอยที่ทำให้โกมีพลังทุกวันนี้
0: และทราบมาว่าการที่จะทำเพลงหรือว่าเราเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองค่ะก็ต้องมีลายเส้นของตัวเองด้วย
1: ครับโกคิดว่าความพิถีพิถันก็น่าจะเป็นลายเส้นหนึ่งของโกนะกว่าแต่ละคำจะลงไปในตามตำแหน่งของโน้ตนะครับหรือแม้แต่การเรียบเรียงเสียงประสานเครื่องดนตรีมันก็จะมีความประณีตบรรจงอยู่ในนั้นนะเสียงคลุยเอ้ยเสน่ห์ของเครื่องดนตรีท้องถิ่นที่โกไม่เคยลืมเลยนะครับโดยเพราะยิ่งคลุยเนี่ยเนื่องจากเป็นโทคลุยเนาะที่เล่าให้ฟังก็จะไม่ลืมใส่คลุยลงไปหลายครั้งแม้แต่น้ำกระป่าคราวนี้มีทั้งคลุยทั้งแคน
0: มา
1: ท
0: ั้
1: งป
0: ี
1: จุ่มทั้งอะไรครบหมดเลยนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งถ้าในแง่การเรียงนะครับก็เครื่องตีท้องถิ่นโกสามารถประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนทำนองก็พิถีพิถันส่วนใหญ่จะเขียนทำนองขึ้นมาก่อนนะครับเพราะทำนองมันสามารถเล่าเรื่องได้ถ้าทำนองนั้นยังไม่รู้สึกว่ามันเล่าเรื่องได้โกก็จะไม่ได้เขียนเนื้อ
0: ต้องทำนองต้องให้ได้ก่อน
1: ใช่คนนึกว่าทำนองอ่ะไม่ได้มีเรื่องราวแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำนองมันมีการก้าวเดินของเขาถ้าเขาก้าวเดินอย่างมีเสน่ห์มีอัตลักษณ์สร้างความรู้สึกได้ตั้งแต่ทำนองก็มีความหมายแล้วครับยังไม่ต้องรอเนื้อ
0: ว่าเนี่ยหนูเข้าใจว่าเนื้อต้องมาก่อน
1: ไม่ครับมันเกิดขึ้นสลับกันได้สลับกันได้แต่เราเป็นคนดนตรีไงเราเขียนทำนองให้เอาอยู่ก่อนทำนองเอาอยู่แล้วเราค่อยเอาเนื้อมาลงอย่างเมื่อกี้คือนี้เง่าเท่ากันไหมโกเขียนตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อเขียนขึ้นมาก่อน
0: ทำนองมาก่อน
1: ทำนองมาก่อนครับจริงทำนองเหมือนกระดูกสลังน้องพลอย
0: ค่ะ
1: ถ้าคนเราไม่มีกระดูกสลังมันเดินไม่ได้ถูกปะ
0: ค่ะ
1: ทำนองเหมือนกระดูกสลังที่ต้องพาร่างกายเดินไปเนื้อร้องมาเกาะที่หลังเรามาเกาะที่กระดูกทีละก้อนทีละคำทีละข้อเพื่อเดินไป
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากร้องเพลงแล้วแบบเราไม่ได้เพราะขนาดนั้นมีเทคนิคไหมคะสำหรับคนที่แบบอยากจะร้องเพลง
1: เริ่มต้นจากการต้องรู้ว่าเสียงตัวเองเนี่ยเปรี้ยวหวานม
0: ัน
1: เค็มตอนนี้เสียงเรารู้ไหมต้องพอรู้ไหมเสียงเปรี้ยวหรือเสียงหวานเสียงมันเสียงเค็ม
0: ไม่แน่ใจค่ะ
1: พูดเนี่ยรู้สึกเราพูดเพราะไหม
0: คิดว่าคิดว่าด้วยนะ
1: มีไปทางหวานนิดเสียงน้องพลอยไม่ได้มันไม่ได้สนุกไม่ได้มีแอตแทกหรือมีน้ำหนักมากๆ
0: แต่ทำไมเวลาหนูรู้สึกว่าเวลาหนูร้องเพลงทำไมเสียงหนูแหลมก็ไม่รู
1: ้ไม่มันอยู่ที่เราเลือกเพลงไงเพลงที่ชอบอาจจะไม่ใช่เพลงที่ใช่คิดไปเองใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเพลงที่เราชอบแต่อาจจะร้องเลยมันไม่ใช่อ่ะก็ต้องเลือกเพลงสมมติเสียงหวานใช่ไหมก็สมมติลองเลือกเพลงฝนธนสุนทรมันจะได้ลิงก์กันง่ายคิดใกล้กันมานิดนึงในการเลือกเพลงก็จะเริ่มใช่ขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่ะแล้วก็ทราบมาว่าโกไข่ก็มีเปิดบ้านรับเด็กๆมาร้องเพลงที่บ้านด้วย
1: ครับโชคดีที่สภาการศึกษานะครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ถนนสุโขทัยเขากำลังทำโครงการนิเวศการเรียนรู้นะครับโดยคอนเซ็ปต์ก็คือเขาอยากให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในจังหวัดต่างๆเนี่ยลุกขึ้นมานำองค์ความรู้ที่ตัวเองสะสมมาเนี่ยเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดตัวเองของโกนี่คือเป็นเรื่องสุนทรียศาสตร
0: ์
1: นะครับเขาก็อยากให้โกได้เปิดบ้านเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องความรู้ด้านดนตรีเรื่องการแต่งเพลงภาษาถิ่นนำแต่งอย่างไรให้สนุกให้คนเข้าใจง่ายหรือแม้แต่ตอนนี้โกคิดคอร์สอันนึงก็คือร้องคาราโอเกะอย่างไรให้น่าฟังนี่ต้องไปเรียน
0: นะต้องยังไงให้หน้าฟัง
1: ให้หน้าฟังไม่ต้องเพราะแต่แค่หน้าฟัง
0: ให้หน้าฟังก็พอ
1: ก็โอเคแล้ว
0: ไม่ฟังแล้วลุกขึ้นหนี
1: ครับก็น่าจะเกิดแถวๆประมาณปลายกุมภานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโกจะมีเพจตอนนี้ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว เลินสำราญบ้านโกไข่
0: ต้องไปตามไว้ก่อนเผื่อเขาเปิดรับสมัครเราจะได้ไปก่อน
1: ทุกอย่างฟรีหมด
0: ฟรีหมดเลย
1: มีเครื่องดื่มมีอาหารให้ทานแล้วก็มีวิทยากรแต่ละด้านนะครับกดทำไว้3เรื่องก็คือมิวสิกอาร์ตแล้วก็แฮนด์คราฟต์แฮนด์คราฟต์ก็จะมีร้อยลูกปัดทำสมุดทำมือนะครับทำบาติกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ศิลปะก็มีศิลปะกับธรรมชาติระบายสีบนก้อนหินอะไรเงี้ยดนตรีก็มีเปียโนมีสอนร้องเพลงอย่างอื่นถ้าใครอยากรู้อะไรก็มา
0: ไปตามก่อนไปตามก่อนไปตามเพจนั้นก่อน
1: สอนนิดหน่อยได้ไหมอ่ะอยากรู้อ่ะเปาคุยอ่ะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ได
1: ้หมด
0: ว่าแล้วค่ะว่าต้องบอกว่าได้แน่นอนแล้วจะเห็นว่าแต่ละครั้งอะค่ะด้วยความที่โกไข่เป็นคนพังงาตอนนี้อยู่พังงาไหมคะ
1: อยู่พังงาอยู่พังงา
0: แต่เราจะเห็นว่าเวลาที่ภูเก็ตมีงานโกไข่จะมาบ่อยมาก
1: มาตลอดก็ในความเป็นจริงเราอยู่สะพานหินไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอหอยที่เป็นสัญลักษณ์สะพานหินเนี่ยก็คือมาเขาเรียกมารูดผ่านไอรูดหอยเนี่ย
0: รูด
1: มารูดเนี่ย
0: รูดจะอะไร
1: ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะพังงาภูเก็ตเป็นบ้านพี่เมืองน้อง
0: ใกล้กันนิดเดียว
1: ใกล้กัน
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นภูเก็ตมีงานอะไรเราก็มาตลอดรวมทั้งช่วงที่2545นะที่โกไข่ลุกขึ้นนำเพลงเก่าภูเก็ตมาเรียบเรียงใหม่รวมทั้งแต่งเพลงใหม่เช่นของกินภูเก็ตร้อยๆแม้แต่ไข่มุกอันดามันนี่ก็ใช้กันเยอะเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ภ
0: ู
1: เก็ตเมืองงามสมงามไข่มุกอันดามันเนี่ยวงปล่อยแก่ก็ไปร้องกันใช่ไหม
0: วงปล่อยแก่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะมีทั้งร้องกับเด็กๆ ด้วยอันนี้คือสอนเขาไหมคะหรือว่ายังไง
1: น้องพลอยโกแค่รู้สึกว่าการที่เราพาเด็กมาร้องด้วยเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเพราะเวลาบิดกิจกรรมอะกูชอบให้เด็กมาซึมซับบรรยากาศนั้นบนเวที
0: ค่ะอ
1: ยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าการยืนบนเวทีแล้วได้ร้องเพลงบ้านเกิดตัวเองมันเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: เขาดูไม่เขินเลยเวลาที่แบบหนูไปตามงานจะเห็นโกกับเด็กๆอยู่บนเวทีก็คือเด็กๆเขาก็จะไม่เขินเขาก็จะร้องสนุกสนานยิ้มแย้มของเขาตลอดเวลา
1: น้ำกระป๋านี่เห็นไหมก็จะร้องได้ตลอดเวลาคิดว่าเป็นแนวคิดที่มันเป็นการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น
0: มาอีกแล้วมาอีกเพลงแล้ว
1: เปิดเพลงก็ใคร
0: ได้หนูบอกแล้วว่าทุกคนต้องร้องได้ขนาดหนูยังร้องได้
1: เป็นแบ็คกราวด์มิวสิกที่เปิดมาแบบเลี้ยงรายการได้เลย
0: ใช่ค่ะแบบถอยรันไปได้เรื่อยๆแล้วก็แต่ละเพลงเขาก็จะมีแบบเรื่องราวของแต่ละที่ถึงนี่ไงหนูเพิ่งร้องไปเมื่อกี
1: ้นี่ไม่ใช่ทีมงานเราไปแจ้งเขาเปิดนะ
0: ไม่ทีมงานเราอยู่ข้างหน้าหมดเลยค่ะทีมงานเราอยู่ข้างหน้าหมดเลยค่ะเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าโกไข่มาเมื่อกี้
1: ธรรมชาติดีจัง
0: ทุกคนก็จะเป็นกันเองสามารถเจอโกไข่ได้ตามงาน
1: เจอตามร้านหมี่เจอตามร้านขนมจีนเจอตามตลาด
0: อยู่ทุกที่
1: เราก็เป็นคนปกติบางคนรู้สึกเจอโกไข่ตื่นเต้นเลยก็บอกพี่ผมก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ผมทำอาชีพแบบนี้นะพี่ก็เชี่ยวชาญของพี่ผมก็ทำอาชีพกับผมแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ขาดการแบ่งปันสิ่งที่เราถนัดเพื่อสังคม
0: ค่ะขอย้อนกลับไปช่วงที่โกมีค่ายมีสังกัดอย่างเงี้ยค่ะการทำงานรูปแบบณตอนนั้นแบบเป็นยังไงบ้าง
1: โชคดีที่อากูไพบูลย์ธำรงชัยธรรมท่านเข้าใจงานโกยังจำครั้งหนึ่งที่โกไปเล่นหนังเมืองแร่เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปร้องเพลงในหนังเมืองแร่วันเปิดตัวเลยอากูบอกว่าโกไข่มานี่เราเกรงใจอยู่แล้วเจ้านายระดับนั้นครับพี่เราก็ยืนอย่างเงี้ย
0: น้อมๆเลย
1: ใช่กูบอกว่ารักษาเอกลักษณ์ไว้นะอาจจะต้องใช้เวลาเจ้านายโกพี่ตีกฤษทมัสนะครับที่เป็นประธานแกรมมี่โกเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้ดีเข้ามาแตะงานโกน้อยมากเลยก็ให้เกียรติเราทำงานอย่างอิสระเสรีแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานให้กับน้องคนอื่นๆด้วยน้องตะกะแตนสงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสดอะไรเงี้ยโกก็แต่งให้น้องเอิญแม้แต่หญิงลีก็ทำให
0: ้หลายหลายเพลงหลายๆเพลงที่เป็นเพลงยอดฮิตอีกทั้งเพลงโกเองก็คือปัจจุบันก็ยังคงมีคนร้องอ่ะจริ ง
1: จริงมัน
0: เดินผ่านก็ยังได้ยิน
1: พอยมันเป็นเรื่องเหมือนที่บอกว่าถ้าทำนองมันยังไม่ดีโกจะไม่เขียนเนื้อลงไปใช่ไหมครับถึงแม้คอนเซ็ปต์เนื้อจะดีทีนี้อย่าลืมว่าเพลงโกมันไปเชื่อมโยงกับประเพณีด้วยนี่ประเพณีมันกลับมาทุกปีเน
0: า
1: ะ
0: มันจะวนกลับมาเรื่อยๆ
1: แต่ว่ามันก็น่าคิดเนาะถ้าเพลงเราไม่ดีมาเปิดซ้ำมันก็ไม่น่าฟัง
0: อันนี้แสดงว่าเพลงเราฮิตค
1: ่
0: ะ
1: ใช่พอมันพิถีพิถันนะครับ การกลับมาในแต่ละปีเนี่ยมันถูกเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแสดงว่ามันตอบสังคมได้ดีในระดับหนึ่ง
0: ด้วยความที่ปัจจุบันกับในอดีต
1: ครับ
0: การทำเพลงมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพลงปัจจุบันถ้าเหมือนให้พูดก็คือเหมือนแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: โปรแกรมทำเพลงด้วย AI ใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์สำหรับคนหัดทำเพลงใหม่ๆเนาะ แต่ถ้าน้องๆที่อยากจะเขียนงานหรือสร้างงานดนตรีให้ยั่งยืนเนี่ยประยุทธ์ติดกับเขาไม่ได้ในเพลงหนึ่งเพลงมันมีอยู่4เรื่องเรื่องแรกคือทำนองต
0: ้
1: องดีนะครับเรื่องสองคำร้องก็ต้องดีเรื่องสามการเรียบเรียงเสียงประสานอินโทรจะเป็นยังไงคอร์ดใช้แบบไหนอะไรมาเป่ามาตีมาดีดต้นโซโล่ตอนจบเป็นยังไงสุดท้ายก็นักร้อง
0: ครับ
1: ตอนนี้ AI อ่ะมีเสียงร้องให้เรานะฮะแล้วก็ใส่ทำนองให้เราเรียบเรียงให้เราแต่คำร้องเนี่ยบางทีมันยังมีประดักประเดิดอยู่นะครับแต่ว่ามันง่ายต่อคนรุ่นใหม่ที่จะทดลองทำนะครับแต่ก็อยากให้ทุกอย่างได้เริ่มต้นจากบนกระดาษเขียน
0: เริ่มจากปลายปากกา
1: ของเราครับเขียนโน้ตขึ้นมาก่อนจะป้อนให้ AI ทำงานงานศิลปะทุกอย่างต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆครับทำแล้วให้เพื่อนฟังครับให้ผู้รู้วิจารณ์โกในแม้แต่ทุกวันนี้นะครับน้องบอยใช่ไหมกูทำเพลงเสร็จเนี่ยกูส่งให้เพื่อนฟังให้วิจารณ
0: ์ต้องมีการส่งการบ้านก่อน
1: ให้ผู้ใหญ่วิจารณ์ถามทุกคนขอให้เชื่อมั่นในพลังของงานศิลปะในพลังของซอฟต์พาวเวอร์นะพลังของดนตรีถ้าเรารักและเข้าใจมันแล้วใช้ประโยชน์จากเขาได้ดีเนี่ยมันจะได้ทั้งตัวเราและสังคม
0: ค่ะ
1: มันอยากให้ทุกคนได้เอาความว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าพลังของสุนทรียศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยไปปรับใช้กันในชีวิตจริงของทุกคนเพื่อโลกเราจะได้ก้าวหน้าไปด้วยความละมุนละไมละเอียดอ่อนประณีตบรรจงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นความสุขความสนุกสนานวันนี้ที่ให้ทุกคนได้มาร่วมกันสุนทรีกับโกไข่ในวันนี้นะคะและอย่าลืมไปติดตามได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโกไข่มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะถ้ายังไงไว้เจอกัน

0: กำลังแชร์ข่าวนะสิว่าลงทุนกับบริษัทเนี้ยได้ทุนกลับมาเร็วแถมได้กำไรเยอะมากด้วย
1: เดี๋ยวก่อนนะเช็คดีแล้วหรือยังว่าข่าวนี้มีแหล่งที่มายังไงและมีข้อมูลน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าแชร์สุ่ม4สุ่ม5ไปแบบนี้ระวังจะโดนพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14เชียวนะ
2: คือนำข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ส่งต่อข้อมูลเท็จโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จก็ถือว่ามีความผิดเท่ากับผู้กระทำผิดข้างต้นและมีอัตราโทษเหมือนกันและหากข้อมูลนั้นทำให้บุคคลองค์กรหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าถูกดูหมิ่นเกลียดชังจะได้รับโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย
0: แค่แชร์ข่าวแบบไม่เช็คโทษน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณมากนะที่เตือนสติ
1: คือส่งต่อข่าวลวงข่าวปลอมเช็คให้ดีก่อนแล้วค่อยแชร
3: ์ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
4: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
3: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
4: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี่
3: โอเคก็ได้
5: นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได้
3: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
4: ฮะ
6: ออมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
7: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

คณะส่วนล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สงขลาเตรียมความพร้อมรอบด้านรองรับการประชุมครม.สัญจรวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จังหวัดสงขลาชูแกงส้มปลากระพง3น้ำและมะม่วงเบาเมนูพื้นถิ่นจาก2วัตถุดิบ GI ขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันต้อนรับครม.สัญจรสะท้อนความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาอาหารใต้หาดสมิลาคึกคักนักท่องเที่ยวแห่เช็คอินรับครม.สัญจรสงขลาประชาชนฝากเร่งแก้น้ำท่วมและผลักดันกันท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสภาวดีบุญมีและพันณพัฒน์เดชรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะมีข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะเรามีช่องทางให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราได้นะคะผ่านทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะรวมไปถึงทางFacebook นะคะที่ MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวี MBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่ MBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน MBT Plus นะคะที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วทุกภูมิภาคนะคะเหนือกลางอีสานใต้ของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ด้วยค่ะและก่อนที่จะถึงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะ31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ค่ะวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะลงพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนการนำเสนอข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆที่เป็นโครงการสำคัญค่ะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรนะคะอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะไปติดตามบรรยากาศกันได้ค่ะในช่วงเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ค่ะ

0: ไปติดตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่นะคะจังหวัดตรังเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแก้จุดเสี่ยงยกระดับความปลอดภัยประชาชนค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศนะคะลงพื้นที่ทางหลวง4236เพื่อที่จะรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคม2569นะคะเวลา 11:00 นในพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่บ้านบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเพื่อตรวจราชการและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะได้มีการตรวจจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดนัดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะโดยนายพิพัฒน์ได้มีการรับฟังปัญหาจากประชาชนและส.ส.จังหวัดตรังพร้อมสั่งให้มีการเร่งในการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนด้วยการปรับปรุงป้ายเตือนไฟจราจรไฟส่องสว่างเส้นจราจรและทัศนวิสัยและระยะยาวให้มีการสำรวจวางแผนและขอรับงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: จากนั้นในช่วงค่ำนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่12ณโรงแรม The Signature Hotel Hap Airport อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้แนวคิดวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรีคุณความดีที่ยั่งยืนเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณบุคลากรผู้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลโครงข่ายทางหลวงชนบทและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยมีนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายพิสุทธิ์สุทธิภูลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่12พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: โอกาสนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมผู้เกษียณทั้ง13รายสำหรับความวิริยะอุตสาหะและเสียสละในการดูแลโครงข่ายทางหลวงชนบทซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้พร้อมย้ำว่าผลงานและคุณงามความดีของผู้เกษียณจะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรรุ่นหลังเพื่อสืบสานภารกิจของกรมทางหลวงชนบทและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนแม้พ้นจากหน้าที่ราชการแล้วก็ตามค่ะ
1: ด้านกระทรวงดีอีนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำยกระดับเทคโนโลยีเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาอุทกภัยค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาติดตามบริหารจัดการน้ำยกระดับเทคโนโลยีรับมืออุทกภัยเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้จังหวัดสงขลาค่ะได้บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมนำองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและข้อมูลนะคะมาใช้สนับสนุนการวางแผนและบริหารสถานการณ์พร้อมผลักดันการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบเรียลไทม์หรือ One Data Center เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยค่ะ
0: จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ในการติดตามการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติที่ศูนย์บริการ NT2 สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่โดยติดตามความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซส์เพื่อให้ระบบสื่อสารสามารถให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะที่จังหวัดสตูลนะคะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการติดตามถนนเชื่อมป่าบอนมะนังนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคมนาคมชายแดนและท่องเที่ยวค่ะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลในการติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของถนนเชื่อมป่าบอนมะนังเชื่อมโยงการเดินทางและเศรษฐกิจพัทลุงสตูลพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกผ่านแดนวังประจันค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่โดยจุดแรกได้มีการติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลณบริเวณท่ามภูผาเพชรตำบลป่าพัฒนาอำเภอมะนังพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากแขวงทางหลวงชนบทสตูลพร้อมลงพื้นที่ในการสำรวจแนวเส้นทางและสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่าง2จังหวัดโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างพัทลุงและสตูลโดยเฉพาะอำเภอมะนังซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญอย่างถ้ำภูผาเพชรหากมีการพัฒนาเส้นทางอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: จากนั้นเวลา 14:00 นาฬิกาค่ะนายวรสิทธิ์ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันอำเภอควนโดนนะคะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวหรือ temporary border pass ในรูปแบบ free flow รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านพร้อมติดตามขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงการให้บริการบริเวณด่านชายแดนรวมทั้งประชุมหารือแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลครอบคลุมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระบบการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลค่ะมาติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานสืบสานวัฒนธรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ที่คลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่นนักกีฬาและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาผ่านกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันด้านกีฬาแล้วยังเป็นเวทีส่งเสริมความรักความสามัคคีและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานที่สำคัญการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติอันสูงยิ่งรวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้จัดงานนักกีฬาและประชาชนที่ได้ร่วมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันในปีนี้นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะได้แก่เรือ7ฝีพาย9ฝีพาย12ฝีพายและ16ฝีพายค่ะโดยแต่ละประเภทนะคะมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน12และ16ลำตามประเภทการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือพายจากพื้นที่ต่างๆได้แสดงศักยภาพความมุ่งมั่นและพลังแห่งความสามัคคีค่ะการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3นี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคม2569ณคลองสำโรงหมู่ที่5ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะจะพาไปชมผ้ามัดย้อมค่ะฝีมือผู้ต้องขังหญิงนะคะซึ่งได้เป็นใช้เป็นของที่ระลึกสื่อมวลชนในครม.สัญจรค่ะจากผืนผ้านะคะสู่โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดเบื้องหลังผ้ามัดย้อมฝีมือผู้ต้องขังหญิงนะคะทัณฑสถานหญิงสงขลาเป็นของที่ระลึกในเวทีครม.สัญจรจังหวัดสงขลา2569ซึ่งจะมีความสวยงามอย่างไรนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
3: พื้นผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชวนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
4: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทัณฑสถานสงขลาเนี่ย ทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชุมชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับพันผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมีสีสีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาสตร์ชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าและก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพนึงที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
3: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงชงถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
0: ช่วงหน้านะคะยังมีในส่วนของคณะส่วนล่วงหน้านะคะในการเดินทางมาติดตามความพร้อมในโอกาสครม.สัญจรนะคะรวมไปถึงประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรสงขลา69ด้วยรอยยิ้มน้ำใจและอัตลักษณ์ของชาวใต้รวมสะท้อนศักยภาพของพื้นที่และพลังความร่วมมือของประชาชนพร้อมต้อนรับขับเคลื่อนภาคใต้ไปด้วยกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมการจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะหลายภาคส่วนก็มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างดีเลยนะคะเช่นเดียวกันกับส่วนล่วงหน้านะคะของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะมาเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ค่ะนายคณากิตยาธิคุณผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรีนำคณะส่วนล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการจัดเส้นทางการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาโดยคณะส่วนล่วงหน้านะคะได้ลงพื้นที่ณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และห้องรับรองพิเศษรวมถึงระบบการอำนวยความสะดวกมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจและให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: จากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำหน้าควรหรือคลองภูมินาถดำริตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่เพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการน้ำและแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจความพร้อมสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับคณะรัฐมนตรีซึ่งทางจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพพร้อมนำเสนอเมนูชูรสจากวัตถุดิบท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและวัตถุดิบขึ้นชื่อในพื้นที่เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดพร้อมกันนี้ยังได้เข้าตรวจความพร้อมณโรงแรมเซ็นทราหาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่รับรองและปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการในทุกมิติเป็นไปอย่างมีระบบและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะในส่วนของจังหวัดยะลาเองนะคะก็ได้มีการชงงบครม.สัญจรในการพลิกโฉมสนามกีฬาจารุพัฒนาปักหมุดสู่เมืองกีฬาค่ะช่วงนี้นะคะจะพาไปดูความมุ่งมั่นของจังหวัดยะลากับการผลักดันโครงการสำคัญในการพลิกโฉมสนามกีฬาจารุพัฒนาเสนอของงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาหวังจะได้รับการอนุมัติในการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตปักหมุดสู่เมืองกีฬานะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ภาพพื้นหญ้าเทียมที่หลุดล่อนจนเผยให้เห็นพื้นผิวแข็งด้านล่างและลู่วิ่งยางที่หลุดกระท้อตามกาลเวลากลายเป็นความคุ้นตาที่แฝงไปด้วยความห่วงใยของชาวเมืองยะลาสนามกีฬาจารุพัฒนาพื้นที่ซึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและมิตรภาพของคนในชุมชนบัดนี้ต้องเผชิญกับสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
3: ใช้สนามตรงนี้บ่อยมากแล้วก็สะดุดล้มที่ลู่วิ่งนี้ด้วยถ้ามีการปรับปรุงก็จะดีจะทำให้เรามาวิ่งได้สะดวก
4: ผมเนี่ยก็มาออกกำลังกายที่นี่อยู่เป็นประจำอย่างเท่าที่เห็นสภาพพื้นที่ตอนนี้นะเนื่องจากว่าตรงนี้มันก็ใช้มานานแล้วนะก็เสื่อมโทรมตามสภาพนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการปรับปรุงนะครับเป็นสนามที่มีความมาตรฐานมากยิ่งขึ้นไว้สำหรับรองรับในการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดเองหรือว่าต่อไปอาจจะเป็นกีฬาในส่วนของภูมิภาคก็ได้นะครับ
2: เสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆถึงความปรารถนาที่จะเห็นพื้นที่แห่งนี้กลับมาฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งโดยชาวบ้านในชุมชนจารูต่างมุ่งหวังให้มีการยกระดับและปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมและออกกำลังกายในยามเย็นได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันผู้สูงอายุจะได้มีลู่วิ่งที่มั่นคงเรียบเนียนลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสะดุดล้มสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพื้นฐานในการสร้างสารสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
5: ก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนอยู่แล้วครม.อนุมัติงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมสนามตรงนี้เนี่ยจะทำให้สนามแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเลยก็ได้ที่บุคคลภ ภายในหรือภายนอกสามารถมาใช้สนามได
6: ้ก็จะทำให้คนในชุมชนหันมาออกกำลังกายเล่นกีฬา
7: ต่อไปจังหวัดยะลาก็จะเป็นพื้นที่ที่มีสนามกีฬาเป็นหลักสามารถจะสร้างนักกีฬาเยาวชนถ้าได้สนามตรงนี้ก็ยะลาก็จะเป็นเมืองแห่งกีฬานะครับ
2: ความหวังในการฟื้นคืนชีพรังเหญ้าทางกีฬาแห่งนี้เริ่มเด่นชัดเป็นรูปธรรมเมื่อจังหวัดยะลาเตรียมเสนอของงบอนุมัติงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาเพื่อเดินหน้าโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจารุพัฒนาโดยมีเทศบาลนครยะลาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้วงเงินงบประมาณ50 ล้านบาทโดยปรับปรุงโฉมใหม่ปรับเปลี่ยนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร

0: บางเมตรเพื่อคืนสัมผัสอันนุ่มนวลเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการจัดแข่งขันกีฬาทุกระดับปรับปรุงพื้นลู่วิ่งด้วยวัสดุยางสังเคราะห์ EPDM บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตรซึ่งช่วยรองรับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจแก่ผู้รักการวิ่งและการออกกำลังกายทุกช่วงวัย
1: สิ่งที่เราอยากได้มากก็คือการซ่อมแซมสนามจารูเนื่องจากว่าหลังจากเจอวิกฤตน้ำท่วมปรากฏว่าสนามจารูหญ้าเทียมอะไรก็หมดสภาพอายุการใช้งานรวมทั้งลู่วิ่งนะครับก็เสียซึ่งเราได้ของบไปทั้งหมดก็50ล้านในการปรับปรุงสนามหญ้าเทียมแล้วก็ลู่วิ่งของสนามกีฬาจารูครับซึ่งเป็นโครงการแรกที่เรามีความตั้งใจเพราะว่าเราบอกว่ายะลาคือศูนย์กลางแต่ปรากฏว่าสนามกีฬาเราที่เราใช้ในเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันชำรุดครับก็เลยเสนอไปนะครับเราก็นำเสนอไปส่วนการพิจารณาเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางนะครับคือทั้ง5จังหวัดอะครับก่อนที่เราจะมาประชุมร่วมกันเนี่ยหนึ่งที่สำคัญก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องพร้อมแล้วก็เสนอไปในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะครับ
0: การขับเคลื่อนในครั้งนี้คือการวางรากฐานสำคัญเพื่อยกระดับจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาและศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศในอนาคตซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงให้แก่คนในพื้นที่แล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองยะลาให้เต็มไปด้วยพลังและความน่าอยู่อย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการจัดประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะหาดสมิลาต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะประชาชนแห่กันมาเช็คอินค่ะแล้วก็ยังฝากถึงเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะพร้อมต้องการให้ผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณหาดสมิลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาคึกคักนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเดินทางมาถ่ายภาพและเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญทั้งรูปปั้นนางเงือกทองประติมากรรมหนูแมวและเสาสีฟ้าค่ะซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพที่กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะก็เตรียมพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะก็ต่างคาดหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้นั้นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
3: นางจามารีละเอียดผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหาดสมิลากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่คณะรัฐมนตรีลงมารับฟังปัญหาของชาวสงขลาโดยอยากให้รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นอันดับแรกพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและมองว่าการจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะ
2: ขณะที่ประชาชนชาวหัดใหญ่นะคะก็ฝากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูค่ะหากเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกครั้งนะคะก็จะกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่เพิ่งกลับมาดำเนินธุรกิจนอกจากนี้ค่ะยังฝากให้ผลักดันสินค้าและอาหารพื้นถิ่นของสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งจำปาดะเกาะยอซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและปลากระพงสามน้ำค่ะพร้อมเชิญชวนคณะรัฐมนตรีและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีชีวิตของชาวสงขลาค่ะ
3: ช่วงนี้จะมาแนะนำเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ใช้ในการต้อนรับครม.สัญจรนั่นเองค่ะนั่นคือแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบานะคะ2 GI สงขลาที่พร้อมเสิร์ฟอัตลักษณ์ใต้รับครม.สัญจรค่ะจังหวัดสงขลานะคะได้ชูแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาเมนูพื้นถิ่นจาก2วัตถุดิบ GI ขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันต้อนรับครม.สัญจรสะท้อนความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาอาหารใต้ตอกย้ำภาพสงขลา City of Gastronomy ค่ะเมื่อแกงส้มนะคะอาหารคู่ครัวคนใต้ถูกยกระดับขึ้นเป็นเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคม

0: วรรักษ์เสาวคนเจ้าของร้านมหัศจรรย์เกาะยอนะคะบอกว่ารู้สึกภาคภูมิจะนำปลากระพงสามน้ำซึ่งเติบโตในสภาพน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้มีเนื้อหวานมาผสานกับมะม่วงเบาสงขลาจนเกิดเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับทางร้านนั้นมองว่าวัตถุดิบ GI ทั้งสองชนิดเปรียบเสมือนมวยถูกคู่ค่ะที่นำจุดเด่นมาผสานกันอย่างลงตัวพร้อมนำเสนอศักยภาพอาหารพื้นถิ่นสงขลาให้คณะรัฐมนตรีและผู้มาเยือนได้สัมผัสค่ะเมนูแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบานะคะจึงถือเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและรสชาติแบบสงขลามาถ่ายทอดผ่านสำรับอาหารตอกย้ำศักยภาพจังหวัดในฐานะสงขลาซิตี้ออฟแกสโทรโนมีนะคะเมืองแห่งอาหารที่พร้อมจะต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะให้มาสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นสงขลานะคะโดยทางร้านมหัศจรรย์เกาะยอค่ะจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องราวของไอยะบาติกนะคะกลุ่มผลิตผ้าจากสะเดาชูผืนผ้าอัตลักษณ์สงขลาบนเวทีครม.สัญจรค่ะโดยผืนผ้าผืนงามจากภูมิปัญญาชาวบ้านในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่หลังกลุ่มไอยะบาติกได้รับเลือกให้ผลิตผ้าบาติกสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาผ้าบาติกสงขลาสู่ประชาชนทั่วประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
1: กลุ่มไอยะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกให้ผลิตผ้าบาติกสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้และบล็อกทองเหลืองผสมผสานงานฝีมือสะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีจากผืนผ้าธรรมดาสู่ผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองสงขลานี่คือผลงานของกลุ่มไอยะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้รังสรรค์ผ้าบาติกผืนพิเศษสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนผ่านกระบวนการทำงานอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบลวดลายการเขียนเทียนการพิมพ์ลายด้วยบล็อกไม้และบล็อกทองเหลืองไปจนถึงการลงสีด้วยฝีมือช่างในชุมชนความโดดเด่นของผ้าบาติกชุดนี้คือการนำลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลามาผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งสัญลักษณ์นางเงือกแหลมสมิลารวมถึงแนวคิดโหนดนาเลที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวสงขลาผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินท้องนาและท้องทะเลกลุ่มไอยะบาติกก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีใจรักในงานศิลปะหัตถกรรมปัจจุบันสมาชิกยังคงช่วยกันสืบสานและพัฒนางานผ้าบาติกอย่างต่อเนื่องการได้รับเลือกในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของผู้ผลิตผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับช่างทอช่างทำผ้าและต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาม
2: ีลายโหนดนาเลที่มีทั้งท้องนาทั้งทะเลแล้วก็มีโหนดเยอะมาผสมกันก็รู้สึกว่าดนตรีลงมาประชุมครม.ภาคใต้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผ้าบาติกก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยสนับสนุนสินค้าผ้าบาติกทางภาคใต้ครับเพราะส่วนหนึ่งเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ที่ไม่เหมือนกับทางภาคอื่น
1: โอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ผ้าบาติกจากฝีมือชาวสงขลาจึงเปรียบเสมือนเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับประเทศจากผ้าบาติกหนึ่งผืนที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและตัวตนของผู้คนในจังหวัดและเมื่อผู้นำประเทศได้สวมใส่ผลงานจากชุมชนก็อาจเป็นอีกแรงผลักดันสำคัญให้ผ้าบาติกไทยก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างชื่อเสียงให้

ท้องถิ่นและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนทำผ้าอายาบาติกไม่ได้เพียงทอเส้นได้เป็นผืนผ้าแต่กำลังทอเรื่องราวของสงขลาส่งต่อภูมิปัญญาจากชุมชนสู่สายตาคนทั้งประเทศพร้อมเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นรายได้และความภาคภูมิใจของคนสงขลาอย่างแท้จริงสุริยานกแก้วถ่ายภาพสาธิดาโตสักกัญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ช่วงหน้านะคะไปติดตามการเดินหน้าในการพัฒนาอสมของอบจ.นครศรีธรรมราชค่ะเสริมศักยภาพงานสาธารณสุขชุมชนนะคะรวมไปถึงการปั้นทหารกองประจำการให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยนะคะของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ยังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: มาติดตามข่าวสารในข่าวเด่นประเด็นใต้กันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอบจ.นครศรีธรรมราชนะคะได้มีการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะนางสาววรินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดงานมหกรรมสุขภาพนครศรีธรรมราชโดยมีนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดนายแพทย์
1: กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในจังหวัดและเพื่อให้แกนนำอสม.สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในจังหวัดได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวและเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมและนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
0: โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขอสม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีการมอบรางวัลอสม.ดีเด่นระดับชาติเขตและจังหวัดทั้งนี้นายทีวินจิรพงศ์อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากรพ.สต.บ้านสงวนอำเภอท่าศาลาได้รับรางวัลระดับชาตินับเป็นความภาคภูมิใจของอสม.จังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นแบบอย่างของการทำงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณสุขระดับฐานรากค่ะ
1: ในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะคะโดยจากภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและความสวยงามที่ตอบโจทย์ยุคใหม่สมุนไพรไทยนะคะกำลังเปลี่ยนแปลงจากพืชพื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่ตลาดโลกติดตาม

0: รายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
1: สมุนไพรไทยไม่ใช่เพียงพืชพื้นบ้านที่อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานหากเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงความรู้ความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติโดยองค์ความรู้เหล่านี้กำลังได้รับการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและกลายเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองจากภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษปัจจุบันมีการนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทั้งยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยจากพื้นดินและชุมชนกำลังก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่ได้อย่างมีศักยภาพหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือการนำเอาต้นขันพืชท้องถิ่นที่พบเป็นจำนวนมากในพื้นที่ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดยนายพิศนคงพรมผู้ริเริ่มนำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้วยการสกัดน้ำมันจากต้นขันก่อนนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันนวดจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวผลิตภัณฑ์จากน้ำมันต้นขันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามหลากหลายประเภททั้งเซรั่มสบู่และแชมพูตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างรายได้อาชีพให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
2: การทำสมุนไพรของร้านพิศนสมุนไพรจะเอาน้ำมันขันมาแปรรูปครับจากชุมชนจากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เอาสมุนไพรให้ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาทำเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนความคิดริเริ่มก็คือนึกถึงภูมิปัญญาของบ้านเกิดสมัยก่อนคนแก่ๆเขาเอาน้ำมันขันนะครับเอาลูกขันมาตอกมาหนีบเป็นน้ำมันแล้วก็เวลาคนที่มืออักแขนอักมาก่อนจะก้าวเฝือกไม้ไผ่ครับก็จะทาน้ำมันขันก่อนเกี่ยวกับผิวหนังอะไรได้หมดเลยเอาน้ำมันขันมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รู้สึกดีใจที่ว่าทางหน่วยงานรัฐเขามาดูแลของชุมชนของสมุนไพรเพราะว่าวัตถุดิบของพืชสมุนไพรของนครศรีธรรมราชของในบ้านเราเนี่ยครับเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เราต้องมีมาตรฐานทะเบียนยาเลขจุดแจ้งโรงงาน GMPตรงนี้ครับเราต้องเน้นมาตรฐานเพื่อเราจะได้ออกตลาดที่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้ครับผม
1: เรื่องราวของต้นขันแสดงให้เห็นถึงพลังของภูมิปัญญาชุมชนที่สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรพื้นบ้านให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเชื่อมโยงอดีตกับนวัตกรรมและก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่อย่างภาคภูมิใจเมื่อสมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการสร้างแบรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากพืชพื้นบ้านจึงกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวมีคุณค่าและมีศักยภาพในการก้าวไกลสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคตทีมข่าว MBD South รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ตรงนี้มาติดตามนะคะในส่วนของการปั้นฐานกองประจำการให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยค่ะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้ปั้นฐานกองประจำการให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเสริมทักษะสื่อดิจิทัลพร้อมต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตค่ะที่ห้องประชุม3อาคารสันติสุขกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเสริมความรู้ฐานกองประจำการเพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยทหารมุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลทหารกองประจำการให้มีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อดิจิทัลและการสื่อสารในยุคออนไลน์เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยทหารและสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ภายในหน่วยงานโดยมีน้องๆทหารกองประจำการจากหน่วยภายในค่ายวชิราวุธจำนวน33นายเข้ารับการฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยสมาร์ทโฟนการออกแบบอินโฟกราฟิกการตัดต่อวิดีโอและเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจบนสื่อออนไลน์ค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะพันเอกวัชรกรอ้นเงิน

0: หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของกองทัพอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับกำลังพลนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในอนาคตตลอดการอบรมผู้รับการอบรมนะคะได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฝึกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จริงทั้งการจัดทำวิดีโอสั้นและอินโฟกราฟิกก่อนนำเสนอผลงานเพื่อรับคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4
1: ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมพันเอกวชรกรอ้นเงินได้มีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรนะคะแก่ผู้ผ่านการอบรมทุกนายพร้อมแสดงความชื่นชมในความตั้งใจและศักยภาพของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการ
0: การจัดอบรมครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกองทัพภาคที่4ในการยกระดับศักยภาพของน้องทหารกองประจำการที่เป็นกำลังพลรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของกองทัพสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนต่อไปค่ะขณะที่สปท.6นะคะก็ได้บูรณาการสื่อสารชายแดนใต้สร้างความเข้าใจเชื่อมั่นเชื่อมรัดกับประชาชนค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนงานสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนค่ะวันนี้ที่โรงแรมอัลฟาฮัตอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานเกิดเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนงานสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและโครงการด้านประเด็นการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุโทรทัศน์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการประชุม
1: ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะได้ร่วมการทบทวนผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนจากการปฏิบัติงานตลอดจนร่วมกันในการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ2570ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: สำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะได้เน้นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดเพื่อร่วมกันบูรณาการจุดแข็งของสื่อแต่ละประเภททั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้เกิดพลังในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นพร้อมนำผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคจากปีงบประมาณที่มาเป็นฐานในการออกแบบแผนงานปีงบประมาณ2570ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ทั้งในด้านการเข้าถึงการรับรู้การสร้างความเข้าใจและการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
1: มาในส่วนกิจกรรมดีๆของ iBank นะคะส่งมอบเงินสกาดช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ในการรับสกาดในสงขลาค่ะไอแบงค์นะคะได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในการส่งมอบเงินสกาดประจำปี2569ครอบคลุมทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพและทุนดำรงชีพหวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ผู้รับสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบเงินสกาดประจำปี2569ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเพื่อส่งมอบเงินสกาดแก่ผู้มีสิทธิ์รับสกาดในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายธีระยีกูบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายศักริยาบินสาและประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มะรอนิงสาแลมิงประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมนายธีระยีกูบผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไอแบงก์ตระหนักว่าหน้าที่ของธนาคารไม่ได้มีเพียงการให้บริการด้านการเงินที่ถูกต้องตามหลักชารีอะห์เท่านั้นแต่ยังมีภารกิจในการเป็นสะพานเชื่อมความเมตตาโดยจัดการบัญชีสกาดของธนาคารมุ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: สำหรับการจัดสรรเงินสกาดในพื้นที่จังหวัดสงขลาประจำปี2569ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสกาดธนาคารให้จัดสรรเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิ์รับสกาดจำนวน41รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,000 บาทครอบคลุมทั้งทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพและทุนดำรงชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสร้างกำลังใจและเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ได้รับทุนสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะทั้งนี้ไอแบงค์นะคะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ1ปีจันทรคติชำระสกาดผ่านบัญชีสกาดของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี001-103-8799โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Contact Center โทร1302ค่ะ
2: ธนาคารอิสลามนอกจากจะมีหน้าที่ในการให้บริการทางการเงินแล้วเนี่ยนะครับธนาคารอิสลามยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการสกาดก็คือเงินบริจาคของพี่น้องมุสลิมที่มีความสามารถนะครับในการที่จะมอบให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับเงินที่ได้จากการบริจาคหรือสกาดนี่นะครับก็มาจากลูกค้าของธนาคารนะครับที่มอบหมายให้ธนาคารนะครับหรือผู้ที่มีความสามารถเนี่ยก็มอบหมายให้ธนาคารเนี่ยมาบริหารจัดการเงินสกาดนะครับซึ่งธนาคารเองเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับพี่น้องผู้มีสิทธิ์ได้รับสกาดนะครับผ่านใครบ้างผ่านชุมชนผ่านมัสยิดนะครับหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ในการเลือกเฟ้นผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดธนาคารอิสลามเราทำมากกว่าการเป็นธนาคารในมิติที่ทุกคนรู้จักคือการให้บริการทางการเงินทั่วไปแต่เรายังเป็นสะพานในการเชื่อมนะครับความช่วยเหลือผ่านหลักศาสนาที่พี่น้องมุสลิมนะครับที่มีหน้าที่ในการออกสกาดหรือการบริจาคเนี่ยไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับหรือผู้ที่มีการด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับในการได้รับความช่วยเหลือ
0: ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเปิดศึกกีฬาเชียร์ครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตปั้นเยาวชนลุยเวทีระดับชาติ2570ค่ะภูเก็ตนะคะได้เปิดการแข่งขันกีฬาเชียร์ครั้งแรกมุ่งส่งเสริมเยาวชนสู่เวทีระดับชาติเตรียมคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ2570ค่ะนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประเภทกีฬาเชียร์ประจำปี2569พร้อมด้วยนางสาวออนอุมาอังสุวิโรจน์กุลประธานชมรมกีฬาเชียร์จังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินผู้ฝึกสอนนักกีฬาผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเชียร์ของจังหวัดภูเก็ตตลอดจนเป็นเวทีให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันการจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตโดยกีฬาเชียร์เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความแข็งแรงความพร้อมเพรียงระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกายจิตใจและการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะเพื่อจะเฟ้นหาและคัดเลือกนักกีฬาเชียร์ที่มีศักยภาพเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติประจำปี2570 พร้อมมอบรางวัลแก่นักกีฬาและภายในงานนะคะมีการแสดงเปิดการแข่งขันโดยตัวแทนนักกีฬาภาคใต้เจ้าของผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมรวมถึงการแสดงร้องเพลงโดยน้องฟินฟินนักร้องเยาวชนผู้ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เปิดอันดามันอลิฟมหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะเชื่อม5จังหวัดอันดามันสร้างการท่องเที่ยวและเติบโตคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชติรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานอันดามันอลิฟมหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการในการยกระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีนายเทมไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีงานอันดามันอลิฟจัดขึ้นในระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2569โดยมุ่งในการเชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ5จังหวัดอันดามันนะคะได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้ร่วมกันนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดเป็นเส้นทางและประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ค่ะ
0: สำหรับไฮไลท์ภายในงานนะคะประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนาชุมชนท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลรวมถึงมหกรรมจำหน่ายสินค้าและบริการจากชุมชนค่ะโดยมีร้านค้าร้านอาหารสินค้าชุมชนและสินค้าทำมือกว่า60ร้านมาร่วมสร้างสีสันพร้อมการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง3วันนะคะโดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมนำทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับอันดามันสู่จุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพสร้างรายได้รักษาทรัพยากรและสืบสานคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวของผู้คนผ่านศิลปะการวาดภาพเหมือนจนกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าและพลังใจทำความรู้จักกับเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับการสักการะองค์ดำแสนสิริจันทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาอบล้อมณดินแดนสิงโกราที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

0: พี่เบนครับเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายๆแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ครับใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนพอร์เทรตจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการสร้างผลงานต่อหนึ่งชิ้นนะครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายพอร์เทรตแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอ่ะก็คือว่าพี่เอาจริงๆก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายพอร์เทรตเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หารายได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วในเรื่องการที่ว่าเราวาดโพสเทรตเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เราพยายามสอบถามว่าวิธีการวาดโพสเทรตอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไงใช้แบบว่าดีเทลยังไงบ้าง อะไรประมาณนี้ฮะ
0: ชีวิตของเราตอนวัยเด็กเราจับศิลปะเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันเห็นอันนี้พอร์เทรตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันก็เลยวาดเลย อยากทำให้มันดีๆแล้วให้มันแบบเหมือนที่สุดมันเป็นอย่างนั้นไหมตอนของพี่เบนเป็นอย่างนั้นไหม
1: จริงๆอ่ะก็คือศิลปะจริงๆอ่ะพี่มีอะไรบันดาลใจนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ป.4แล้วตั้งแต่ประถมนู่นแหละแต่ว่าคือเราอ่ะยอมรับนะอันนี้พูดแบบกึ่งตลกหน่อยเพราะว่าบางทีเราเลี่ยงระหว่างที่แบบว่าวิชาคณิตศาสตร
0: ์
1: วิชาอังกฤษสุดท้ายศิลปะทุกอย่างมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์อังกฤษแต่ว่าพอเราเอาตรงนั้นมาจากที่สมัยเด็กๆที่เราวาดอ่ะเราพยายามที่แบบว่าเราลองจริงจังดูสิเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากที่ว่าแบบเรามีเพชชั่นกับตัวเองที่แบบว่าตอนนั้นอ่ะเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศ
0: ตอนนั้นวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
1: ตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละก็คือให้วาดคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้นี่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไง
0: ค่ะ
1: ก็เลยว่าพี่ก็คิดออกมาก็เลยว่าเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าเราก็ได้รางวัลตรงนั้นมันก็เลยเป็นภาคภูมิใจก้าวแรกของเรา
0: อย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เบนมันเป็นเรื่องสายประกวดซึ่งตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
1: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดอ่ะมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศใช่
0: คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะเพราะตอนเด็กอะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนาะ
1: ถูกต้อง
0: รู้สึกว่ามันยาก
1: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอะทักษะมันต้องใช้เยอะจริงๆ
0: ใช่
1: ในการที่วาดเราต้องความเข้าใจนะ
0: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรต
1: ครับ
0: เคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
0: ้
1: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
0: เฟล
1: อีกใจหนึ่งเราเฟลนะ
0: fail.
1: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเรา
0: พยายามเราว่าเราพยายามสุดๆแล้วทำไมมัน
1: เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะก็เลยว่าเราจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริงๆเพราะว่าพอร์เทรตเหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับผลงาน1ชิ้น
0: อ
1: ่ะ
0: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลย แล้วเขามาบอกพี่เบนว่าทำไมถึงไม่เหมือนไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย
1: อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้น
0: ะ
1: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงานบางทีเราวาดเหมือนแหละแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่าหนึ่งด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
0: อ
1: ันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
0: ่
1: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
0: ใช่
1: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
0: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการตกแต่ง
1: ใช่
0: ไปเข้า AI ไปเข้าอะไรมาปุ๊บเสร็จมาให้เราสวยสุดๆเลยหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้ไปเป๊ะแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
1: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่
1: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
0: ้ใช
1: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
0: ในมุมพี่เบนเองเป็นศิลปินมองว่า AI มันเป็นปัญหาไหมหรือเป็นศัตรูของเราไหมในอาชีพเรา
1: ถามว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
0: ้
1: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติด กับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถึงก็เลยที่แบบว่าเราอ่ะคือจะใช้ AI อ่ะในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
0: ้หาความรู
1: ้ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: ันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนซ์นะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบนซ์
1: อันนี้เป็นภาพวาดสีน้ำ
0: สีน้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม
0: ้สีไม้อันนี้ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นอย่างเนี้ยอยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่างจากสีไม้ปกติ
1: สีไม้แม้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: คือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะสีไม้เหมือนอย่างเช่นผลงานชิ้นเนี้ยก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราปิดลงถูกแล้วว่าจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่า1ด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องเห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยส่วนใบหน้าน้องลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมัน

0: ดูที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันคมชัดขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อะดีเทลเดิมก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ้งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ้งอะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมี4ไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
0: ใช่คร
1: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
0: ใช่ๆเพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปี1นะ
1: ค่ะ
0: สามารถใช้ได้จนถึงรับประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดออิ้งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดออิ้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีอ่ะเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
1: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดออิ้งแบบนี
0: ้
1: ในสายตาของพี่เบนมันต่างกันยังไงเสน่ห
0: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าตัวอิงอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในโทนเขาเรียกว่าโทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
1: ะ
0: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเหมือนมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยปู่ย่าตาทวดเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอ่ะ
1: เขาก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ใช่มันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีภาพสีแบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันดูแบบน่าดูแบบว่ามันดูแบบ
1: อุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
0: ใช่อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าดูแล้วมันลุ่มลึกมันอะไรทุกอย่างเยอะคือดีเทลมันเอาจริงความชัดมันเหมือนกันแหละ
1: ถ้าเกิดพูดถึงคนที่วาดภาพแล้วกันแรกๆหลายคนอาจจะเริ่มที่พอร์เทรตที่เป็นขาวดำแบบนี
0: ้
1: กว่าที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจนานเหมือนน้องปอเองน้องปอก็ตัดสินใจนานกว่าที่เราจะเปลี่ยนแบบนี
0: ้
1: มาเป็นแบบนี้แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็นานอีกเหมือนกันทีนี้พี่เบนอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆยังไงที่แบบเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี้
0: ก็
1: ต้องใช้แนวคิดยังไง
0: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำอ่ะจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องเนี้ยเหมือนงานสีอ่
1: ะ
0: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างหนึ่งว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ำสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสำคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
1: คือชีวิตพี่เบนซ์อ่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนซ์พี่เบนซ์อยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ที่อยู่กับพี่เบนซ์มาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนซ์มีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้างคะ
0: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
1: ้
0: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมาน
1: ะ
0: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีแลกซ์ความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
1: ้
0: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
1: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เบนมีทั้งสีน้ำเน
0: า
1: ะ
0: สีน้ำสีไม
1: ้แล้วก็ดินสอ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่เสน่ห์ของงานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เบนก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะอยากให้พี่แป๊บพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ก็มี2อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อย่างก็คือองค์ดำจะดูแลโซนภาคใต้เหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างของเรานะครับแล้วก็ว่าทำไมจึงเป็นองค์ดำเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับภาคใต้ของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของดีไซน์ของการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเลือกช่างก็ดีหรือเลือกจุดที่จะตั้งองค์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกยังไงบ้างหรือว่าดีไซน์ยังไงบ้าง
1: ก็คือการตั้งองค์นะครับดีไซน์ของเราเนี่ยคือเราดีไซน์ให้องค์ปู่กับองค์ย่าในหันไปข้างนอกหันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสามารถมองได้ทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับท่านสามารถมองได้2ฝั่งเลยแล้วก็การออกแบบเราอยากให้2องค์เนี่ยยืนสหาแล้วก็ส่วนหางเนี่ยมาบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
0: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเธอก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรีย
2: บร้อย
0: อันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านและได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
1: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบคว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบคที่ได้รับมานะครับ
0: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่มาเชิญหรือว่าตั้งใจมาไหว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างคะ
1: คือเราตรงนี้เราเปิดให้เป็นที่สาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับการไหว้ของเรากำหนดแค่อย่างเดียวคือห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามจุดประทัดนะครับเพราะตรงเนี้ยพื้นที่ของเรามันติดกับป่าถ้ามีการจุดประทัดส่งเสียงดังเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆก็จะไม่อยู่ตรงนี้ธรรมชาติก็จะหายไปสิ่งที่เราคิดแล้วก็ห้ามในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆที่เน้นไปสื่อในเรื่องของวิญญาณหรือว่าการล่างทรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นองค์ปู่องค์ย่าและสบายใจเราไม่อยากเอาเรื่องในเรื่องของปฏิหารมาแสดงตรงนี้นะครับเราก็เลยเน้นย้ำละในเรื่องของความสบายใจมากกว่านะครับ
0: ค่ะทีนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแบบว่าเชอร์คาเฟ่อยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นอกจากมีองค์ปู่องค์ย่ามีอาหารมีกาแฟแล้วมีอะไรอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็เชอร์คาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีห้องพักด้วยค่ะ ผื่อว่าอยากมาชมบรรยากาศของร้านเชอนะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากร้านเนี่ยก็คือปิด6โมงเย็นแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
2: ค่ะ
1: ก็คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้นู่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาร้านเชิญมาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหนครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหนครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหนครนะครับ

ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพราะงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึกและตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว้ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลวะ

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: และแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้วัดเด
4: ้วัดก็วัดนี
3: ่วัดเด้วัดเด
0: ้เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเหล้าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
5: ฮะนี่มันงานอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจนไม่ชัดๆใครจะไปพลาด
6: นี่แน
5: ่โอ๊ยถูกเส้นหมดเลย
6: คิดจะสมัครงานออนไลน์ละสิอย่าหาทำนะ
5: ทำไมอ่ะ
7: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
6: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายๆ งานแบบนี้มันน่าเชื่อถือเหร
5: ออ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
6: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
5: เกือบไปแล้วดีนะที่จะมาห้ามทันนะ
6: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอย่าให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
5: อืมชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพอมิจฉาชีพไม่ต้อง
6: ถูกคิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค
8: ์บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600

0: สวัสดีค่ะท่ามกลางความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศาลเจ้าโกเล้งจีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่อยู่คู่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจนถึงวันนี้นะคะ110ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความศรัทธาของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าโกเล้งจีจังหวัดนราธิวาสศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปลายด้ามขวานไทยท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของจังหวัดนราธิวาสบนนนเขามงคลพิพิธที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีศาลเจ้าจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลตามหลักห่วงจุ้ยนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีสถานที่อันเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและสายใยที่หล่อล้อมชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน110ปีศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2457จากแรงศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งรกรากในเมืองนราธิวาสที่นำเอาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมาด้วยพร้อมร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญขอพรจากเทพเจ้าคุ้มครองครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานให้ระลึกถึงรากเหง้าของตนเดิมศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เรียบง่ายใช้งานมายาวนานกว่า40ปีก่อนจะได้รับการบูรณะและก่อสร้างเป็นศาลเจ้าที่งดงามดังเช่นปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่คุณค่าทางจิตใจและความศรัทธาของผู้คนยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลาย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองนรามาจนถึงวันนี้110ปีแล้วค่ะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับอาจารย์วารินค่ะท่านจะพาพี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมค่ะไปรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ว่าเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะที่นี่เลยคือเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก็คืออยู่คู่เมืองนรามาตั้ง110ปีเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อำเภอบางนาราเดิมเนี่ยจริงๆเราขึ้นกับสายบุรีเมืองสายบุรีในอดีตในยุค7

0: องศาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีการรื้อถอนแล้วก็บูรณะสร้างเห็นทุกวันนี้คร
1: ับ
0: อีกหนึ่งหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆในศาลเจ้าเนี่ยมีกระถางธูปอยู่ใบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสังเคตน
1: ะ
0: เครื่องสังเคตเนี่ยจะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยได้ทำทั้งของพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นโคมสีเขียวนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นกระถางธูปทองเหลืองซึ่งที่นี่ก็มีกระถางธูปนี้อยู่ซึ่งกระถางธูปเนี่ยมีสลักเอาไว้ว่าเป็นพ.ศ. 2453ก็แสดงว่าณวันที่เราได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้มาที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีในหลวงรัชกาลที่6ใช่ไหมคะที่เคยแบบเป็นหลักฐานบ่งบอกเลยว่าท่านเคยเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวถ้ายังไงค่ะพี่ซ้อนนะคะขอให้อาจารย์พาไปดูเลยดีกว่ากับกระถางธูปที่อยู่จนถึงวันนี
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ
0: คร
1: ับ
0: เชิญครับ
1: อาจารย์ค่ะเวลาที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าผู้ที่สักการะบูชาค่ะอยากจะมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเริ่มยังไงบ้างคะอาจารย์
0: คือจุดเด่นของศาลเจ้าจีนน
1: ะ
0: ฮะโดยวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบขงจือเหลาจือหรือว่าแบบพุทธมหายานเนี่ยเราก็จะต้องมีศูนย์รวมที่เป็นฟ้าดินหร
1: ือ
0: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สรรสร้างสรรพสิ่งก่อนด
1: ัง
0: นั้นจุดแรกก็จะเป็
1: น
0: จ
1: ุ
0: ดเสาเทวดาตรงนี้นะครับภาษาจีนจะใช้คำว่าเทียนตี้ฟู่หมู่หรือว่าฟ้าดินพ่อแม
1: ่
0: ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในขณะที่มีผู้ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าคอยตีกองตีระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมาสักการะแล้วนะนะครับน
1: ะ
0: แล้วก็จุดถัดไปที่ติดกันเลยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแปะกงแปะกงถ้าภาษาเข้าใจง่ายคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ดูแลสถานที
1: ่
0: คนจีนเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นนะฮะดังนั้นก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะฮะพอเข้ามาถึงบริเวณตัวศาลถ้าสังเกต2ฝั่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าประตูทั้ง2ฝั่งนะเจ้าประตูก่อนจะเข้าก็ขออนุญาตเข้านะคนจีนก็จะมีการเคารพเจ้าประตูข้างๆนะครับแล้วก็หลังจากที่พอเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโถงกลางนะครับ
1: ก็คืออันนี้จะเป็นองค์พระประธานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับผมก็ที่นี่เราจะมีพระประธานก็คือพระยูไลนะหลายๆคนก็พระยูไลคืออะไรเพราะว่าเราดูในไซอิ๋วจริงๆเขาว่าหยูไลหรือว่าเขายูไลเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้
1: า
0: ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะองค์ไหนก็เรียกพระยูไลหมดนะฮะซึ่งอันนี้เราก็สมมุติหรือว่าอาจจะอนุโลมไว้ว่าก็คือองค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะก็เป็นพระประธานของที่นี
1: ่ก็คือถ้ามองนี่ก็คือจะเป
0: ็
1: น
0: อง
1: ค์กลางเลย
0: นะครับ
1: ก็คือเป็นจุดแรกที่ถ้าใครเข้ามาจะต้องมาสักการะที่ในพระประธานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะฝั่งทางนู้ใช่ไหมคะ
0: ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูกับว่ากับพระ108 109
1: ค่ะ
0: เทพเจ้ากวนอูกับพระ108 109ก็เราก็จะเห็นว่าข้างๆกวนอูนี่ก็จะมีกวนผิงหรือว่ากวนเป๋งน
1: ะ
0: ถ้าในสามก๊กถ้าเราเคยอ่านแล้วก็จิวช่
1: อง
0: นะฮะก็จะเป็นลูกบุญธรรมกับทหารคนสนิทส่วนพระ108 109นี่ก็จะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเดินเรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดูแลก็จะมีคนนับถืออยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่หลายศาลเหมือนกันครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาสักการะบูชาเนี่ยค่ะองค์เทพกวนอูนี่ท่านจะให้พรในเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆ
0: เทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านจะมีคุณธรรมสำคัญก็คือจงกับอี
1: ้
0: จงก็คือความจงรักภักดีส่วนคำว่าอี้ก็คือมโนธรร
1: ม
0: ดังนั้นส่วนใหญ่ข้าราชการระดับสูงผู้ว่าราชการหรือว่าคนที่รับราชการทหารเนี่ยก็จะนิยมบูชาท่านเพราะจะถือท่านเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีมีมโนธรรมมีความเที่ยงตรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเทพเจ้ากวนอู
1: ไปดูฝั่งลูกกันต่อเลยค่ะ
0: ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์เลยฮะถ้าเราจะเห็นองค์ตรงกลางด้านบนเนี่ยที่พระพักหรือว่าหน้าสีดำหน่อยก็จะเป็นพระหมอสายบุรีนะแล้วก็ถ้าหน้าดำที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นพระหมอปัตตานีนะก็จะเป็น2องค์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่สักการะบูชาของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเพราะว่าสายบุรีเขาก็จะมีการแห่พระทุกปี
1: แล้วก็จะมีแบบปักเกี้ยวลงทะเลด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี้ยวปักดิน

0: ี้ยนะฮะเกี่ยวกับดินแต่ส่วนที่เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเนี่ยพระประธานที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวแต่จริงพระประธานก็คือพระหมอปัตตานีนะฮะซึ่งก็จะรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะก็จะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าแห่งฉันงั้นสวยอั้งให้ยี้แล้วก็นาจาถ้าใครเคยดูหนังจีนเราก็จะคุ้นชื่อเทพเจ้าเหล่านี้นะครับครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระที่อยู่บริเวณภายในศาลเจ้า
0: ค
1: ราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของฝั่งด้านนอกกันบ้างใช่ไหมคะ
0: ด้านนอกของ ด้านข้างก็จะเป็นเจ้าแม
1: ่ค่ะอาจารย์วารินค่ะทำไมที่นี่ถึงแบบชัดเจนเลยคะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นองค์เทพผู้ชายจะอยู่ด้านในส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ อันนี้ก็คือว่าเพราะอะไรคะ
0: คือจริงในหลักการของจีนนะโดยเฉพาะหลักการของของจื่อเนี่ยมันจะมีหลักการที่เรียกว่าบริสุทธิ์3เที่ยงตรง4ในความบริสุทธิ์ก็คือชายหญิงชัดเจนนะในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่คนจีนโบราณยึดถือดังนั้นอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนพอเวลามีการสร้างศาลมีสถานที่ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้แคบเหมือนหลายๆศาลก็แยกโซนชัดเจนว่าเทพเจ้าที่เป็นฝั่งผู้หญิงก็อยู่โซนนี
1: ้
0: ฝั่งผู้ชายก็อยู่อีกห้องนึง
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์เทพ
0: จะมีในส่วนตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนประธานของฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เรารู้จักกันในนามอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์น
1: ะ
0: ครับส่วนฝั่งทางนี้นะฮะก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่โต๊ะโมกนะครับนะเทียนโฮเซิ่งหมู่เจ้าแม่โต๊ะโมกนี่ก็ดังที่สุไหงโกลกใช
1: ่ไ
0: หมฮะเจ้าแม่ทับทิมก็เจ้าแม่แห่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนคนจีนเดินเรือมาก็จะนับถือเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่เก้าเทียนกับเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวซึ่งก็เป็นที่โด่งดังนะในภาคใต้ของเราเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวใครมาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวนะฮะดังนั้นที่นี่ก็แทบจะครบถ้วนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากนะเทียบกับศาลเจ้ารอบๆนี้นะครับผม
1: อาจารย์วารินค่ะก้อนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์วารินได้บอกพี่ซ้อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าบ่งบอกว่ารัชกาลที่ 6เคยเสด็จมาที่นี่กับกระถางนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะที่บ่งบอกว่าท่านมาเขียนตรงไหนเอ่ย
0: คือจริงๆการมีกระถางทูปนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงท่านเสด็จมาเองแต่หมายถึงว่าท่านเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องสังเคตก็คือเป็นเครื่องเทียนลึกน
1: ั่
0: นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในช่วงที่มีงานพระราชทานเพลิงศพ อาจจะมีคณะกรรมการของศาลเจ้าณเวลานั้นเข้าไปร่วมพิธีที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับพระราชทานกระถางทูปใบนี้แล้วก็เอามาประดิษฐานที่นี่นะครับ
1: มีเขียนว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าดูจริงๆจะมีลายลักษณะเป็นจีนแต่จริงๆเป็นภาษาไทยนะเขียนว่าจปรนะจปรก็เป็นพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะเขียนเขาว่าผู้วอต้าสิงคุ้มครองชั้นให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยหมายความว่าคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกถ้าเทียบเป็นพ.ศ.ก็พ.ศ.2453ก็จะเป็นปีสวรรคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกผู้มอบก็คือหวงก็คือกษัตริย์รัชกาลที่6 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคร
1: ับแต่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่ เป็นคุณค่าทางใจอย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือท่านจะเป็นองค์เดียวเลยตรงนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางศาลเจ้าต่อเติมเพิ่มจริงๆก็เป็นอาคารส่วนเดิมก็มาปรับปรุงแล้วก็มีผู้ศรัทธาในพื้นที่นะฮะก็มอบองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันเนตรจริงๆต้องใช้คำว่าพันเนตรด้วย
1: เพรา
0: ะ
1: ว่
0: าถ้าอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ยเชียนโสเชียนเหยียนก็คือพันมือพันกรกวนอิมหมายถึงว่าถ้าไปดูที่มือเนี่ยก็จะมีพันมือแต่ถ้าเราซูมไปใกล้ๆในมือก็แต่ละหนึ่งมือก็จะมีตาหนึ่งดวงดังนั้นยิ่งไม่ใช่แค่พันมืออย่างเดียวแต่พันมือพันกรพันเนตร
1: โอเคค่ะและนี่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะนอกจากที่เราได้สักการะบูชาภายในศาลเจ้าแล้วด้านนอกก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาพี่ซ้อนไปค่ะ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: บนยอดเขาใกล้ศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของความเชื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นภาพแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้คนในจังหวัดนราธิวาสให้ความเคารพซึ่งกันและกันกว่า100ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่ประจักษ์แห่งพยานแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานความขยันความอดทนและความกตัญญูของบรรพบุรุษได้อย่างงดงามและสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยความศรัทธาศาลเจ้าโกเล่งจีไม่เพียงเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งความศรัทธาไว้อย่างมั่นคงตราบมาจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่านะคะใกล้ๆกับศาลเจ้านะคะก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่น้องได้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่นี่เรียกว่าเขาอะไรคะอาจารย์คะที่เราเดินขึ้นมา
0: เขามงคลพิพิธ
1: เขามงคลพิพิธมีความหมายไหมคะ
0: มีประวัตินิดนึงก
1: ็
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการชื่อว่าพระยาสุรพลพิพิธซึ่งจริงข้างๆนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่า
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวัดบางนาราท่านเช้าๆก็จะตื่นมาตักบาตรที่บริเวณเนินเขาธรรมชาติเตี้ยๆตรงเนี้ยนะครับชาวบ้านก็เห็นพระมาทุกวันก็มาร่วมตักบาตรด้วยอะไรด้วยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นเขาที่มงคลแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยพระยาสุรพลเอาเขาพิพิธ
1: มา
0: ก็เป็นเขามงคลพิพิธนะก็เรียกมาก็ให้ชื่อเป็นมงคล
1: ก็จะเห็นได้ว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะก็จะมีหลวงพ่อต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะที่ให้พี่น้องทั้งไทยพุทธแล้วก็พี่น้องที่มีความครบศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาสักการะบูชาได้เหมือนที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็น
0: หลวงป
1: ู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ยังมีใช่ไหมคะ
0: รอยพระพุทธบาท
1: ค่ะ
0: นะครับมีพระมงคลบพิษนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีพระอาจารย์ทิมซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้าง
1: วัดช้างให
0: ้คือที่นี่เราก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ทวดนะฮ
1: ะ
0: อยู่ก็เอาข้อจริงเขาตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็นศาลเจ้าเดิมก็คิดว่ายังไม่ได้มีการมาทำหรือว่ามาสร้างพระพุทธรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังจากที่ศาลเจ้าตัวหลักเนี่ยมีการบูรณะขึ้นตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นี่ก็มีผู้ศรัทธานะเห็นมีชื่อหลายๆคนเช่นนายอีโป้แซ่ตั้งอะไรเงี้ยก็เข้ามาสร้างแล้วก็คนอื่นเห็นมีการมาสร้างก็เอาองค์พระมาบริจาคบ้างเอามาตั้งบ้างก็เลยกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องพุทธในพื้นที่นะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นเรื่องราวของที่นี่ก็คือพระอาจารย์ทิมธรรมทโลที่สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะฮะท่านก็มาที่นี่ในช่วงครบรอบ10ปีของการสร้างศาลใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็มาสร้างองค์หลวงปู่ทวด มาสร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็มานั่งปกก็คือปลุกเสกให้ที่บนเขาแห่งนี้ซึ่งก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านนั่งปลุกเสกอยู่บริเวณนั้นนะฮะช่วงหลังนี้เราก็เลยสร้างเป็นรูปเคารพท่านอาจารย์ทิมเป็นนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นซึ่งเป็นจุดที่ท่านเคยใช้ปลุกเสกเหรียญต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้
1: ค่ะเรียกได้ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขามาสักการบูชาในองค์เทพต่างๆแล้วพี่น้องก็ยังสามารถได้สักการบูชาทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะคือมาที่เดียวสามารถที่แบบเคารพได้ทุกองค์แล้วก็ครบจบในที่เดียวแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าเมื่อเราเดินขึ้นมานะคะเย็นสบายมากๆเลยด้วยความที่อยู่บนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆตอนนี้แล้วที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมที่อยู่แบบศูนย์รวมเลยเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าก็จะเป็นโรงเรียนของน้องแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็น
0: จ
1: นผู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่ตั้งอยู่กลางเมืองนราธิวาสเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชาองค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมีโอกาสสักครั้งนึงนะ คะก็อย่าลืมแวะเวียนมาสักการบูชาที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์
3: ครับก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนาทิวาสของเรานะครับก็มีสิ่งสวยๆงามๆมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งศรัทธาแหล่งความเชื่อของพี่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอาวุโสในพื้นที่บอกว่ามาศาลเจ้าโกเล้งจีเนี่ยมีครบทุกเทพ
1: นะมีครบทุกเทพนะ
3: ฮะแล้วก็มีครอบคลุมทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาชมศิลปะชมสถาปัตยกรรมไหว้พระขอพรตามสิ่งที่ท่านศรัทธาก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเปิดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้มีงานประจำปีมีงานเทวสมภพนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานที่มีกิจกรรมก็รบกวนมาลองสอบถามดูก
1: ็
3: เผื่อจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาในช่วงที่มีเทศกาลมีงานก็จะได้คึกคืนนะครับได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งความศรัทธาค่ะที่พี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้กลับมาพบเรื่องราวหลักธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชทานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: คุณพระฉันจะโดนหลอกไหมเนี่ยลูกก็สั่งมาด้วย
3: No way เจอแบบนี้ให้ปฏิเสธการรับของหรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ท่ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟาร์มพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เรามูลทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: คือที่ตัดแต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราตัดทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นนี้เก็บลูกไปแล้วมีต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตย
1: ัง
0: ไม่ได้เก็บผลกาแฟ
1: มันเพิ่งเก็บไปตอนที่ของเดือนมกราคมพาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลเล็กค่ะอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วที่ว่าเราเก็บไปทำชาค่ะ
0: ดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทำชาได้อีกปกติแล้วถ้าเราไม่ทำชาดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
1: ก็ปล่อยให้ร่วงติดต้นค่ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงติดต้น
0: อ
1: ันนี้ก็คือพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยังอยู่ค่ะมันก็ค่อยโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะมายังไงคะพี่แอล
1: ตอนเช้าอ่ะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอกคลุมหมดโดยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดท่อมแป้นอ่
0: ะ
1: ก็จะมีหมอกคลุมจะทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: สายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดิบเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: อ๋อขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทำเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทำอยู่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดแล้วทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปเราก็เก็บมาตากมาทำเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
0: ก็เลยเอามาทำเป็นกาแฟดิบไปด้วย
1: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างตัวนี
0: ้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานนี้อันนี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อต้องเก็บสีแดงๆมันแตกต่างกันยังไงคะพี่แอล
1: คือรสชาติจะดีกว่าค่ะม
0: ัน
1: โอเคกว่าก
0: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าง
1: กลิ่นอะไรแตกต่างค่ะ
0: อั ันนี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
1: ได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะก็เก็บไว้ต้นนี้ไว้มันมีอยู่ต้นเดียวจริงๆ
0: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหายใช่
1: ไหมได้เลย ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกสีอันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกันเป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสีถ้ามีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสีแต่รสชาติคือ
0: ก็คือถ้าผสมแบบนี้ก็คือสามสี
1: สามสี
0: แต่เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่ไหม
1: สีแดงเป็นเชอร์รี่ค่ะเขาเรียกลูกเชอร์รี่
0: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่าเหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อนต่างกันไหมคะ
1: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคืองอบสุกงอมแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรด A
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เกรด B
0: อ๋อก็คืออันนี้แบบ A อันนี้แบบ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
1: ก็มันจะสุกต่อค่ะ
0: สุกต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
1: ได้ค่ะก็คือเป็นรอบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลือง
0: อ
1: แล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีกก
0: ็
1: เป็นรอบๆไปค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นเกรด A คะแบบนี
1: ้คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักการสีสดค่ะสีสดคือมีกระดาษโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราก็จะเอาไปล้างน้ำหมดเลยนะล้างลอยน้ำก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแค่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25วันถึง30วันแล้วก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสารเป็นครีมบีบแต่เป็นไอ้กาแฟสาร
0: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบได้แนวคิดมายังไงคะ
1: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทำแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่าย
0: ๆ
1: แต่ว่าต้องคือคนที่ว่าทำดิฟคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างนึงในการทำดิฟ
0: คือ
1: ต้องใจเย็นใจกินดิฟอ่ะก็ต้องคอยบนน้ำร้อนอะไรนี่ค่ะน้ำร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วยมันไม่เหมือนกาแฟที่สำเร็จรูปพร้อมดื่มอ
0: ัน
1: นู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาทำ
0: ค่ะก็เลยเป็นกาแฟดิบบ้านสวนสายหมอกเดี๋ยวตามพี่เอลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้วเข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะจากที่เก็บบนจากต้นเราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตาก
1: ค่ะ
0: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไร
1: ทำ
0: เองไหมคะ
1: ทำเองค่ะเป็น
0: ทำเองเลยนี่ตากอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูลองนะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราตากเป็นพื้นค่ะ
0: อันนี้หนูลองเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
1: กระจายให
0: ้กระจายออกไปแต่จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้เราก็ทำไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
0: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็นโกโก้ที่ตากแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก
1: ้ไม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
0: ก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูข้างในต่อใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: เพราะว่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออกอะไรเราก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เขาดู
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตากแห้งอ
1: ันนี้ไม่สวย
0: อันนี้กาแฟนะคะที่ตาก
1: อ
0: ันนี้ก็คือหนูมาซ้อมตากดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงคะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะคุณ คุณผู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอร์รี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่แอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อนะคะวันนี้จะเป็นขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มดีคะ
1: อันนี้ขั้วกลางก่อนนะคะ
0: ขั้วกลางก่อนค่ะเริ่มต้นทํายังไงคะพี่แอล
1: ต้องชั่งน้ําหนักก่อน
0: ชั่งน้ําหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็อันนี้ขั้วครั้งละ600กรัมค่ะ
0: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
1: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
0: ก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
1: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
0: คั่วกลาง
1: พอแรกค่ะพอแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่
0: ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
1: ประมาณ250องศา
0: เราดูองศาที่ไหนคะ
1: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกลับมาวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
1: ค่ะ
0: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
1: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
1: ก็ต่างกันที่เวลาค
0: ่
1: ะ
0: ต่างที่เวลาแล้วก็กลิ่นที่ได
1: ้กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นช็อกโกแลตเป็นคุกกี้นิดๆแต
0: ่
1: ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกกับกลางอ่อนกลางบวกนี่คือเราจะได้เข้มข้นหน่อยถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยคนชอบคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้มคะ
1: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคุณชอบรสชาติแบบไหน
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
1: ไม่มากาแฟสอนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
0: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอลที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นสวนกาแฟ
1: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่
0: ะ
1: เป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าควายโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมดใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บอะพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่งพ่อเลยก็จะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกค่ายอะไอทำกาแฟธรรมดาเป็นควายโรงงานแต่ของเรามีมาเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง
0: เพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
0: ของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: ค่ะของเรานี้จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนองค่ะเป็นดั้งเดิมนี้คือเขาจะทําเหมืองแร่หมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีนะมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของตำบลหาดคุ้มแป้งค่ะ
0: ด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
1: ใช่อันนี้ใช่แล้ว
0: อันนี้คือ อุณหภูมิได้ที่แล้วนะคะอุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
1: ไม่นานนะคะประมาณ10นาที
0: อันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะทั้งว่าก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟคั่วกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้เหรอคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: จดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
0: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
1: เป็นคนสุราษฎ
0: ร์
1: แล้วก
0: ็
1: ค่ะก็พ่อมาสร้างสวนกาแฟอย่างที่ของค่ายของทะลุแล้วก็ตอนนี้มาแฟนเขาก็คุณชุมพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
0: อ๋อเริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
1: ้คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นพวกตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่ 30,000 แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา 2-300 ต้นนี่เราจะได้กาแฟ
0: ด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
1: คะ
0: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
1: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
0: เป็นการไล่ความชื้น
1: 5 นาทีกับ5 นาทีไล่ความชื้นหมดมันจะ
0: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
1: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำปฏิกิริยาเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาจะก๊าซเผาข้างนอกมันจะรสชาติของมันไม่โอเค
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
1: ไม่เท่ากันนะคะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ความชื้นในเม็ดกาแฟจะไม่เหมือนกันค
0: ่
1: ะแต่และรสที่เราตากเนี้ยความชื้นจะไม่เหมือนกัน
0: แล้วแบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
1: รสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การคั่วการที่ว่าใช้เวลาในการคั่วค่ะ
0: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
1: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน
0: ์
1: ก็มีแล้วแต่ค่ะ
0: มีไปออกบูธด้วย
1: ออกบูธด้วย
0: ออกบูธที่ไหนคะ
1: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆถ้าเราอยากไปออกเราก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
0: แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได้
1: ใช่ค่ะ
0: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
1: ประเมินก็คือหนึ่งแล้วก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี GAP แล้วก็มาได้ GI
0: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
1: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความไม่แค่โค้งมาเยี่ยมมาดูงานในสวนมันถึงก็โอเคนะเจ้านี้เราก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภา
0: ค่ะ
1: ก็โอเคดีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของระนองจัดงานกาแฟของเกษตรปีแรกจะมีตอบรับได้ดีค่ะแล้วก็มีอยู่ที่นึงของหน่วยงานเอกชนก็จัดของซัพพลีคอนเน็กก็ไปออกเหมือนกัน
0: เขาก็ไปออกมาหลายบูธ
1: หลายบูธไปถึงเชียงใหม่
0: ไปถึงเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขา
1: ก็เชียงใหม่
0: กินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับ ของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนของก็จะแข็ง
0: แตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อันนี้คือยังไงเอ๋ยเอามาดูใช่ไหมคะเอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
1: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะค่ะมันจะความชื้นยังไม่หมด
0: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเชี่ยวชาญใช้เวลานานไหมคะถึงจะ
1: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5นาที
0: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
1: ฝึกมาก็ประมาณ5ปีละ
0: 5ปี
1: 5ปีค่ะ
0: เริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
1: ก็ลองตอนแรกพวกกระช้า
0: ค่ะ
1: พอดีไปดูงานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาเคาะเขาใช้เครื่องของเคคัฟฟี
0: ่ค่ะ
1: ก็กลับมาก็ซื้อเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็เอามาก็โอเคนะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเราคือของเราออเดอร์เราไม่เยอะเหมือนกับว่าเราก็ใช้เครื่องนี้ทั่วหนึ่งวันนึงไม่ต่ำกว่าบางทีถึง10กิโลอ่ะ
0: อ๋อ10กิโลเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าตอนนี้ก็จากรายได้ย่อยๆปลูกเพราะความชอบก็เริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นกอบเป็นกำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะ
1: ต่างจังหวัดค่ะกรุงเทพก็จะมีลูกค้าประจำของร้านกาแฟ
0: อืม
1: ก็บางทีก็สั่งมาเล็กๆไปตัวเอง
0: ก็คือเป็นคนที่เขาเปิดคาเฟ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มาสั่งจาก
1: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเออเป็นยังไงบ้าง
0: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
1: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเมอร์เทนเน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าพวกมาหาลูกค้าเหมือนของแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติดหนึ่งมพช.การมาตรฐานสถานสินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็ออยออยเราก็ไม่ได้เพราะที่ไม่มีเอกสารติดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เช่าอบจ.หรืออะไรเนี่ยจะทำได้ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
1: ก็อีกประมาณ
0: เริ่มจะหอมหรือยังเลย
1: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีอะค่ะพวกกะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิฟนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

0: อนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะมาลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจับจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: จงจิตสุรเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์
0: นะคะถ้าใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook บ้านสวนสายหมอกนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวนก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอากิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณอัตกาเที่ยงปรีชารักครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคงจะสังเกตว่าด้านหลังของเรา2คนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: 1ในนั้นก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลยจะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนการประชุมครม.สัญจรกันนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งด้านการพัฒนาและบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้มีขึ้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันคือด้านเศรษฐกิจเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลามอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และด่านชายแดนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารพหุวัฒนธรรมด้านสังคมผลักดันนโยบาย Zero Productขออภัยค่ะ Zero Dropout นะคะดึงเด็กหลุดระบบกลับเข้ามาเรียนยกระดับทักษะแรงงานรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
0: ส่วนเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับก็นำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศสร้างความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวพัฒนางานข่าวกรองป้องกันเยาวชนเป็นแนวร่วมเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะครับ
1: ส่วนทางด้านภัยพิบัตินะคะก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยทั้ง5จังหวัดเห็นตรงกันว่าน้ำเป็นโจทย์สำคัญโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระบบระบายน้ำที่ไม่เพียงพอรองน้ำตื้นเขินและสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอภาพรวมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางใน3ด้านสำคัญคือการจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยการทบทวนกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการยกระดับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติที่มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนร่วมกับผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยข้อเสนอเชิงนโยบายนี้เตรียมนำเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะและระดมความคิดเห็นมุ่งพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเวิร์คช็อปครั้งที่3รอบไฟแนลในวันนี้ซึ่งจะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมก่อนนำข้อสรุปที่ตกผลึกแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้ค่ะ
0: นอกจากการประชุมเตรียมความพร้อมเมื่อวานนี้แล้วนะครับรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนะครับรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกคลองแหพร้อมกับติดตามระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกคลองแหบนทางหลวงหมายเลข414นะครับเพื่อจะไปติดตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยทางหลวงหมายเลข414นี้นะครับหรือว่าถนนลพบุรีราเมศเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่สายสำคัญเชื่อมต่อการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข4ไปยังเมืองสงขลาและก็พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ัจจุบันการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจส่งผลให้การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนครับทางนี้กรมทางหลวงก็ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างทางและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทั้งการปรับปรุงทางแยกสะพานข้ามคลองสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรน้ำท่วมขังและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

0: กระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองผู้ชงและพญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าทองคำซึ่งประดิษฐานบริเวณท่าน้ำริมทะเลสาบสงขลาโดยคณะได้ร่วมสักการะพญานาคราชท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบซึ่งผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านายชัยชนกใช้เวลาสวดมนต์และนั่งสมาธินานกว่าคณะในหลายจุดทั้งช่วงจุดธูปและบริเวณหน้าองค์พญานาคนาคราชซึ่งมาถูกถามว่าได้อธิษฐานขอพรเป็นพิเศษหรือไม่นายชัยชนกก็ตอบเพียงสั้นๆนะคะว่าไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษแค่มารายงานตัวและทำสมาธิเท่านั้นค่ะและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์และสักการะองค์พญานาคราชแล้วนายเจเศษนายวรสิทธิ์และนายสันเพชรก็ได้ร่วมกันตีค้องยักษ์ภายในวัดคนละ9ครั้งโอกาสนี้คณะยังได้นมัสการพระครูโกศลอรรถกิจรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลและเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยวนอกจากนี้ยังได้ร่วมรับชมการรำต้อนรับโดยกลุ่มสตรีในพื้นที่ซึ่งผู้แสดงทุกคนต่างสวมใส่ผ้าปาเต้ผ้าพื้นถิ่นภาคใต้อีกด้วยค่ะ
1: จากนั้นนะครับคณะก็ได้ร่วมรับฟังปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของศาสนสถานและอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะยอมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยก็ได้มีแนวทางนะครับการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบ2รูปแบบนะครับได้แก่รูปแบบที่1ก็ประกอบด้วยแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว391เมตรพร้อมกับทางเท้าและก็ระบบระบายน้ำหลังเขื่อนรวมถึงการสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก5จุดพร้อมกับทางลาดท่าน้ำ1จุดแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะมีแนวเขื่อนความยาว456เมตรพร้อมส่วนประกอบตามแบบที่1แล้วก็มีการขยายแนวเขื่อนครอบคลุมพื้นที่ยื่นลงไปในทะเลสาบจำนวน1ไร่2งานทั้งนี้เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและก็ขอบเขตของงานได้ทันทีเพื่อช่วยลดการสูญเสียพื้นที่เพิ่มความมั่นคงให้แนวชายฝั่งและก็ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเกาะยอในระยะยาวด้วยครับดังนี้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับนอกจากจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการแล้วยังเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและผลักดันโครงการให้เดินหน้าได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชนครับ
0: ไปต่อกันที่การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาของรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ไปร่วมเปิดเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมกับรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร14จังหวัดภาคใต้ก่อนหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือภาคประมงค่ะโดยนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าภาคการเกษตรกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการแข่งขันในตลาดโลกจึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทาง Climate Smart Agriculture หรือ CSA ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลระบบข้อมูลการเกษตรที่แม่นยำและการพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงพร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมเวทีร่วมสะท้อนปัญหาประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากพื้นที่เนื่องจากข้อมูลและประสบการณ์ของเกษตรกรถือเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตลอดจนเกษตรจังหวัดทั้ง14จังหวัดและผู้บริหารศูนย์ในสังกัดอีก8แห่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สะท้อนปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานก่อนที่จะเดินทางไปยังสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา2ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหารือถึงความจำเป็นที่กรมประมงและองค์การสะพานปลาจะต้องเพิ่มความร่วมมือและประสาน

0: การทำงานร่วมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประมงและประชาชนในพื้นที่
1: วันนี้เรามาทั้งหมด3จุดจุดแรกเนี่ยเรามีการทำเวทีเสวนาแล้วก็สัมมนาเนี่ยในเรื่องของสพก. CSA นะคะที่วันนี้เรามีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมในเรื่องของการรับมือกับภาวะสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงสภาพเศรษฐกิจของสังคมโลกด้วยเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เข้ามาร่วมในเวทีนี้เนี่ยได้ช่วยกันสะท้อนถึงปัญหาสะท้อนถึงประสบการณ์เพราะในช่วงบ่ายเนี่ยดิฉันได้มาพบปะพูดคุยกับท่านทางท่านอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงผอ.เขตรวมถึงนะคะเกษตรจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดแล้วก็มี80ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ให้ท่านสะท้อนวิสัยทัศน์แล้วก็การดำเนินงานในอนาคตก็เดี๋ยวเราจะเก็บเอาปัญหาเนี้ยไปนั่งคุยกับทางผู้บริหารระดับสูงของทางกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยค่ะแล้ววันนี้จุดสุดท้ายตอนเย็นวันนี้ค่ะก็มาที่องค์การสะพานปลาเนาะเราก็มาดูพื้นที่ว่าตอนนี้เรามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการรวมถึงการให้บริการกับประมง
0: นางสาวปิยรัตน์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่คณะรัฐมนตรีเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดประชุมครม.สัญจรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่จะถูกนำเข้าสู่การหารือในที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการเร่งด่วนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: เสนาธิการทหารบกนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีไปติดตามภารกิจด้านความมั่นคงแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจพร้อมกับให้กำลังใจกำลังพลแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยได้ผนึกกำลัง3ฝ่ายเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชายแดนภาคใต้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับร่วมประชุมติดตามแนวทางบูรณาการกำลัง3ฝ่ายตลอดจนการจัดการศึกษา2ระบบของโรงเรียนสิริราชสามัคคีตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบหมายให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าครม.สัญจรนะครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่พร้อมกับร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเสนาธิการทหารบกก็บอกนะครับว่าสถานการณ์ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งทำลายระบบเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนจึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้ความรักและความหวงแหนบ้านเกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่เดินหน้าไปด้วยกันสู่ความสันติสุขและความมั่นคงครับจากนั้นเสนาธิการทหารบกได้เดินทางไปยังห้องประชุมพรานไพรกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนที่จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมด่านหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี1ปราการ4และจุดตรวจแยกโคกม่วงตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อไปติดตามสถานการณ์และก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์ก็ยังได้ลงพื้นที่ที่บริเวณหน้าตลาดโต้รุ่งตำบลอานะรูอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อไปรับทราบสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งก็ได้พบปะพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้สอบถามรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดครับซึ่งทางเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์นะครับก็บอกว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จึงต้องทำงานด้วยความรอบคอบละเอียดและไม่ประมาทวางแผนการปฏิบัติให้รัดกุมที่สำคัญยังต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถเชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ค่ะซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยส่งนายอธิการแก้วเครือศรีลงสมัครโดยนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อในประเด็นของป้ายต้อนรับครม.สัญจรจังหวัดสงขลานะคะโดยย้ำว่าไม่ได้มีนโยบายให้ทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดอุดรธานีที่มีนายอธิการแก้วเครือศรีเป็นผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งนอกจากประเด็นการเลือกตั้งแล้วยังได้กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดเตรียมป้ายต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในความประสงค์เลยและแม้ว่าจะเข้าใจในความปรารถนาดีแต่ไม่ต้องทำจะดีกว่า
3: การขึ้นป้ายตอนต้อนรับท่านนายกที่สัมภาษณ์แต่ก็ไม่ไหวในดราม่าใช้งบประมาณ
4: เหรอ
3: เห็นในเพจของสภา
4: ไม่เคยเป็นความประสงค์ของผมเลยจริงๆไม่ควรทำหรอก
3: ต้องแบบกำชับไหมครับอย่างถ้าไปอาจจะไม่ต้องแบบเกิดกันเลย
4: ผมกำชับตลอดครับเนี่ยเกริ่งเมื่อไหร่ผมมาเนี่ยคนเดียวเพราะฉะนั้นคือทำไปก็ไม่ได้ใจอะไรอาจจะถูกตำหนิด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรพ้นไปปุ๊บแล้วทำไงเอาไปทำถุงขายแล้วผมกลายเป็นของเดี๋ยวกลายไปเป็นผมเช็ดเท้ายุ่งไตหงใช่ไหมมันไม่กลัวหรอกหน้าอย่างนี้เดินไปไหนตอนนี้ใครก็รู้จักหมด
3: แสดงว่าจ
4: ัง
3: หวัดอื่นก็เหมือนไม่ควร
4: ผมเราไม่เคยมีนโยบายให้ทำเช่นนี้เลยนะครับแต่เราก็โอเคเข้าใจความปรารถนาดีนะแต่ว่าไม่ต้องดีกว่าเนี่ยไหนๆสัมภาษณ์แล้วก็บอกเลยอย่าไปทำเลยนะมันมองได้หลายฝ่ายพอผมไปห้ามเขาก็บอกเนี่ยไปห้ามทำไมธุรกิจมันจะได้เดินไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ไม่มีความคิดหรือไม่มีความต้องการให้ทำสิ่งนี้เลย
0: สำหรับผลการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวอย่างไม่เป็นทางการจากการรายงานผลการนับคะแนนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนนี้เวลา 20:00 นนับคะแนนแล้ว 91.3% โดยนายอธิการแก้วเครือศรีหมายเลข2พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ1ด้วยคะแนน 34,962 คะแนนตามด้วยนายขจิตชัยนิคมหมายเลข1พรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 11,778 คะแนนและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองได้ 4,187 คะแนนขณะที่เพจ Facebook ของพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ข้อความขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับนายอธิการแก้วเครือศรี
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยนะครับล่าสุดทางกทม.เองก็เตรียมจัดตั้งศูนย์ One Stop Service นะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยารวมถึงเตรียมพื้นที่สำรองเพื่อให้บรรดาผู้ค้าเนี่ยไปขายก่อนจะได้ประกอบอาชีพได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:22 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าสถานการณ์และการสำรวจความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถนนวรจักรกันหน่อยนะครับล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้วาง3ภารกิจหลักเร่งดับจุดความร้อนแล้วก็เตรียมเครื่องจักรรื้อถอนโครงสร้างเหล็กนะครับเพื่อเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุถึงแนวทางการปฏิบัติงานในขณะนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3เป้าหมายหลักก็คือการดับจุดความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่ใต้ซากอาคารการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจหาสาเหตุแล้วก็การวางแผนหรือถอนโครงสร้างอาคารซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนที่ยังคุกรุ่นแต่เนื่องจากพื้นชั้น2เนี่ยถล่มลงมาทับโครงสร้างบริเวณชั้นล่างนะครับทำให้มีคานเสาแล้วก็วัสดุอาคารกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่จึงต้องใช้โดรนอินฟราเรดตรวจหาจุดความร้อนพร้อมกับเตรียมนำเครื่องจักรเฉพาะทางเข้าตัดคานเหล็กเพื่อเปิดทางเข้าสู่จุดที่ยังมีความร้อนสะสมครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครก็ยังได้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนโครงสร้างที่เคยทำงานร่วมกันในเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มเข้ามาประเมินพื้นที่นะครับควบคู่กับการทำแผนที่ระบุตำแหน่งจุดความร้อนและจุดต้นเพลิงรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอและก็ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการตรวจสอบสาเหตุนะครับโดยในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าอาคารเนี่ยมีการตัดกระแสไฟฟ้าประมาณ20:00 น.หรือว่า20:00 น.แต่ว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาเกือบ20:00 น.หรือว่า21:00 น.จึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดครับทั้งนี้หากโครงสร้างมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ8:00 น.ส่วนการควบคุมจุดที่ยังคุกรุ่นอยู่ก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนครับ
2: เป้าหมายแรกก็คือการเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อตรวจสอบหลักฐานสาเหตุต่างๆเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์ฐานยังเข้าไม่ได้เพราะยังมีความไม่มั่นคงประเด็นที่2คือการเข้าไปดับไอ้จุดที่ยังมีความคลุกรุ่นอยู่เพื่อไม่ให้มันปะทุขึ้นมาอีก และจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือการรื้อตัวอาคารออกทั้งหมดเลยงั้นตอนนี้คงทำเน้นทำสองอันนี้ก่อนสภาพตัวอาคารเองก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นชั้น2ที่ยุบลงมาทับอยู่กับตัวที่เป็นพลาซ่าที่ขายของและข้างใต้มันก็จะมีตัวที่ยังมีความร้อนคลุกกลุ่นอยู่แล้วก็ยังมีอุปสรรคพวกคานต่างๆงั้นเดี๋ยวก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันตั้งแต่สมัยตตง.ก็มาดูนะว่าจะตัดตรงไหนก็จะเข้าไปเพื่อเข้าไปถึงจุดที่มีไฟไหม้ด้วยคิดว่าไปสุรฐานถ้าเกิดเข้าได้พรุ่งนี้ดับไฟผมคิดว่าก็อีกวัน2วันน่ะที่เหลือคงต้องเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการแล้วว่าจะรื้อออกอย่างไรถ้าเราจบเรื่องวิสุทธิ์หลักฐานกับจบเรื่องการดับไฟการรื้อก็คงเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าของอาคารว่าจะดำเนินการอย่างไรจะรื้ออย่างไรต่อไปอีกทีหนึ่งครับ
0: ครับซึ่งถ้าเกิดว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยนะครับท่านผู้ว่าชาชาติก็บอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยน่าจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลย8นาฬิกานะครับส่วนเรื่องของการดูแลผู้ประสบภัยนะครับทางกทม.ได้เปิดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service นะครับเพื่อรับลงทะเบียนเยียวยาซึ่งก็มีผู้ค้าเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนพร้อมกับประสานพื้นที่ค้าขายสำรองนะครับอย่างเช่นที่ห้างสรรพสินค้าอินเดียเอ็มโพเรียมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ชั่วคราวขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศล่าสุดนะครับก็พบว่าปริมาณฝุ่นละอองและสารระเหยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไว้ก่อนครับ
1: ทางด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายและวิเคราะห์สาเหตุเชิงวิศวกรรมโดยตั้งข้อสังเกตถึง5ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วได้แก่การมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สะสมความร้อนสูงการซอยแบ่งล็อกร้านค้าเอื้อให้เปลวไฟลามเร็วโครงสร้างเสาและคานเหล็กเมื่อเจอความร้อนสูงจนเสียรูปน็อตจุดต่อขาดเกิดการพังถล่มแบบโดมิโนโดยต้องตรวจสอบว่ามีการเคลือบสารกันไฟหรือไม่อาคารมีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบว่าระบบสปริงเกอร์และปั๊มน้ำดับเพลิงทำงานตามมาตรฐานหรือไม่และความเพียงพอของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในการฉีดเข้าสู่ใจกลางอาคารสำหรับโครงสร้างปัจจุบันบิดเบี้ยวเสียหายหนักต้องรื้อถอนสถานเดียวและต้องมีวิศวกรจัดทำแผนรื้อถอนอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมเสนอให้กทม.ปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเก็บสินค้าเสี่ยงไฟไหม้และเร่งสแกนตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันว่าได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและป้องกันเหตุลักทรัพย์โดยยังไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปในตัวอาคารอย่างเด็ดขาดส่วนประเด็นการสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเกือบ100ปากยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสที่เชื่อมโยงไปถึงการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่และสำหรับการจราจรในวันนี้จะมีการปิดการจราจรบนถนนวรจักรบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมอีก1วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
0: สลับไปดูเรื่องของการปราบปรามบุหรี่เถื่อนกันบ้าง นะครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เถื่อนครับโดยในช่วง11เดือนที่ผ่านมาก็สามารถโชว์ผลงานจับกลุ่มสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตไปได้กว่า 35,000 คดีครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง11เดือนของปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีสินค้าผิดกฎหมายได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ประมาณการค่าปรับรวมอยู่ที่ 6,274.77 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบก็ยังคงเป็นสินค้าที่พบการกระทำความผิดสูงสุดนะครับรองลงมาคือสุราแล้วก็น้ำมันครับด้านกรมสรรพ

0: สามิตนะครับก็ได้เตรียมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยใช้แนวทาง Data Driven Enforcement นะครับเพื่อนำข้อมูลการจับกุมพื้นที่แล้วก็เส้นทางลำเลียงสินค้ารวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีเบาะแสจากประชาชนด้วยนะครับเอามารวมกันแล้วก็วิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการทำงานปรับแนวคิดเป็นการดำเนินการกำหนดมาตรการให้เหมาะสมกับลักษณะและก็ระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสัตว์ผสมมิตรมีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ
1: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะทางกองบังคับการตำรวจนครบาล1บูรณาการกำลังตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะเปิดยุทธการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจโดยไปสุ่มตรวจสถานบริการ9แห่งในพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดระเบียบสถานประกอบการให้ถูกกฎหมายและไม่ให้มีนอมินีทุนเทาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยจากข้อมูลสถานบริการภายในพื้นที่การดูแลของสน.ห้วยขวางประมาณกว่า40ร้านนะคะมีการสุ่มตรวจจำนวน9แห่งโดยในจำนวนนี้ได้แบ่งออกเป็น3ส่วนคือร้านทั่วไปร้านที่มีใบอนุญาตถูกต้องและร้านที่เคยถูกจับกุมซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่ามี2ร้านในย่านตลาดห้วยขวางที่มีการปิดการให้บริการเมื่อวานนี้ส่วนอีก2ร้านในย่านรัชดาซอย4และ2ขออภัยค่ะในย่านรัชดาซอย4แล้วก็อีก2ร้านบนถนนประชาอุทิศได้ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารบัตรประชาชนพาสปอร์ตและสารเสพติดทางพนักงานในร้านและกลุ่มนักเที่ยวไม่พบการกระทำความผิดและอีก3ร้านสุ่มตรวจสอบสถานบริการที่เคยสั่งปิดซึ่งไม่พบการดำเนินกิจการใดๆทางด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีมาตรการให้ตำรวจชุดจู่โจมและฝ่ายปราบปรามออกตรวจสอบสถานบริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาถึง5นาฬิกาโดยได้กำชับว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นและในวันนี้จะมีการเรียกประชุมทุกฝ่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีต่างๆซึ่งผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำถึงแนวทางการจัดระเบียบสถานบริการและยกระดับให้ทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายส่วนประเด็นของนอมินีและทุนเทาจะเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติต่อไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยมั่นใจว่าในช่วงที่เข้ามารักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ห้วยขวางจะทำให้พื้นที่นี้เป็นเขตห้วยขวางที่เป็นเมืองสีขาวนักท่องเที่ยวและประชาชนอุ่นใจปลอดภัยจากอาชญากรรม
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยพระแสงสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนับเป็นโอกาสที่ได้รับฟังความคิดเห็นและก็ปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:37 นะคะช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะใครใช้น้อยก็จะได้จ่ายค่าไฟถูกลงค่ะโดย200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือนค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับบ้านอยู่อาศัยจะคิดค่าไฟในอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400คิด 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิด 4.3583 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงได้อีก 0.0634 บาทต่อหน่วยซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะมีประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่โดยรัฐบาลย้ำหลักการว่าใครใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้เพื่อให้เกิดการลดค่าไฟและเกิดผลกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างโครงสร้างค่าไฟที่เป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปติดตามการดำเนินงานนโยบายพาน้องกลับมาเรียนหรือว่า Thailand Zero Dropout นะครับซึ่งก็มีแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้กลับเข้ามาศึกษาต่อจนจบการศึกษาแล้วก็มีทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตครับโดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีจำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 4,153 คนสามารถค้นพบได้ 4,119 คนแล้วก็กลับสู่ระบบการศึกษาแล้ว374คนส่วนที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างจัดทำแผนช่วยเหลือเป็นรายบุคคลครับซึ่งเมื่อวานนี้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคมอำเภอท่าทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนทำให้ต้องออกจากการศึกษาเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวโดยสถานศึกษาได้เข้าไปติดตามสาเหตุแล้วก็ช่วยเหลือจนสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้สำเร็จครับจากนั้นคุณประเสริฐนะครับก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับไปติดตามนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน4คนนะครับโดย2คนแรกเนี่ยเป็นฝาแฝดชายอายุ17ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามนะครับไม่สามารถศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาชั้นป.6ได้เนื่องจากต้องช่วยครอบครัวหารายได้นะครับซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างด้านการเกษตรแต่มีความตั้งใจที่จะศึกษาให้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันออกแบบทางเลือกการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและก็สามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำงานได้จนสามารถนำนักเรียนทั้งสองคนกลับเข้าสู่การศึกษาได้สำเร็จและหลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนศึกษาให้สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับและก็มีเส้นทางต่อเนื่องไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือพัฒนาวิชาชีพเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบซ้ำด้วยครับส่วนอีก2คนนะครับก็นำนักเรียนจากอำเภอนครไทยที่ประสบปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากฐานะทางบ้านขัดสนกลับเข้าเรียนในระบบปัจจุบัน

0: ก็อยู่ในระหว่างการเรียนนะครับก็สามารถประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวด้วยครับสำหรับโครงการพาน้องกลับมาเรียนหรือว่า Thailand Zero Dropout นี้นะครับเป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศที่มุ่งใช้ฐานข้อมูลติดตามค้นหาเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับมาเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะอาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการสตูล Happiness for All ซึ่งจะเป็นการร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีสุขให้โอกาสทุกชาติพันธุ์เสริมพลังหุ้นส่วนและทุนทางสังคมพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์โดยโครงการนี้จัดขึ้นที่หอประชุม100ปีโรงเรียนสตูลวิทยาเป็นการนำนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยเน้นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดสตูลทุกช่วงวัยและทุกชาติพันธุ์พร้อมส่งต่อสวัสดิการและบริการของกระทรวงพม.ให้กับประชาชนโดยระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนรวม688คนและ21องค์กรนอกจากนี้ยังมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบาง100คนรวมถึงจัดบริการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่การให้คำแนะนำบริการพม.แคร์การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจังหวัดสตูลมีจุดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขณะเดียวกันยังมีโจทย์ที่ต้องเร่งดูแลทั้งสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนรวมถึงความเปราะบางของครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงพม.ที่มุ่งเปลี่ยนจากการช่วยเหลือแบบรัฐสงเพราะไปสู่รัฐสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยขับเคลื่อน8ด้านได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศเด็กและเยาวชนครอบครัวชุมชนที่อยู่อาศัยการสร้างอาชีพการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการสร้างระบบราชการที่เป็นมิตรพร้อมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายและมาตรการให้ตอบโจทย์พื้นที่ได้อย่างตรงจุด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานวากัฟครั้งที่4สร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลาครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพร้อมกับผลักดันกองทุนวากัฟพัฒนาชุมชนและยกระดับสงขลาเมืองได้อยู่สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ครับงานนี้จัดขึ้นที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานและมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายศักริยาบินแสละประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมอย่างคับคั่งครับในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบรางวัลแก่เยาวชนและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนตลอดจนสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้การจัดงานในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดขึ้นนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและจริยวัตรอันงดงามของบรมศาสดามุฮัมมัดพร้อมส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมนำแบบฉบับอันประเสริฐมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนระดมทุนสนับสนุนกองทุนบูรณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกองทุนวากัฟเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระดับชุมชนรวมถึงเป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับอย่างเช่นพิธีพิธีเมาลิดินนบีนะครับและก็การบรรยายการเสวนาทางวิชาการการสัมมนากลุ่มสตรีมุสลิม15จังหวัดภาคใต้การแข่งขันทักษะทางวิชาการของเยาวชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมอิหม่ามสหกรณ์และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมงานครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยกระดับพิพิธภัณฑ์สู่หมุดหมายสำคัญทางการท่องเที่ยวภาคใต้พร้อมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนโดยชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้โดยการประชุมจัดขึ้นที่โรงแรม The Best Vacation ราชมังคลามีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานระดับกรมและองค์การมหาชนวัฒนธรรมจังหวัด8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงสำนักศิลปากรที่11สงขลาและสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชตลอดจนสถาบันการศึกษาประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราชนิกรรวมถึงผู้ประกอบการผ้าและหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาทัณฑสถานหญิงสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อสืบสานอย่างสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเสื้อพระราชทาน3แบบและการต่อยอดสู่ไทยแฟชั่นเทรนด์และการจัดแสดงและสาธิตผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมและผลิตภัณฑ์ซีพอตสะท้อนแนวทางการทำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ทั้งการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยการสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอตและอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนพัฒนามิวเซียมโปรดักต์ของสำนักศิลปากรในพื้นที่
2: ภารกิจหลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมโดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็การสวมใส่ในห้วงเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมเราก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายก็จะเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการช่างตัดเย็บร้านเช่าชุดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ภาคใต้นะคะมีผ้าบาติกที่มีความสวยงามแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมในแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะนำผ้าท้องถิ่นไปตัดแล้วก็ไปสวมใส่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นผ้าบาติกนะคะมีดีนาทับลวดลายเนี่ยก็จะเป็นดอกดาราลายนางเงือกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ผ้าอย่างที่บอกค่ะน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีสวยที่สำคัญก็คือเป็นสีธรรมชาติด้วย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อติดตามการบูรณะและการเปิดให้บริการพร้อมรับฟังข้อเสนอและความต้องการจากพื้นที่เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัด สำหรับความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นของแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศเพื่อขอความเห็นชอบในการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายนนี้และเข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นต้นนะคะให้ทันกำหนดเวลาของปีนี้เพื่อยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวภาคใต้
0: ส่วนทีมโฆษกรัฐบาลนะครับก็จัดเพรสทัวร์นะครับก็นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลาเมืองเดียวเที่ยวได้หลายมิติทั้งเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมถึงนักท่องเที่ยวเพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรหรือว่าเพรสทัวร์นะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จัดโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามศักยภาพของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับโดยคณะสื่อมวลชนก็ลงพื้นที่ชมที่วัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาพร้อมกับดูผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเรียนรู้การอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอนะครับสู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอให้ได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ก็ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมห้องจัดแสดงเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะครับว่าจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลายมิติทั้งความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวแบบมูเตลูนะครับซึ่งก็เป็นอีกสถานที่ในประเทศไทยที่มีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนะครับมาเที่ยวจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
3: สงขลาไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องอาหารนะคะไม่ใช่มีเพียงแค่ทะเลยังมีการท่องเที่ยวในการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสมัยใหม่โดยเฉพาะสมัยนี้หลายๆคนก็ชอบการท่องเที่ยวในการมูเตรูค่ะฉะนั้นสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ยังมีวัดวาอารามที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้ เห็นการโปรโมทของทท.ในครั้งนี้ก็อยากสนับสนุนให้หลายๆเพื่อนๆหลายๆจังหวัดเข้ามาเที่ยวสงขลากันให้มากขึ้นค่ะ
4: การมาเที่ยวสงขลาในครั้งนี้ค่ะจะไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของเราให้ได้เข้าสู่การลิ้มรสวัฒนธรรมลิ้มรสไลฟ์สไตล์และที่สำคัญก็คือเรื่องของวิถีชุมชนที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมามองเพราะว่าการท่องเที่ยวหนึ่งการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เลยค่ะ
0: สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวสะสมจำนวนอยู่ที่ 64,260 คนหรือครั้งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนกว่า 4,721.14 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,909.43 ล้านบาทและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2,811.71 ล้านบาทตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของภาคใต้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากพื้นที่ท่องเที่ยวหลักไปสู่พื้นที่รองและก็มีโอกาสต่อยอดการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชนครับ
1: เมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะส่งผลให้เกิดมวลน้ำไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านล่างกระทบประชาชนและนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณหมู่ที่2หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่10และหมู่ที่11ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เร่งเข้าช่วยเหลือและเปิดเส้นทางพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีได้สรุปรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพบว่าเกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงโดยเฉพาะบริเวณน้ำตก7คดหมู่ที่11น้ำตกโกรกอีดกหมู่ที่5ตำบลชะอมส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าลงมาอย่างพื้นที่ด้านล่างเริ่มกระทบพื้นที่หมู่ที่9บริเวณคลองหินร่วงทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกค้างอยู่ภายในที่พักโดยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือจนทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้มวลน้ำยังได้ไหลบ่าต่อเนื่องมายังหมู่ที่8บ้านหินตั้งบริเวณสะพานไทยลาวซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในบริเวณหมู่ที่2หมู่ที่7และหมู่ที่10ตำบลชะอมส่งผลให้บางจุดมีน้ำไหลเข้าบริเวณที่พักอาศัยและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนายบัญชาชาววรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยนายอำเภอแก่งคอยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำไหลบ่าอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นการให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมี6จังหวัดอยู่ในพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากต้องเฝ้าระวังฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลถึงวันที่2กันยายนค่ะพื้นที่สีแดงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มี6จังหวัดด้วยกันมีแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ฝนตกซ้ำและฝนตกสะสมต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของบึงกาฬและนครพนมสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝน 70% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: Thank you. ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
6: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, ทราธีรเกาสันAhead of the mobile cabinet meeting in Songkhla province, government agencies, the private sector and civil society have been working on policy proposals to address development and disaster management in the border provinces.